0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกเพื่อนำเงินงบประมาณมาเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
1: รัฐบาลสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เวเนซุเอลาหลังเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งติดต่อกันคณะกรรมการโอลิมปิกสากลทุ่มงบ 4,600 ล้านบาทให้ทุนนักกีฬาโอลิมปิกที่เข้ารอบสุดท้ายทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิตกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและพระยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะส่งพบกับประธานาธิบดีและพระยาณทำเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและพระยาจะถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณทำเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชพัสตาสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 1:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่TG8887ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมือง ในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา10นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำบรรพสูตรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทย
0: และวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศรวมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นาทีเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกเพื่อนำเงินงบประมาณมาเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยสภาได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาและจะประชุมนัดแรกวันนี้
2: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ462เสียงและเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันและกำหนดให้มีการประชุมกรรมการนัดแรกในวันนี้เวลา 9:00 นซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าในปี

0: รัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ตั้งไว้จำนวน 99,000 ล้านบาทมีไม่เพียงพอรวมทั้งอาจมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นจากสถานการณ์หรือสถานภัยอื่นที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ2519จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวรวมทั้งกรณีมีเหตุฉุกเฉินอื่นๆหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
1: นายเอกนิตินิติธานประภาสกล่าวว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด
2: วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเรามีงบประมาณจำกัดจริงๆครับแล้วเราก็ต้องพยายามทำทุกอย่างควบคู่กันรักษาความสมดุลผมและกระทรวงการคลังก็ได้พยายามทําในเรื่องของการเร่งเบิกจ่ายควบคู่กับการตัดงบรายจ่ายที่ไม่จําเป็นแต่สิ่งที่ทําเราต้องดูความสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านบอกว่าฟังข่าวมา 80,000 ล้านแสนล้านพอเราไปดูจริงๆเนี่ยปรากฏว่ากระบวนการที่ยังไม่ได้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างเลยเนี่ยเหลืออยู่ไม่มากครับนี่คือเป็นที่มาที่งบเหลืออยู่แค่หมื่นกว่าล้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามใช้งบตรงนี้แหละครับเอามาใส่ในงบกลางเพื่อเตรียมรองรับความผันผวนของวิกฤตเศรษฐกิจโลกวิกฤตพลังงานที่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรมาดูแลเยียวยาประชาชน
1: ขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าวงเงินงบประมาณที่สามารถโอนกลับมาได้ประมาณ 1,328 ล้านบาทเป็นผลจากการที่หน่วยรับงบประมาณและส่วนราชการต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมซึ่งเงินที่ได้จากการโอนงบประมาณดังกล่าวจะถูกนำไปสมทบในงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้มีวงเงินรวมเกือบ 30,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลนพศรแก้วคำรายงาน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ อสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านผาขาวตำบลผาขาวอำเภอผาขาวขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: วันนี้ขอนำความคืบหน้าการยกระดับภาคเกษตรของรัฐบาลมาฝากพี่น้องประชาชนค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าส่งเสริมการใช้ AgriMap หรือแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดินน้ำพืชและสภาพพื้นที่เพื่อแนะนำว่าพื้นที่ใดเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใดช่วยลดความเสี่ยงจากการผลิตที่ไม่เหมาะสมลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรตามแนวทาง AgriMap แล้วกว่า 1.18 ล้านไร่ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 164,000 รายทั่วประเทศส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 44,000 บาทต่อครัวเรือนและในบางพื้นที่สามารถเพิ่มรายได้ถึงร้อยละ300รัฐบาลเชื่อว่าการทำเกษตรยุคใหม่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้เพื่อช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนเพราะปลูกให้ถูกที่ผลิตให้ตรงศักยภาพคืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัฒ

0: ลราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือมูลค่า150 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5,000 ล้านบาทให้แก่เวเนซุเอลาที่เผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่หลายประเทศทั่วโลกอาทิสเปนฝรั่งเศสบราซิลและเม็กซิโกต่างเสนอที่จะส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยบุคลากรทางการแพทย์และสิ่งของบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมไปยังเวเนซุเอลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ด้านทางการเวเนซุเอลารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย188 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,500 รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนมากที่ยังคงติดค้างอยู่ใต้ซากปรักหักพัง
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิสราเอลยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาสำหรับการถอนทหารออกจากเขตความมั่นคงในเลบานอนฉนวนกาซาและซีเรียพร้อมเน้นย้ำว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เหล่านี้ต่อไปเพื่อปกป้องประชาชนและชุมชนจากกลุ่มติดอาวุธที่ไปภัยคุกคามต่ออิสราเอลความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการเจรจาสันติภาพโดยตรงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาระหว่างคณะผู้แทนอิสราเอลและเลบานอนเพื่อยุติสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐโดยนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการเจรจาดังกล่าวมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียที่สั่งให้ปิดสถานกงสุลโรมาเนียในนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กทางตอนเหนือของรัสเซียพร้อมประกาศให้กงสุลใหญ่ของโรมาเนียเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาและสั่งให้เดินทางออกจากรัสเซียเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่รัฐบาลโรมาเนียสั่งปิดสำนักงานผู้แทนทางการทูตของรัสเซียในเมืองคอนสแตนตาของโรมาเนียการประกาศดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและโรมาเนียหนึ่งในสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตย่ำแย่ลงหลังเกิดเหตุอากาศยานร้อยคนขับหรือโดรนของรัสเซียตกใส่อาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองกาลาตีทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2 ราย
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม E เอกวาดอร์พลิกแซงชนะเยอรมนี2-1เอกวาดอร์ติดอันดับ3ที่ดีที่สุดมาครอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนทีมเยอรมนีไม่จะพลาดท่าพ่ายแต่การันตีแชมป์กลุ่มไปก่อนแล้วส่วนอีกคู่โคจิวัวเอาชนะคูราเซา2-0โคจิวัวจบเป็นอันดับ2ของกลุ่มส่วนคูราเซาตกรอบชนิดแกรนด์สแลมมีวอดันที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักชนิดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหัวชนะแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ131ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เซต2-6 6-4 และ7-5ทำให้มนัญชยาผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ3ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับโอเซียนโดเดงมืออันดับ473ของโลกจากฝรั่งเศสซึ่งถ้าหากคว้าชัยชนะได้ก็จะการันตีคว้าตั๋วผ่านเข้ารอบเมนดรอต่อไปวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีปรินเซสคัพเอสโคราครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์สุขันค้าเทอร์มินอล21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาว U18 ของไทยที่ทำผลงานชนะมาแล้ว2นัดล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายในรอบแรกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะอินโดนีเซียไป3-0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฟิลิปปินส์ในวันที่27มิถุนายนเวลา 19:00 น.คุณหญิงปัทมาดิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ได้ออกมาเปิดเผยหลังเข้าร่วมการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146ณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยที่ประชุมใหญ่ที่มีเคิร์สตี้โคเวนทรีเป็นประธานได้มีมติเตรียมจัดตั้งกองทุนหนุนนักกีฬาเพื่ออนาคต ตามข้อเสนอของเพากาซอนอดีตนักบาสเกตบอลระดับตำนานของทีมชาติสเปนในฐานะประธานคณะกรรมการนักกีฬาโอลิมปิกโดยในการประชุม IOC ได้วางกรอบวงเงินสูงถึง140ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4,600 ล้านบาทต่อการแข่งขันโอลิมปิกในแต่ละครั้งเพื่อแจกจ่ายเป็นทุนสนับสนุนแก่นักกีฬาโอลิมปิกทุกคนที่ผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้ายโดยจะได้รับคนละ 10,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 330,000 บาทเพื่อเปิดกว้างให้สำหรับนักกีฬาทุกคนทุกประเทศที่ผ่านเข้ามารอบสุดท้ายโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลเพราะ IOC เล็งเห็นว่านี่ไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นการยกย่องแก่ความเสียสละความทุ่มเทและการทำงานหนักตลอดหลายปีของนักกีฬาทุกคนซึ่งโครงการประวัติศาสตร์นี้จะเริ่มต้นในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวมิลานคอร์ติน่า2026เป็นต้นไปพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมถึงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
0: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดเดินหน้ามาตรการพนักงานขับรถโดยสารต้องปลอดยาเสพติด 100%สั่งลุยตรวจเข้มทั้งความพร้อมของรถและคนขับโดยกำชับให้ผู้จัดการด้านความปลอดภัยของทุกบริษัทคุมเข้มสภาพร่างกายพนักงานก่อนจับพวงมาลัยอย่างเด็ดขาดโดยบูรณาการร่วมกับปปส.และกระทรวงสาธารณสุขดีเดย์ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดนำร่องที่รถโดยสารขสมก.ทั้ง12เขตการเดินรถทั่วกรุงเทพมหานครหากตรวจพบสารเสพติดพนักงานขับรถจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันทีและถูกส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนผู้ประกอบการที่ปล่อยปละละเลยให้คนเมาหรือคนเสพยามาขับรถโทษหนักไม่แพ้กันคือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจถึงขั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งเพราะทุกชีวิตมีค่ากรมการขนส่งทางบกจึงขอดูแลความปลอดภัยให้คุณเดินทางอย่างมั่นใจในทุกเส้นทางค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคกลางประเพณีในแต่ละเดือนยังเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติตามฤดูกาลซึ่งเป็นไปตามสภาพภูมิอากาศในแต่ละภาคหรือที่เรียกว่าข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตและประเพณีแต่ละเดือนของคนไทยในแต่ละภาคแตกต่างกันภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมถึงมีสายน้ำน้อยใหญ่แตกแขนงเป็นกิ่งก้านจึงมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งข้าวปลาอาหารและน้ำประเพณีของภาคกลางจึงเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมข้าวและการใช้น้ำเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจการปกครองมาช้านานจึงมีแบบแผนของประเพณีที่ใกล้เคียงกับประเพณีราชสำนักติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดถึงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
12: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเรา ที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
13: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับทุกวันที่26มิถุนายนของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งมีการจัดกิจกรรมทุกปีเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามระดับสากลเป็นบ่อนทำลายชีวิตสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนบ้างเช้านี้พูดคุยกับพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ขณะนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ท่านครับในปีนี้นะครับทางปปส.มีการจัดกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ของประชาชนอย่างไรบ้างครับ
14: ก็ต้องเรียนว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญนะครับที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับได้มีมติให้วันที่26มิถุนายนนะครับของทุกปีก็คือวันนี้นะครับเป็นวันยาเสพติดโลกนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนะครับของประชาคมโลกเนี่ยร่วมกันในการสร้างสังคมที่ปราศจากการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับไปยังจังหวัดต่างๆทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับให้มีการรณรงค์สร้างการรับรู้ในกลุ่มเด็กเยาวชนนะครับตามสถานศึกษาแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปครับโดย เริ่มต้นนะครับจากที่หากท่านใดสะดวกนะครับในวันนี้ก็จะให้มีการใส่เสื้อสีขาวนะครับเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับว่าเราร่วมกันต่อต้านแล้วก็ไม่ใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดนะครับแล้วก็อบรมลูกหลานนะครับให้ห่างไกลรู้พิษภัยโทษของยาเสพติดเพื่อจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการทำจิตอาสานะครับโดยร่วมกันนะครับกับจิตอาสา904หรือประชาชนจิตอาสาเนี่ยนะครับทำประโยชน์ให้กับสาธารณะนะครับในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการสร้างการรับรู้แล้วก็รณรงค์ในเรื่องพิษภัยของยาเสพติดไปในโอกาสเดียวกันครับ
2: ครับนอกจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเมื่อสักครู่แล้วนะครับในวันนี้ก็ทราบว่าในปีนี้ก็ยังมีการจัดการเผาของกลางที่ได้จากการจับกลุ่มด้วยใช่ไหมครับ
14: ก็ต้องเรียนว่าการเผาของกลางเนี่ยเรามีกระทำมาทุกปีนะครับแต่ในระยะหลังเนื่องจากนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็เน้นย้ำให้ทำการเข้มงวดนะครับในเรื่องของการป้องกันและก็ปราบปรามโดยเฉพาะเรื่องการปราบปรามเนี่ยท่านก็เน้นย้ำเรื่องการสกัดกั้นตามแนวชายแดนนะครับไม่ให้ยาเสพติดจากแหล่งผลิตที่อยู่ข้างประเทศไทยนะครับก็คืออยู่ในประเทศเพื่อนบ้านก็ต้องเรียนว่าฐานการผลิตยาเสพติดนะครับยังไม่มีในประเทศไทยนะครับเป็นการผลิตจากสามเหลี่ยมทองคำซึ่งท่านนายกเองท่านก็ให้นโยบายว่าสกัดกั้นตามแนวชายแดนนะครับให้เกิดมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นจึงทำให้ปริมาณการจับกุมยาเสพติดนะครับในปีนี้เนี่ยยอดนะครับมากกว่าเดิมเนี่ยเกือบเท่าตัวนะครับมากกว่าเดิมเกือบเท่าตัวเพราะนั้นการทำลายเนี่ยเรามารอเพียงวันต่อต้านยาติดโรควันนี้เพียงวันเดียวไม่ได้นะครับที่ผ่านมาก็มีการดำเนินการทำลายมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
2: ครับและในจากการติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันนะครับมีการระบาดมากน้อยเพียงใดครับ
14: การระบาดเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าสืบเนื่องจากนโยบายเช่นเดียวกันนะครับเพื่อต้องการนำผู้เจ็บนะครับที่ต้องการเข้ารับการรักษาเนี่ยนะครับมาสู่กระบวนการทางการแพทย์เราก็เลยมีการสแกนนะครับแล้วก็คัดกรองผู้ติดผู้เสพทั่วประเทศนะครับ เพื่อนำเข้าสู่การบำบัดมันก็เลยทำให้ตัวเลขนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เรารวบรวมได้เนี่ยมีปริมาณเหมือนจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราสแกนหาแล้วเนี่ยเราก็นำตัวส่งผู้ติดผู้เสพเหล่านี้นะครับเข้าสู่กระบวนการรักษามันก็ทำให้ดูเหมือนว่าตัวเลขที่เราพบจะมีมากขึ้นเนื่องจากว่าเราสแกนแล้วเราคัดกรองแต่ว่าตัวเลขของคนที่ติดยาเสพติดแล้วก็เข้าสู่การบำบัดมีตัวเลขที่ไม่กลับไปเสพซ้ำมีตัวเลขลดลงครับ
2: ครับท่านครับในส่วนของผู้เสพหน้าใหม่เนี่ยครับโดยเฉพาะอย่างกลุ่มเด็กและก็เยาวชนเนี่ยน่าเป็นห่วงมากแค่ไหนครับ
14: กลุ่มเด็กเยาวชนเนี่ยนอกจากในเรื่องของยาเสพติดสร้างการรับรู้แล้วเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้เขาว่าณปัจจุบันนะครับการที่เด็กเยาวชนเนี่ยได้รับการอบรมเลี้ยงดูนะครับตั้งแต่ชั้นครัวโรงเรียนนะครับแล้วก็พอโตขึ้นเนี่ยก็เข้าสังคมเนี่ยเรายังต้องเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการด้านการป้องกันป้องกันในเด็กไงครับก็คือเริ่มต้นจากครอบครัวนะครับที่จะต้องให้การดูแลอบรมเลี้ยงดูนะครับโดยสำนักงานปปส.เองเนี่ยเราก็มีแนวทางนะครับอย่างชัดเจนในการที่จะใส่องค์ความรู้นะครับในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาการทางสมองส่วนหน้าง่ายๆครับก็คือเวลาเรามีบุตรหลานมีเด็กเล็กอยู่ในครอบครัวเนี่ยนะครับเราต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการเลี้ยงดูอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเป็นการลงทุนที่น้อยแล้วก็มีประโยชน์อย่างมหาศาลจะส่งผลให้เด็กเยาวชนเนี่ยโตขึ้นไปเป็นคนคุณภาพเช่นนะครับเราจะต้องไม่ห้ามนะครับว่าห้ามทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้ห้ามเล่นห้ามส่งเสียงดังเดี๋ยวโซนแล้วอะไรจะตกแตกอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นการจำกัดเขาเรียกว่าจำกัดการแสดงออกนะครับของเด็กแล้วก็ทำเขาเนี่ยขาดการเนี่ยเรียนรู้โตขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจไม่มั่นใจตัวเองนะครับไม่มีความคิดในลักษณะการแยกแยะผิดถูกนะครับและประการสำคัญเลยหากว่าเราสอนไม่ถูกทางเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่หวังผลความสุขในระยะสั้นๆก็คืออย่างการเลือกใช้ยาเสพติดเนี่ยคือการหวังผลความสุขเป็นชั่วครู่แต่ว่าผลระยะยาวนะครับมันทำลายอนาคตทำลายสุขภาพตัวเองเนี่ยอันนี้เขาก็ยังขาดองค์ความรู้ทางด้านนี้นะครับเลยรณรงค์นะครับในโอกาสของวันที่26มิถุนายนในวันต่อต้านยาเสพติดอยากให้ทุกครอบครัวนะครับได้มีทักษะนะครับการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานนะครับโดยการใช้หลักการ EF นะครับโดยภาษาอังกฤษนะครับ Executive Function แต่ในภาษาไทยก็คือการพัฒนาการทางสมองส่วนหน้าซึ่งผมเชื่อว่าถ้าทุกครอบครัวมีความเข้าใจในหลักการเรื่องนี้เนี่ยจะทำให้เด็กเยาวชนที่อยู่ในความดูแลปกครองของเราเนี่ยนะครับเป็นคนคุณภาพในอนาคตได้ตัวเลขนะครับที่เราพบว่าเด็กเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ที่อายุ14นะครับอายุ14โดยเกณฑ์ประมาณการที่เป็นมาตรฐานนะครับณขณะนี้ประเทศไทยเราเนี่ยยังอยู่ที่ตัวเลขอายุ14แต่ว่าบางรายบางกรณีบางพื้นที่เนี่ยเราก็พบว่ามีต่ำกว่านั้นแต่ว่ามีจำนวนไม่มากครับแต่ว่าการที่เรารู้ว่ามีเด็กอายุเท่าไหร่อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนี่ถือว่าเราและสู่กระบวนการบำบัดหรือให้คำแนะนำที่ถูกต้องได
2: ้ครับจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดในรูปแบบใหม่ๆในปัจจุบันนี้นะครับท่านทางปปส.มีการเฝ้าระวังในเรื่องของการผสมสูตรยาใหม่ๆรวมถึงเรื่องของการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยังไงบ้างครับ
14: ก็ต้องเรียนว่าปปส.เองเนี่ยมีส่วนที่ทำการวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับในการตรวจพิสูจน์ตัวยาเม็ดยาเสพติดในแต่ละประเภทเนี่ยว่ามีองค์ประกอบของสารเคมีใดบ้างนะครับก็ต้องขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าในตัวยายกตัวอย่างเช่นยาบ้าในปัจจุบันเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยมีตัวผสมของเม็ดแอมเฟตามีนกับคาเฟอีนคือผงกาแฟนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการผสมยาอันตรายนะครับที่จะต้องได้รับการอนุญาตจากคุณหมอนะครับในการใช้ยาซึ่งเพิ่มมาอีก2ตัวนะครับผมจะไม่กล่าวในที่นี้ว่าเป็นยาอะไรแต่ว่าอยากประชาสัมพันธ์ว่า สูตรใหม่ที่ผสมอยู่ในเม็ดยาบ้าเนี่ยมันทำให้ออกฤทธิ์นะครับทั้งกระตุ้นประสาทแล้วก็กดประสาทไปในโอกาสเดียวกันมันก็จะทำให้ผู้ที่ใช้ยาเสพติดในปัจจุบันเนี่ยใช้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ระบบประสาทสมองเราเนี่ยนะครับถูกกระตุ้นแล้วก็ถูกกดในโอกาสเดียวกันจึงพบเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมี เหตุคดีอุกอาจที่เกิดกับผู้ที่ใช้ยานะครับแล้วมีการจิตเวชเนี่ยได้รวดเร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังผู้ที่ยังเลิกไม่ได้นะครับก็อยากให้พิจารณาในส่วนตรงนี้ด้วยว่าสุขภาพร่างกายของท่านเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญท่านอาจจะไม่ได้มองถึงผลกระทบด้านอื่นๆต่อคนอื่นต่อสังคมนะครับต่อคนรอบข้างเนี่ยแต่อย่างน้อยเลยก็อยากให้ท่านพิจารณาในส่วนของสุขภาพร่างกายตัวเองนะครับว่าท่านอาจจะเป็นผู้ก่อเหตุตกเป็นผู้ก่อเหตุนะครับโดยที่ท่านไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ก็อยากจะสร้างความรับรู้นะครับในโอกาสที่วันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยนะครับ
2: ครับในฐานะที่ทางปปส.เองก็ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมการป้องกันบำบัดยาเสพติดให้ทุกคนกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ไม่กลับไปเสพซ้ำในตรงนี้ท้ายสุดนะครับท่านอยากให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนครับถึงพิษภัยของยาเสพติดที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวครับ
14: ก็ปัญหายาเสพติดนะครับจะแก้ไขไม่ได้จะหมดไปไม่ได้เลยนะครับหากเราพึ่งพาเพียงเจ้าที่รัฐเพียงฝ่ายเดียวนะครับก็ต้องเรียนว่าทุกท่านเนี่ยคือพลังแผ่นดินนะครับที่สำคัญที่สุดในวันต่อต้านยาเสพติดโลกปีนี้นะครับผมก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับมาร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับชุมชนปกป้องลูกหลานนะครับของเราและหากว่าท่านใดนะครับพบเห็นเบาะแสหรือคนในครอบครัวนะครับต้องการความช่วยเหลือกดแจ้งสายด่วนนะครับ1386แล้วก็ย้ำนะครับข้อมูลของท่านเนี่ยพวกเราจะปกปิดให้เป็นความลับอย่างสูงสุดนะครับ
2: ครับและในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่มาพูดคุยกับเราในเช้านี้ครับขอบพระคุณครับ
14: ครับกราบขอบพระคุณครับ
15: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทมุ่งจัดสรรงบให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
16: เคาะข่าวเล่าประเด็น
17: งบประมาณแผ่นดินเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาประเทศโดยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570รัฐบาลเน้นย้ำแนวคิดงบประมาณฐานศูนย์หรือ Zero Based Budgeting เพื่อทบทวนความจำเป็นของทุกโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐและลดภาระทางการคลังในระยะยาวสำหรับปีงบประมาณ2570กำหนดวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนพร้อมจัดสรรงบกลางกว่า693,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 18.32 ของวงเงินทั้งหมดเพื่อรองรับภารกิจจำเป็นและสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีส่วน5หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดได้แก่กระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุขตามลำดับการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศผ่าน6ยุทธศาสตร์สำคัญโดยยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมได้รับงบประมาณสูงสุดกว่า 960,000 ล้านบาทรองลงมาคือยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบประมาณด้านความมั่นคงกว่า 400,000 ล้านบาทเพื่อดูแลความปลอดภัยและแก้ปัญหายาเสพติดขณะที่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ ามารถในการแข่งขันได้รับงบประมาณกว่า 340,000 ล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสทางอาชีพส่วนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณกว่า 130,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพิจารณางบประมาณปี2570และพร้อมชี้แจงข้อมูลต่อสภาและประชาชนอย่างรอบด้าน
18: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะโดยขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ในทุกข้อซักถามรวมถึงอธิบายให้ประชาชนได้ทราบถึงการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆและนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนงบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลนี้ได้เสนอขอการพิจารณาต่อรัฐสภาต่อสภาก็จะเป็นการใช้อย่างคุ้มค่าในทุกๆเม็ดเงินค่ะ
17: อย่างไรก็ตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการตรวจสอบความคุ้มค่าความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อให้ทุกเม็ดเงินงบประมาณตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
3: ช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นวันนี้ติดตามรับฟังการดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือถือเป็นเรื่องที่มีความท้าทายและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศรวมทั้งจะต้องเกิดความโปร่งใสชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
19: โครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือกลายเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์อีกครั้งภายหลังที่มีกระแสข่าวถึงบริษัทที่มีผลคะแนนนำซึ่งเคยเป็นบริษัทที่ได้รับโครงการต่อเรือกับกองทัพเรือมาก่อนและถูกตั้งข้อสังเกตในขณะนี้หลายประเด็นทั้งในด้านแบบเรือเมื่อเปรียบเทียบกับรายอื่นๆนโยบายการจัดซื้อแบบชดเชยหรือ offset policy ซึ่งนำไปสู่ความกังขาถึงความโปร่งใสในการได้รับคัดเลือกโดยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือได้เล่าถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นว่ายังไม่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือโดยเฉพาะกรณีแบบเรือของบริษัทที่มีรายงานว่าได้รับคะแนนการพิจารณาที่สูงกว่ารายอื่นรวมถึงระบุด้วยว่าในขณะนี้ยังแถลงหรือชี้แจงเพิ่มเติมไม่ได้เนื่องจากต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎหมาย
20: คนตรงนี้มันจะแถลงอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าต้องปฏิบัติตาม
21: ที่บอกว่าบริษัททันวาได้รับการคัดเลือกนี่ข้อที่จริงเป็นยังไงคร
20: ับผมยังไม่ได้รับรายงานมาจากกรรมการเขาเลยนะครับขออนุญาตรอตอบอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้าตอบแล้วมันจะผิดกฎหมายนะครับ
19: อย่างไรก็ตามท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันด้วยความมั่นใจว่ากระบวนการดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือจะเป็นไปอย่างโปร่งใสเนื่องจากมี TOR ที่ชัดเจนและมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องคอยกำกับดูแลพร้อมมองถึงประโยชน์ที่จะตามมาจากโครงการดังกล่าวตาม offset policy เช่นในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศรวมทั้งประเทศที่ชนะโครงการจะต้องอุดหนุนสินค้าเกษตรของไทยในอัตราร้อยละ10ถึง15เป็นต้น
22: ผมให้แนวทางไปเรื่องเดียวคือขอให้เป็นประโยชน์กองทัพและประเทศชาติเป็นหลักภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่ผมยืนยันเพราะว่าที่ว่าเราเขียนไว้แล้วกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก็มีอยู่แล้วก็ชัดเจนในการซื้อของแน่ๆเลยคือต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันที่1อันที่2เนี่ยต้องมีการแลกเปลี่ยนสินค้าบ้างเช่นเราซื้อสินค้าเขาฟรีเกตเขาเนี่ย 17,000 ล้านเนี่ยเขาต้องซื้อสินค้าเกษตรเราบ้างตามจำนวน 10-15% แต่สิ่งต่างเหล่านี้ไม่สามารถเขียนใน TOR ได้ก็เป็นการขอความร่วมมือแล้วผมเชื่อว่าได้รับความร่วมก็ดูอยู่ที่การพูดคุยกัน
19: จากการชี้แจงของกองทัพเรือต่อโครงการดังกล่าวหลายครั้งยืนยันได้ว่ากระบวนการพิจารณาโครงการนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและใกล้ได้ข้อยุติแล้วและด้วยการติดตามความคืบหน้ารวมถึงรายละเอียดจากสื่อมวลชน ภาคประชาชนที่มีความสนใจในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และความมั่นคงจึงทำให้เชื่อได้ว่ากองทัพเรือจะต้องพิจารณาทั้ง TOR และข้อเสนอ Offset Policy อย่างรอบคอบที่สุดเพื่อประโยชน์ของกองทัพเรือเองและเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนรวมทั้งเป็นการยืนยันความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับกองทัพเรือเองด้วยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ความโปร่งใสไม่ใช่ทางเลือก
1: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตพงษ์บุญญาณวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาคุณมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปัจจุบันนี้ก็มีหน้าที่ในการพัฒนาคนเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญนะครับวันนี้คนไทยเรานั้นจะต้องเน้นคำว่าความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานเราอยากจะย้ำนะครับว่าองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลจะช่วยลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมากเพราะว่าทุกอย่างนะครับที่ตรวจสอบได้นั้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนความโปร่งใสจึงเป็นพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่สำคัญนะครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีคำว่าสัตย์พระราชาเน้นคำว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองต้องมีคำว่าหลักธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นองค์กรองค์กรนะครับจะต้องมีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เดินหน้าพัฒนาองค์กรภายใต้คำว่าธรรมาภิบาลครับ
0: โปร่งใสวันนี้มั่นคงวันหน้าส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
23: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
24: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
25: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
24: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
26: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
27: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
28: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
27: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
29: บุคคลไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่ต่างต้องการชัยชนะและต้องการให้ผู้ที่ไม่ได้คิดพูดหรือทำตามอย่างใจตนพ่ายแพ้ไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างไรก็ตามการเอาชนะนั้นบุคคลพึงหันกลับมาทบทวนตั้งคำถามแก่ตนเองว่าถ้าได้ชัยชนะแล้วจะมีโอกาสกลับแพ้อีกหรือไม่และชัยชนะที่อาจได้เป็นชัยชนะที่ถาวรหรือไม่แล้วจงระลึกถึงพระบรมพุทธโธวาทที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ ความชนะนั้นไม่ดีและความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่มีวันกลับแพ้ได้จึงได้แก่การชนะใจตนเองที่จะไม่คิดร้ายพูดร้ายและทำร้ายหากพิจารณาพฤติการทั่วไปในหมู่มนุษย์ย่อมพบว่าการได้ชัยชนะบางทีก็ไม่ใช่ความสุขหากเราไม่รู้จักเอาชนะใจของตนเองให้ได้ก่อนคนที่เอาชนะใจตนได้ย่อมได้รับความสุขอันแท้จริงตัวอย่างชัยชนะที่ไม่มีวันกลับพ่ายแพ้เพราะเกิดจากการชนะใจตนเองเช่นชนะความตระหนี่ด้วยการให้ชนะใจคนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมชนะอุปสรรคด้วยความเพียรชนะความดิ้นรนแสวงหาด้วยความพอเพียงชนะคนความโกรธด้วยความไม่โกรธเป็นต้นพระคติธรรมประธานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20 กันยายน 2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
10: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

0: เสริมการเรียนรู้และคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาร่วมเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปีพุทธศักราช2570รางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติเล็งเห็นคุณค่าความเป็นครูในอาเซียนผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเสนอชื่อครูได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลขที่128ถนนเจ้าคุณตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่81000หรือหมายเลขโทรศัพท์065-465-0584หรือ075-819-820หรือที่อีเมลกระบี่โปร1@gmail.comหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีหรือที่เว็บไซต์ www.pmca.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2569
1: เพราะความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา9มีนาคม2569ครบรอบ25ปีวันเปิดทำการศาลปกครองโดยยังคงมุ่งมั่นอำนวยความยุติธรรมทางปกครองด้วยความเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมให้เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะศาลปกครอง25ปีแห่งการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง
2: ช่วงต่อไปนี้ขอเชิญพบกับรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ต
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตในช่วงแรกนี้นะครับในช่วงของศาลปกครองอยากเล่ารับหน้าที่ดำเนินรายการโดยผมนายสรรเสริญณนครเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตครับโดยช่วงศาลปกครองอยากเล่าช่วงแรกนี้ก็เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครองกฎหมายในคดีปกครองและบางครั้งก็อาจจะมีอุทาหรณ์จากคดีปกครองมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเพื่อที่จะได้รู้จักกับบทบาทและหน้าที่ของศาลปกครองมากยิ่งขึ้นครับและในวันนี้ครับก็ได้รับเกียรติโดยนางศิริญญาศรีเทพเจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในช่วงศาลปกครองอยากเล่านี้สวัสดีครับท่านวิทยากรครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะน้องป้อม
3: ครับอย่างที่ทุกท่านที่เคยฟังรายการของเราอยู่บ่อยๆก็จะคุ้นเคยนะครับกับพี่แอนนะครับก็วันนี้ก็มาในฐานะของวิทยากรในช่วงศาลปกครองอยากเล่านี้นะครับสำหรับวันนี้เราก็มีเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเชิญท่านวิทยากรได้เลยครับ
4: ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีครั้งหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะนำเสนอเกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนนะคะซึ่งศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนของเรานะคะได้เริ่มมาจากสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมดิจิทัลนะคะเพื่อที่จะให้บริการประชาชนของเราค่ะในเรื่องของด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนนะคะโดยเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวนะคะเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของท่านประธานศาลปกครองสูงสุดของเรานะคะที่จะให้มีการบริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองของเรากำลังจะเปลี่ยนผ่านนะคะไปเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-admin court อย่างสมบูรณ์นะคะในปีงบประมาณพุทธศักราช2570นะคะค่ะอันดับแรกค่ะเรามาทำความรู้จักกัน2อย่างนะคะอย่างแรกก็คือศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองคืออะไรนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือศูนย์ดิจิทัลชุมชนคืออะไรนะคะศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนะคะ เป็นศูนย์ที่ทางสำนักงานศาลปกครองของเรานะคะได้จัดทำไอคอนศูนย์ดิจิตอลศาลปกครองซึ่ง

0: ป็นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเพื่อให้บริการต่างๆของศาลปกครองมารวมไว้ในรูปแบบของเว็บลิงก์โพร์ทัลนะคะเช่นค่ะระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การจองคิวปรึกษาคดีปกครองออนไลน์นะคะศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือว่าออคาวการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับคดีปกครองหอสมุดแล้วก็พิพิธภัณฑ์ศาลปกครองแล้วก็การให้บริการออนไลน์ทางด้านอื่นๆนะคะโดยที่เราอะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลนะคะเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนะคะไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทุกแห่งที่อยู่ในประเทศไทยของเรานะคะเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนค่ะที่จะสามารถเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารและก็การอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองของเราได้นะคะรวมทั้งการเข้าใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของเราได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นค่ะมาถึงตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังก็อาจจะมีความสงสัยว่าแล้วศูนย์ดิจิทัลชุมชนนั้นคืออะไรนะคะศูนย์ดิจิทัลชุมชนค่ะก็คือศูนย์ที่จะตั้งขึ้นตามนโยบายแล้วก็แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ4ประการด้วยกันนะคะประการแรกค่ะเพื่อจัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะก็คือศูนย์ดิจิทัลชุมชนนะคะประเด็นที่2ค่ะเพื่อให้มีพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านดิจิทัลโดยเป็นการให้บริการทางด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และก็อินเทอร์เน็ตสาธารณะในชุมชนนะคะผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชนค่ะที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วทั้งประเทศนะคะที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบนะคะประเด็นที่3ค่ะเพื่อให้มีโครงข่ายพร้อมเชื่อมโยงสำหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพไปยังโรงเรียนหรือสถานศึกษานะคะและประเด็นที่4ค่ะเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและก็พัฒนาสังคมในชนบทของเรานะคะค่ะในปัจจุบันนี้นะคะศูนย์ดิจิทัลชุมชนของเรานะคะทั่วทั้งประเทศมีจำนวน 1,722 แห่งนะคะโดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2566นะคะและมียอดผู้ใช้บริการทั่วประเทศมากกว่า8ล้านครั้งนะคะและข้อมูลในปี2568ก็ได้มีการขยายให้บริการเพิ่มอีกจำนวน500แห่งนะคะรวมปัจจุบันนี้นะคะมีทั้งสิ้น 2,222 แห่งนะคะแล้วก็ในส่วนของเขตอำนาจของศาลปกครองภูเก็ตของเรานะคะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในเขตอำนาจของศาลปกครองภูเก็ตของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วย4จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดระนองนะคะโดยศูนย์ดิจิทัลชุมชนของเราที่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองภูเก็ตทั้ง4จังหวัดทั้งหมดมีอยู่44แห่งด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยจังหวัดกระบี่12แห่งจังหวัดพังงา11แห่งจังหวัดภูเก็ต12แห่งแล้วก็จังหวัดระนอง8แห่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแนะนำศูนย์ดิจิทัลที่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองภูเก็ตของเราในแต่ละจังหวัดกันนะคะศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่อยู่ในจังหวัดกระบี่ของเรานะคะมีด้วยกันทั้งหมด12ศูนย์ศูนย์แรกนะคะอยู่ที่โรงเรียนบ้านไสโป๊ะศูนย์ที่2ตั้งอยู่ที่โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160ศูนย์ที่3ค่ะตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือศูนย์ที่4ตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านเขาฝากศูนย์ที่5โรงเรียนวัดบางเหลียวศูนย์ที่6โรงเรียนราชประชานุเคราะห์37ศูนย์ที่7โรงเรียนบ้านเกาะกลางศูนย์ที่8โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ศูนย์ที่9โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือศูนย์ที่10โรงเรียนบ้านควนม่วงศูนย์ที่11โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์และศูนย์ที่12โรงเรียนบ้านหมอม่วงนะคะนี้เป็นศูนย์ดิจิตอลที่อยู่ในจังหวัดกระบี่นะคะศูนย์ดิจิตอลชุมชนในจังหวัดพังงาของเรานะคะมีด้วยกันทั้งหมดจำนวน11ศูนย์นะคะศูนย์แรกนะคะวิทยาลัยเทคนิคพังงาเขต1ศูนย์ที่2โรงเรียนเกาะยาวิทยาศูนย์ที่3โรงเรียนอ่าวกระเพาะศูนย์ที่4โรงเรียนกับปงพิทยาคมศูนย์ที่5ห้องสมุดประชาชนอำเภอตะกั่วทุ่งศูนย์ที่6โรงเรียนวัดสุวรรณคูหาศูนย์ที่7 โรงเรียนคุระชัยพัฒนาพิทยาคมศูนย์ที่8โรงเรียนบ้านคุรอดศูนย์ที่9ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับปุดศูนย์ที่10โรงเรียนทับปุดวิทยาและศูนย์ที่11นะคะโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาค่ะและต่อไปนะคะศูนย์นิทรรศชุมชนในจังหวัดภูเก็ตค่ะมีจำนวน12ศูนย์ด้วยกันนะคะศูนย์แรกก็จะเป็นศูนย์นิทรรศชุมชนเทศบาลตำบลรัศดาซึ่งตั้งอยู่ที่บคส.ของภูเก็ตนะคะแห่งที่2นะคะศูนย์ที่2นะคะเทศบาลตำบลฉลองศูนย์ที่3โรงเรียนบ้านกะตะศูนย์ที่4ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดอันมาดีนะนะคะจะอยู่ที่สะพานร่วมศูนย์ที่5ค่ะโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวศูนย์ที่6ศูนย์นิติตั้นชุมชนเทศบาลตำบลวิชิตศูนย์ที่7โรงเรียนไทยรัฐวิทยา29ตั้งอยู่ที่กระทู้ศูนย์ที่8โรงเรียนกระทู้วิทยาค่ะศูนย์ที่9ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีนะคะอำเภอกระทู้ศูนย์ที่10ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอถลางศูนย์ที่11โรงเรียนบ้านพรุจำปาและศูนย์ที่12ค่ะโรงเรียนวัดมงคลวรารามนะคะต่อไปนะคะศูนย์นิจิตันชุมชนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระนองของเรานะคะมีจำนวนทั้งหมด8ศูนย์นะคะศูนย์แรกโรงเรียนบ้านปากน้ำศูนย์ที่2ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลหาดส้มแป้นศูนย์ที่3โรงเรียนละอุ่นวิทยาคารศูนย์ที่4โรงเรียนกระบุรีวิทยาศูนย์ที่5โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ศูนย์ที่6โรงเรียนบ้านบางหินศูนย์ที่7โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกแล้วก็ศูนย์ที่8นะคะวัดวารีบรรพตนะคะซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะในส่วนของศูนย์นิจิตันชุมชนนะคะในเขตอำนาจของศาลปกครองภูเก็ตของเรานะคะซึ่งก็จะอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานสถิติจังหวัดในภูมิภาคนั้นๆนะคะอาทิเช่นนะคะศูนย์นิจิตันชุมชนในจังหวัดภูเก็ต12แห่งนะคะหากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ตนะคะก็คือถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์นิติตั้นชุมชนที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองภูเก็ตของเราทั้ง4จังหวัดท่านก็สามารถที่จะโทรสอบถามไปยังสถิติจังหวัดในจังหวัดนั้นๆได้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเรามารู้จักกับศูนย์นิติตั้นศาลปกครองที่อยู่ในศูนย์นิติตั้นชุมชนนะคะว่าเรามีงานบริการอะไรบ้างที่สำหรับให้บริการประชาชนนะคะโดยศูนย์นิติตั้นศาลปกครองที่อยู่ในศูนย์นิติตั้นชุมชนของเรานะคะมีบริการด้วยกันทั้งหมด6เมนูด้วยกันนะคะเมนูแรกค่ะจะเป็นเมนูของการฟ้องคดีปกครองออนไลน์นะคะซึ่งเมนูนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะโดยที่ท่านค่ะไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองของเรานะคะท่านก็สามารถที่จะยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์ได้นะคะเพียงแต่ท่านอาจจะต้องมีไฟล์เอกสารแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะติดตามสถานะผ่านทางระบบออนไลน์ของเราได้นะคะโดยถ้าท่านอะทำไม่ถูกเข้าใช้งานไม่เป็นนะคะเราก็จะมีวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นะคะด้วยภาษาที่ท่านสามารถเข้าใจได้ง่ายอะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ท่านก็ไม่ต้องมีความกังวลเกี่ยวกับในส่วนของการเขียนคำฟ้องนะคะเพราะว่าในระบบของเราค่ะได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองแล้วก็พร้อมด้วยตัวอย่างในการเขียนคำฟ้องไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเมนูต่อไปนะคะเป็นเมนูปรึกษาคดีปกครองออนไลน์ค่ะเมนูนี้เป็นเมนูไว้สำหรับปรึกษาคดีปกครองท่านใดที่มีความประสงค์นะคะจะปรึกษาคดีปกครองก่อนที่จะฟ้องท่านก็สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์ได้นะคะโดยการปรึกษาผ่านทางระบบวิดีโอคอลของเรานะคะซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่ท่านมีอยู่ในศูนย์นิติตั้นชุมชนค่ะโดยท่านก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองของเราก่อนที่ท่านจะยื่นฟ้องคดีปกครองได้นะคะแต่หากจะต้องการยื่นฟ้องท่านจะดำเนินการอย่างไรเราก็มีเจ้าหน้าที่ของเราค่ะคอยให้คำปรึก กษาท่านทุกข้อสงสัยนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วโดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองเหมือนกันนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีคลิปวิดีโอที่จะสามารถให้ท่านเข้ารับชมเพื่อแนะนำวิธีการลงทะเบียนการเข้าขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และท่านก็สามารถที่จะตรวจสอบสถานะในการจองคิวได้ว่าท่านได้รับการที่จะปรึกษาคดีปกครองในวันไหนเวลาไหนด้วยนะคะและก็ในการปรึกษาคดีปกครองนี้ท่านสามารถที่จะจองคิวได้ทุกศาลไม่ว่าจะเป็นศาลภูมิภาคหรือว่าศาลในส่วนกลางนะคะโดยที่ท่านคลิกไปเลือกว่าท่านต้องการปรึกษาคดีปกครองกับศาลปกครองที่ใดนะคะเมนูที่3นะคะเป็นเมนูศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือว่าออคาวนะคะเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning นะคะระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge นะคะระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book และระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ library นะคะซึ่งสื่อการเรียนรู้ทั้งหมดนะคะที่อยู่ในศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ของเรานะคะมีให้ท่านเลือกได้ตามกลุ่มเป้าหมายค่ะโดยท่านก็สามารถที่จะลงทะเบียนตามหัวข้อที่ท่านสนใจหากท่านเรียนแล้วก็ผ่านตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะท่านก็จะมีใบรับรองที่ออกให้ซึ่งสามารถที่จะเก็บไว้เป็นประวัติการฝึกอบรมของท่านได้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของระบบการสืบค้นข้อมูลหนังสือนะคะเมื่อท่านเข้าระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือระบบการสืบค้นนี้จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหอสมุดกฎหมายมหาชนนะคะท่านก็สามารถที่จะสืบค้นหาข้อมูลในเรื่องของหนังสือได้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะเมนูที่4ค่ะพิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองนะคะพิพิธภัณฑ์นี้นะคะท่านสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมศาลปกครองได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะนอกจากนี้ท่านก็สามารถกดเดินเข้าไปดูได้เพราะว่ามันจะอยู่ในรูปแบบของ3มิตินะคะแล้วก็จะเป็นระบบการเยี่ยมชมแบบ interactive นะคะโดยที่ท่านคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของศาลปกครองของเราได้นะคะเมนูที่5ค่ะฐานข้อมูลการฝึกอบรมนะคะก็จะประกอบไปด้วยหลักสูตรแล้วก็หัวข้อที่บรรยายซึ่งหัวข้อทั้งหมดที่อยู่ในฐานข้อมูลการฝึกอบรมของเรานะคะฟรีทุกหัวข้อไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะโดยวิทยากรจากศาลปกครองของเรานะคะแล้วก็ฐานข้อมูลการฝึกอบรมเนี่ยจะมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอนะคะท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนแล้วก็เรียนหลักสูตรที่สนใจและก็เหมาะสมกับท่านได้นะคะเมนูสุดท้ายค่ะเมนูที่6เมนู Q&A เป็นเมนูที่ถามตอบแล้วก็การบริการอื่นๆนะคะซึ่งจะตอบทุกข้อคำถามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการการสืบค้นบัญชีนัดของศาลปกครองระบบการเข้าศึกษาดูงานแล้วก็หากท่านมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook นะคะท่านก็สามารถที่จะสอบถามได้เช่นกันนะคะนอกจากนี้ค่ะสำนักงานศาลปกครองของเราก็ยังมีช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะได้แก่ Facebook สำนักงานศาลปกครองนะคะโดยท่านค้นหาคำว่าสำนักงานศาลปกครองใน Facebook นะคะกดติดตามก็จะมีข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็องค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะแล้วก็ความรู้เรื่องการคุ้มครองสิทธิของตนเองตามกระบวนกฎหมายคดีปกครองด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะทางสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตของเรานะคะโดยผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตนะคะก็ได้ออกเยี่ยมศูนย์ดิจิตอลชุมชนที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองภูเก็ตของเรานะคะทั้ง4จังหวัดนะคะเป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามการลงไอคอนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะตรวจความพร้อมในการเข้าใช้งานระบบของศูนย์และก็การเข้าใช้งานบริการของประชาชนนะคะโดยที่ผ่านมานะคะทางสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตของเราก็ได้เข้าเยี่ยมศูนย์ดิจิตอลชุมชนนะคะอย่างเช่นนะคะศูนย์ดิจิตอลชุมชนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่นะคะที่ได้เข้าเยี่ยมชมแล้วก็จะมีศูนย์ดิจิตอลโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือศูนย์ดิจิตอลชุมชนโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์แล้วก็ศูนย์ดิจิตอลชุมชนโรงเรียนบ้านเกาะกลางซึ่งศูนย์ดิจิตอลชุมชนโรงเรียนบ้านเกาะกลางนี่นะคะก็จะต้องเดินทางโดยนั่งเรือไปนะคะเพราะว่ารถไม่สามารถเข้าถึงได้นะคะก็นั่งเรือไปประมาณ10นาทีนะคะซึ่งทางสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตของเรานะคะโดยผู้บริหารของเราก็ได้เดินทางไปถึงศูนย์ดิจิตอลดังกล่าวแล้วนะคะ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่อยู่ในจังหวัดพังงานะคะที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็มีวิทยาลัยเทคนิคพังงานะคะเขตหนึ่งก็คือตั้งอยู่ในโรงเรียนนะคะศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้แก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดอันมาดีนะนะคะซึ่งอยู่แถวสะพานร่วมซึ่งศูนย์นี้ที่ไปเยี่ยมชมมาก็ถือว่ามีความพร้อมที่สุดในการเข้าใช้งานนะคะแล้วก็มีประชาชนเข้ามาใช้บริการด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลวิชิตนะคะศูนย์ดิจิทัลชุมชนในจังหวัดระนองนะคะที่เราเข้าเยี่ยมชมแล้วก็จะมีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลหาดซุ่มแป้นแล้วก็ศูนย์ดิจิทัลชุมชนวัดวารีบรรพตนะคะซึ่งเป็นศูนย์เดียวแห่งแรกนะคะที่มีที่ตั้งอยู่ในที่วัดนะคะซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่ให้การอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและสุดท้ายนี้นะคะก็พี่แอนก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะการเข้าใช้งานของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองโดยเฉพาะประชาชนนะคะซึ่งท่านสามารถที่จะเข้าใช้งานในระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลความรู้การเข้าใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นะคะสุดท้ายนี้นะคะพี่แอนก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะการเข้าใช้งานศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนะคะโดยเฉพาะประชาชนนะคะซึ่งท่านสามารถที่จะเข้าใช้งานในระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองต่างๆโดยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะโดยที่ท่านค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองท่านก็สามารถที่จะใช้บริการของศาลปกครองได้นะคะโดยผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชนดังกล่าวที่พี่แอนได้กล่าวมาแล้วที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองภูเก็ตนะคะซึ่งท่านสามารถเข้าไปใช้งานกับศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ท่านอยู่ใกล้ที่สุดได้นะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแทนที่ท่านจะต้องเดินทางมาที่ศาลเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นการให้บริการที่สามารถให้บริการท่านได้อย่างรวดเร็วและก็เป็นธรรมได้ด้วยค่ะ
1: ครับในช่วงแรกนี้นะครับในช่วงศาลปกครองอยากเล่านี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนางศิริญญาศรีเทพเจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตที่เป็นวิทยากรในช่วงแรกของช่วงศาลปกครองอยากเล่านี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ก็เดี๋ยวพักฟังเพลงจากทางรายการของเราสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพี่แอนและผมต่อในช่วง Q&A ถามมาต่อไปครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตกันนะครับกับช่วง
0: Q&A ถามมาตอบไปครับ
1: ช่วง Q&A ถามมาตอบไปกับ2ผู้ดำเนินรายการของช่วงนี้ครับโดยพี่แอนศิรินยาศรีเทพและผมน้องป้อมสรรเสริญนครครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะส่งคำถามมาร่วมกับในช่วงนี้ได้นะครับที่คุณผู้ฟังสงสัยเกี่ยวกับศาลปกครองหรือคดีปกครองเราก็จะเลือกคำถามของคุณผู้ฟังเข้ามาตอบเพื่อไขข้อข้องใจนะครับหรือบางครั้งครับอาจจะนำเก็บเนื้อหาสาระน่ารู้ที่มีประโยชน์มาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับพี่แอนครับคุณผู้ฟังสามารถส่งคำถามได้ผ่านช่องทางไหนบ้างครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังนะคะสามารถส่งคำถามมาได้นะคะผ่านช่องทางเพจ Facebook สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตค่ะในส่วนของ LINE สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตนะคะท่านกดพิมพ์@157QRKAQ ค่ะหรือว่าท่านสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ076-397-400-49ค่ะ
1: ครับพี่แอนครับในสัปดาห์นี้เราก็มีถามตอบเกี่ยวกับรู้ไว้ฟ้องได้ถูกเป็นคดีปกครองหรือไม่ทั้งหมด2เรื่องมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะครับ
0: ค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยค่ะน้องป้อม
1: ครับพี่แอนมาที่เรื่องแรกนะครับเรื่องนี้ก็คือการฟ้องเรียกค่าเสียหายเหตุเสียชีวิตจากกิจกรรมฟื้นฟูปะการังเป็นคดีปกครองหรือไม่นะครับโดยเรื่องนี้ครับก็มาจากคำถามของคุณป้าข้างบ้านนะครับก็ถามมาว่าคือหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งเนี่ยได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูปะการังร่วมกับนักดำน้ำอาสาสมัครซึ่งก็รวมถึงลูกสาวของคุณป้าท่านนั้นด้วยนะครับโดยในขณะทำกิจกรรมในทะเลลูกสาวของคุณป้าก็ได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากนั้นก็เกิดการหายใจไม่ออกหมดสติจึงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตลงในเวลาต่อมานะครับคราวนี้คุณป้าก็เลยคิดว่าอาจจะเกิดจากความบกพร่องของอุปกรณ์ดำน้ำหรือการบรรจุก๊าซออกซิเจนไม่เต็มถังทำให้ออกซิเจนไม่เพียงพออันเกิดจากความประมาทเลอะเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ตรวจสอบอุปกรณ์ดำน้ำให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยก่อนที่จะนำไปใช้งานซึ่งคุณป้าท่านนี้นะครับก็ได้มีหนังสือขอให้หน่วยงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วแต่ถูกปฏิเสธครับก็เลยมีข้อสงสัยว่าคุณป้าสามารถจะเอาเรื่องนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองได้หรือไม่ก็มีคำถามที่ว่าการที่มารดาฟ้องขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าปลงศพและค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูกรณีที่บุตรของตนเสียชีวิตจากกิจกรรมฟื้นฟูปะการังเป็นคดีปกครองหรือไม่ครับ
0: ค่ะสำหรับกรณีแรกนี้นะคะกรณีนี้นะคะเป็นการกล่าวอ้างเกี่ยวกับมูลเหตุของการกระทำละเมิดที่เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัตินะคะเมื่อการจัดกิจกรรมฟื้นฟูปะการังอยู่ในขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดนะคะและการตรวจสอบอุปกรณ์ดำน้ำถือเป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญของหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวกรณีจึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติอันเป็นคดีปกครองนะคะที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองค่ะ
1: ครับพี่แอนครับเรื่องนี้ก็มาจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่คฝ51/2563นะครับมากันที่เรื่องที่2กันเลยครับพี่แอน
0: ค่ะ
1: เรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการที่หน่วยงานของรัฐฟ้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดใช้หนี้ที่ค้างชำระตามสัญญารับสภาพหนี้ที่ทำไว้กับหน่วยงานเป็นคดีปกครองหรือไม่นะครับมาดูในเรื่องนี้กันนะครับก็คือเรื่องเนี้ยกรณีเจ้าหน้าที่เนี่ยของรัฐกระทำละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นละเมิดต่อบุคคลภายนอกแล้วหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกไปหรือละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐสามารถไล่เบี้ยหรือออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้หนี้ดังกล่าวได้หากสอบสวนแล้วได้ความว่าเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงซึ่งคราวนี้ก็เลยมีข้อสงสัยว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดทำสัญญารับสภาพหนี้แล้วมีการผ่อนชำระหนี้ไปเพียงบางส่วนจากนั้นก็ไม่มีการผ่อนชำระอีกเลยเรียกว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่าย สัญญารับสภาพหนี้จะถือเป็นสัญญาทางแพ่งหรือสัญญาทางปกครองและหน่วยงานของรัฐจะฟ้องเจ้าหน้าที่เพื่อให้ชดใช้หนี้ที่ค้างชำระต่อศาลปกครองได้หรือไม่ครับคราวนี้ก็เลยมีคำถามที่ว่าการที่หน่วยงานของรัฐฟ้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดใช้หนี้ที่ค้างชำระตามสัญญารับสภาพหนี้ที่ทำไว้กับหน่วยงานเป็นคดีปกครองหรือไม่ครับ
0: ค่ะสำหรับคำตอบของคำถามนี้นะคะการกำหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา13แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2539นั้นนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐได้รับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งยังเป็นการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรจากการที่ต้องชำระหนี้ให้ครบถ้วนในคราวเดียวนะคะสัญญารับสภาพหนี้กรณีนี้นะคะจึงไม่ได้มีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความและการให้สามารถผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนได้นั้นเป็นเพียงการที่เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าตนมีหนี้ที่จะต้องชดใช้ให้แก่หน่วยงานของรัฐนะคะโดยการผ่อนชำระตามกฎหมายข้อตกลงดังกล่าวค่ะจึงไม่ใช่เป็นการตกลงเพื่อเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในมูลหนี้เดิมซึ่งเป็นมูลหนี้ละเมิดให้รับสิ้นไปและบังคับตามมูลหนี้ใหม่ที่เกิดจากสัญญารับสภาพหนี้อันจะถือเป็นสัญญาทางแพ่งแต่อย่างใดเมื่อไม่มีการผ่อนชำระให้ครบถ้วนตามที่กำหนดจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติอันเป็นคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนะคะ
1: ครับเรื่องนี้ก็มาจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่คฟ93/2563ครับ
0: ค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็คือถามตอบเกี่ยวกับรู้ไว้ฟ้องได้ถูกนะคะเป็นคดีปกครองหรือไม่นะคะซึ่งวันนี้เรานำมาถามตอบกันทั้งหมด2เรื่องด้วยกันนะคะ
1: ครับมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับหากคุณผู้ฟังต้องการติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตย้อนหลังสามารถรับฟังได้ช่องทางไหนบ้างครับพี่แอนครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังนะคะสามารถเข้ารับฟังรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตนะคะย้อนหลังได้ที่เพจ Facebook สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตนะคะแล้วก็ผ่านทาง YouTube นะคะช่องสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตค่ะแล้วก็พี่แอนกับน้องป้อมเช่นเคยค่ะขอฝากคุณผู้ฟังนะคะช่วยกันกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้พวกเรากันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะประสงค์ที่จะปรึกษาคดีหรือว่าขอรับคำแนะนำในคดีปกครองนะคะท่านก็สามารถที่จะโทรติดต่อได้ที่เบอร์สายด่วนศาลปกครองของเรานะคะที่เบอร์1355ค่ะ
1: ครับก็ขอฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับ1355ครับสุดท้ายนี้ผมและพี่แอนรวมถึงทีมงานจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตก็ขอพระคุณสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตของเรามาโดยตลอดนะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับในช่วงนี้ของรายการหมดลงเพียงเท่านี้สำหรับครั้งต่อไปจะเป็นคำถามหรือเก็บเนื้อหาสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครองหรือคดีปกครองพบกันใหม่กับช่วง
0: Q&A ถามมาต่อไปครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แค่คลิกทำได้ครบจบทุกขั้นตอนโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความยุติธรรมที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
3: เราจะกลับมาพบกับรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตกันใหม่ในวันศุกร์สัปดาห์ที่4ของเดือนเวลา 8:02 นถึง 9:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ 98.75 เมกะเฮิรตซ์และหากท่านผู้ฟังท่านใดมีอะไรสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตเลขที่ 33/3 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตในวันและเวลาราชการนะคะหรือโทรมาสอบถามได้ที่076-397-400-49อีเมล phuket_r@admincourt.go.th สำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

0: องค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules
1: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทันทสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0: พระองค์ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
1: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเกิดจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะได้ว่าเรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาลซ์บูร์กนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วเนี่ยผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตสถานผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจใน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงกับสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที่
7: ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิด เพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
6: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
7: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
6: ไม่เสพ
7: ไม่ขาย
6: ไม่ทำลายอนาคต
8: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
9: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
8: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาน
11: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีคณะรัฐมนตรีคู่สมรสประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเมื่อเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีและภริยาได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลและน้อมแสดงมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาซึ่งรัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมถวายพระกุศลและสืบสานพระพุทธศาสนานิตยาคุณสิมรายงาน
4: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาบ้าสูตรใหม่หลังพบแนวโน้มการก่อคดีอุชกันและปัญหาสุขภาพจิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
12: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพิสูจน์ทางเคมีของปปส.พบว่ายาบ้าในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงส่วนผสมของเมทแอมเฟตามีนและคาเฟอีนเหมือนในอดีตแต่มีการลักลอบนำยาอันตรายประเภทที่ต้องจ่ายโดยแพทย์อีก2ชนิดมาผสมรวมอยู่ด้วยซึ่งสูตรใหม่นี้ส่งผลให้ออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นและกดประสาทในเวลาเดียวกันทำให้ผู้เสพมีแนวโน้มการใช้งานที่ถี่และมากขึ้นส่งผลกระทบทำลายระบบสมองอย่างรุนแรงและนำไปสู่อาการจิตเวทรวมถึงการก่อเหตุรุนแรงสะเทือนขวัญได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นจึงขอเตือนไปยังกลุ่มผู้เสพและเยาวชนให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพและคนรอบข้างและเร่งรัดตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มผู้เสพหน้าใหม่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทางปปส.มีความห่วงใยและเน้นย้ำให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการป้องกันโดยสนับสนุนให้ใช้หลักการ EF หรือ Exclusive Function หรือการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าในการอบรมเลี้ยงดูเล็งเห็นถึงความสำคัญของการไม่จำกัดพฤติกรรมเด็กมากเกินไปเพื่อให้เด็กกล้าตัดสินใจมีความมั่นใจและสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้โดยสถิติล่าสุดพบว่าอายุเฉลี่ยของเด็กและเยาวชนไทยที่เริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่ที่ประมาณ14ปีซึ่งทางปปส.จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนากระบวนการช่วยเหลือและบำบัดให้ตรงจุดต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมพร้อมขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
13: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกเพื่อรองรับกระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลเป็นไปอย่างสมบูรณ์และสะท้อนคุณค่าโดดเด่นสากลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั้งประเทศหากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในอนาคตทั้งนี้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีกำหนดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกระหว่างวันที่24ถึง27กรกฎาคม2569เซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำ

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ออกอากาศจากอาคารห้องทรงถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ขอแจ้งผังรายการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันศุกร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน8ปีมะเสงหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการอันดามันวันนี้เวลา 9:55 นาทีถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวาน15วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาตั้งแต่เวลา 9:55 นาทีจนเสร็จพิธีเวลา 12:00 นถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันเวลา 13:00 นรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา 14:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการลูกทุ่งการยางเวลา 15:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการรอบวันแทนข่าวเวลา 15:30 นรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์เวลา 16:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการ5แยกข่าวเวลา 16:30 รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเวลา 17:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการบ้านนี้มีสุขเวลา 18:00 นเคารพธงชาติหลังจากเคารพธงชาติจะเป็นรายการจับประเด็นเป็นข่าวเวลา 19:00 นถ่ายทอดข่าวเวลา 19:30 นรายการมองอันดามันเวลา 20:00 นถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักเวลา 20:30 นรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 21:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการสาระสารพันเวลา 22:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการสุขภาพดีวิถีไทยเวลา 23:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเพลงประทับใจออกอากาศจนถึงเวลา 24:00 ปิดสถานีคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวท.กระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
1: กิจกรรมทางทะเลเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงและเพื่อความปลอดภัยควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งเมื่อโดยสารทางเรือด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า9:10 น.

0: สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทรนอง FM 107.25 MHz แล้วก็ระบบ AM 783 KHz นะครับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทรนองรับหน้าที่นะครับเป็นแม่ข่ายออกอากาศนะครับร่วมกับอีก4สถานีฝั่งอันดามันได้แก่สวทพังงากระบี่ภูเก็ตและตะกั่วป่านะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569นะครับท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่ของฝั่งอันดามันยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนะครับช่วงบ่ายๆเย็นๆนะครับยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนอกจากนะครับสามารถรับฟังได้ทางคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปแล้วทางเพจสวทรนองเรานะครับยังทำการไลฟ์สดผ่านเพจ Facebook สวทรนองเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเนื้อหาสาระดีๆกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศประจำวันนะครับวันนี้26มิถุนายน2569นะครับในส่วนของภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะครับฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่เช่นเดียวกันอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับมาที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้มีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับไปต่อกันที่นะครับรัฐบาลเดือนหน้าขับเคลื่อนนโยบายบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าครองชีพผ่านความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนโดยกรมการปกครองได้สานต่อโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพระยะที่2ซึ่งหลังจากประสบความสำเร็จในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกว่า 3,000 รายการในราคาพิเศษผ่านที่ว่าการอำเภอ878อำเภอทั่วประเทศนะครับตอนนี้ก็เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มการเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งนะครับขยายการดำเนินงานต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน2569นี้ในวันศุกร์เว้นศุกร์นะครับรวม7ครั้งขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ได้ต่อยอดนโยบายไทยช่วยไทยผ่านโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้กับประชาชนโดยการเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจสามารถเริ่มต้นธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์คุณภาพพร้อมได้รับการสนับสนุนเงินทุนเริ่มต้นทุนนะครับเริ่มต้น 50%ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุด 10,000 บาทต่อรายสำหรับแพ็กเกจแฟรนไชส์นี้ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทรวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านสินเชื่อการค้ำประกันทางการเงินระบบการชำระเงินและพื้นที่จำหน่ายสินค้าในโลตัสแมคโครทั่วประเทศฟรี6เดือนนะครับทางนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะแถลงข่าวโครงการนี้นะครับในวันที่15กรกฎาคม2569ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งสร้างโอกาสให้กับประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจลดอุปสรรคในการเริ่มต้นอาชีพเพิ่มช่องทางสร้างรายได้และส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์สามารถขยายเครือข่ายผ่านธุรกิจผู้ลงทุนที่มีคุณภาพนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้และขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ
1: รักดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

ประพฤติตนด้วยพระจริยาวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: าวมาคุย
1: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้ช่วงคัดข่าวมาคุยนะครับเดี๋ยวเราไปที่ฝั่งอันดามันกันนะครับเริ่มต้นที่จังหวัดพังงาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเยี่ยมชมร้านค้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในงานมหกรรมบอลลูนนานาชาติพบประชาชนให้ความสนใจเที่ยวงานกันอย่างคึกคักนะครับนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้เดินเยี่ยมชมพร้อมอุดหนุนสินค้านะครับของพ่อค้าแม่ค้าที่มาจำหน่ายสินค้าโอท็อปอาหารและสินค้าชนิดต่างๆภายในงานมหกรรมบอลลูนนานาชาติจังหวัดพังงาภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง27มิถุนายนนี้ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงาภายในบรรยากาศนะครับพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเดินช็อปเดินชมบอลลูนหลากหลายสีสันที่นำมาจัดแสดงให้ชมตามเป็นด้วยความสวยงามนะครับแล้วก็มีอาหารหลากหลายเมนูได้เลือกซื้อนะครับรับประทานกันแบบจุใจและเลือกซื้อสินค้าเบ็ดเตล็ดกันอย่างตามอัธยาศัยซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนพร้อมทั้งส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนนอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีของศิลปินนักร้องให้ชมแบบฟรีๆแล้วก็มีเครื่องเล่นสนุกสร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความคึกคักให้กับเด็กๆและเยาวชนนะครับซึ่งงานมหกรรมบอลลูนนานาชาติครั้งนี้นะครับนับเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ควบคู่กับการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนะครับจากพังงาเราไปที่จังหวัดกระบี่นะครับที่โรงแรมอินฟินิตี้อ่าวนางจังหวัดกระบี่นะครับนายบรขออภัยนะครับวงสภัทรวัชระจำนงผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงกระบี่เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีนายสุวิทย์สุริยะวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ร่วมเป็นเกียรติและก็มีนางสาวณภัทรรันจิตรักษาผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงกระบี่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับมีความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจัดขึ้นตามนโยบายประสานประธานศาลฎีกาและแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมที่กำหนดแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหรือว่าหน่วยงานอื่นของภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการยุติธรรมการบริหารองค์กรและวิชาการซึ่งศาลยุติธรรมต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการจัดโครงการนี้กำหนดให้การบรรยายความรู้เรื่องการทรงคำคู่ความและหมายสารโดยคำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการปฏิบัติงานการยื่นคำร้องขอให้ลบข้อมูลอันมีลักษณะลามกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/4 และการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด นะครับทางนี้มีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวม33หน่วยงานมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น60คนไปต่อกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับบูรณาการทุกภาคส่วนลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและธุรกิจนอมินีใน3จุดสำคัญที่พื้นที่ตำบลป่าตองหลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนเพื่อคุ้มครองอาชีพคนไทยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเมื่อวานนี้นะครับร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพลตำรวจตีศิลเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วจังหวัดภูเก็ตมีเป้าหมายปราบปรามการกระทำความผิดรวมถึงทำลายกระบวนการนอมินีและคุ้มครองอาชีพคนไทยซึ่งในช่วงบ่ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บังคับการจังหวัดภูเก็ตได้นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบที่ตลาดมารินพลาซ่าตลาด SB Night Market ป่าตองชายหาดป่าตองเนื่องจากทางจังหวัดได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าพื้นที่ดังกล่าวมีบุคคลที่มีลักษณะหน้าตาคล้ายคนในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ทำหน้าที่ขายสินค้าซึ่งการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงานะครับ เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็พบว่าบางร้านปิดหนีบางร้านไม่มีพนักงานมาขายของนะครับส่วนคนที่อยู่ร้านส่วนใหญ่เป็นคนไทยอย่างไรก็ตามหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบได้มีการแถลงผลการดำเนินงานนะครับก็คือนะครับโดยร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพลตำรวจตีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับทางนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวกอรมน.ตม.ภูเก็ตจัดหางานแล้วก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสแกนพื้นที่ในการตรวจสอบคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองทำงานผิดประเภททางนี้ก็เพื่อจัดระเบียบและปราบปรามอย่างเด็ดขาดหลังที่นะครับจังหวัดได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีบุคคลหน้าตาคล้ายกับคนเอเชียใต้มาทำงานนะครับหน้าที่ขายของในตลาดต่างในพื้นที่ป่าตองเป็นจำนวนมากจึงมีการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับไปปิดท้ายที่จังหวัดระนองนะครับเมื่อวานนี้นะครับนายณนัทหงชูเวศผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะนะครับประชุมลงพื้นที่ตรวจราชการที่ท่าเทียบเรือธนสารตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนองโดยมีนางทิติพรหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมประชุมและลงพื้นที่นะครับจากนั้นก็มีการเยี่ยมชมการขนถ่ายสัตว์น้ำที่ได้รับการอนุญาตนะครับที่จุดตรวจเรือประมงต่างประเทศทางนี้นะครับนายนพดลจินดาพันธ์ประมงจังหวัดระนองกล่าวว่าจังหวัดระนองเป็นพื้นที่ชายแดนที่เชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาจึงมีความสำคัญในฐานะประตูการค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศของฝั่งอันดามันมีการนำเข้าสัตว์น้ำผ่านเรือขนถ่ายสัญชาติต่างประเทศและท่าเทียบเรือที่กรมประมงกำหนดมีผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจประมงการจ้างงานความมั่นคงทางอาหารและการควบคุมความปลอดภัยด้านอาหารนะครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับมีปริมาณการนำเข้าสัตว์น้ำ 90,000 กว่าตันเป็นมูลค่ากว่า 1,700 ล้านบาทมีปลาหลังเขียวเป็นสินค้าสัตว์น้ำหลักนะครับที่มีการนำเข้ามากที่สุดมีปริมาณกว่า 16,000 ตันมูลค่ากว่า580ล้านบาทแล้วก็มีการจับกุมผู้ลักลอบนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน4คดีมีของกลางเป็นหอยลายทั้งหมดปริมาณรวมกว่า6ตันมูลค่ารวมกว่า338ล้านบาทนะครับทางนี้จังหวัดระนองเป็นจังหวัดชายแดนทางทะเลที่มีการเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศจึงยังคงมีความเสี่ยงต่อการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำข้ามแดนและจำเป็นต้องมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจตาและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ
0: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้น ยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงให้กีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: รายจากฟากฟ้าบนแผ่นดิน
5: ช่วงเปิดอกถกประเด็น
1: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้ช่วงเปิดอกถกประเด็นนะครับวันนี้เรานะครับมีแขกนะครับผู้ร่วมรายการเกี่ยวกับนะครับคปภ.หรือว่าสำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กำลังรับฟังอยู่หรือว่ารับชมทางไลฟ์สดนะครับถ้ามีข้อสงสัยนะครับเช่นกรณีศึกษาหรือว่าเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยอย่าลืมนะครับโทรศัพท์มาหรือว่าทักแชทข้อความมาได้เลยนะครับเพื่อที่จะมีผู้รู้นำเสนอแล้วก็ตอบข้อสงสัยกับท่านผู้ฟังเลยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากนะครับคุณกิตติยาเพชรทองเรืองพนักงานช่วยปฏิบัติการสำนักงานคปภ.จังหวัดระนองมาไขข้อสงสัยสำหรับท่านผู้ฟังวันนี้นะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวลองให้แนะนำตัวก่อนนะครับผม
6: ก็ชื่อนางสาวกิตติยาเพชรทองเรืองนะคะหรือว่าจะเรียกสั้นว่าแหม่มก็ได้ค่ะ
1: ครับคุณแหม่มนะครับผมจากคปภ.จังหวัดระนอง
6: คปภ.จังหวัดระนองค่ะ
1: สำนักงานคปภ.ตอนนี้ตั้งอยู่บริเวณที่ไหนครับของระนอง
6: ตอนนี้นะคะสำนักงานเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาค่ะ
1: อ
6: ยู่ก่อนถึงไฟแดงสามแยกไฟแดงสนามกีฬานะคะ
1: ครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ว่าให้แนะนำบทบาทหน้าที่แล้วก็ภารกิจหน้าที่หลักของหน่วยงานของคปภ.นะครับผม
6: ได้ค่ะก็สำนักงานคปภ.นะคะก็มีอยู่หลักๆก็คือ3ภารกิจนะคะก็คือจะมีกำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งนะคะ2ก็คือส่งเสริมและสนับสนุนนะคะให้ประกันภัยมีบทบาทสร้างเสริมความแข็งแรงนะคะในระบบเศรษฐกิจน นะคะและสังคมของประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนนะคะค่ะ
1: ครับผมก็คือเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจเกี่ยวกับประกันภัย
6: ใช่ค่ะ
1: ทั้งคนทั้งประกันคนแล้วก็ประกัน
6: รถด้วย
1: ประกันรถด้วย
6: ใช่ค่ะทั้งประกันชีวิตและก็วินาศภัยค่ะ
1: นี่คือบทบาทข้อสำคัญและทีนี้มาถึงข้อสงสัยของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อาจจะมีข้อสงสัยก็คือเกี่ยวกับการทำพรบหรือว่ารถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์เนี่ยมันมีความสำคัญหรือว่ามันต้องทำยังไงครับ
6: ค่ะนั่นในเรื่องของพรบนะคะก็คือกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะต้องรถทุกคันเนี่ยจะต้องจัดทำพรบนะคะก็คือเป็นประกันภัยภาคบังคับเรียกสั้นๆว่าพรบค่ะถ้า เหมือนเกิดเหตุนะคะถ้ารถที่มีพรบค่ะก็จะได้สิทธิ์สูงสุดในกรมธรรม์นะคะถ้าเกิดเสียชีวิตเนี่ยก็ได้ถึง 500,000 บาทนะคะต้องเป็นกรณีที่เป็นฝ่ายถูกค่ะจะได้ถึง 500,000 บาทแต่ถ้าเป็นฝ่ายผิดนะคะก็จะได้แค่เบื้องต้นค่ะก็คือจะมีค่ารักษาพยาบาล 30,000 นะคะและก็ค่าเสียชีวิตนะคะ 35,000 บาทรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดจะไม่เกิน 65,000 บาทค่ะ
1: อันนี้หมายความว่า
6: ในกรณีที่มีพรบนะคะแล้วก็เป็นฝ่ายผิดแต่ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ที่ไม่มีพรบจะต้องทำยังไงถูกไหมคะ
1: ใช่ครับผม
6: ถ้าในกรณีที่ไม่มีพรบรถสองคันชนกันแล้วคันใดคันหนึ่งไม่มีพรบและต้องใช้สิทธิ์ที่ต้องเบิกอะค่ะก็คือจะเบิกกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยซึ่งตั้งอยู่ในสำนักงานคปภ.นะคะเรานะคะจะให้เบิกในกรณีเบื้องต้นนะคะก็คือค่ารักษาพยาบาล 30,000 และค่าเสียชีวิต 35,000 นะคะโดยนะคะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะไม่เกิน 65,000 บาทค่ะ
1: นน
6: ซึ่งจะต่างกับกรณีที่มีพรบซึ่งจะได้สูงสุดถึง 500,000 บาทใช่ค่ะ
1: ในกรณีที่สมมติว่ามีรถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะครับสองคันคันแรกมีพรบก็สามารถเบิกได้เต็มวงเง
6: ิน
1: เลย
6: เบิกได้เลยใช่ค่ะไม่ต้องรอพิสูจน์นะคะก็จะเบิกเบื้องต้นได้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าพิสูจน์แล้วนะคะเป็นฝ่ายถูกค่ะจะมีค่าสินไหมทดแทนถึง 500,000 บาทค่ะ
1: แล้วต้องเป็นในกรณีต้องเป็นเจ้าของรถไหมหรือว่าต้องมีใบขับขี่ไหมครับสมมติ
6: การประกันภัยพรบค่ะเป็นพรบเป็นประกันภัยรถภาคบังคับนะคะซึ่งจะเบิกสิทธิ์ได้เลยนะคะโดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดก็คือจะจ่ายเบื้องต้นก่อนค่ะถ้าเอกสารครบเนี่ยยื่นกับบริษัทนะคะก็จะจ่ายได้ไม่เกินจะจ่ายภายใน7วันค่ะ
1: หมายความว่าไม่มีใบขับขี่จะไม่ได้ทำใบขับขี่หรือใบขับขี่ขาดก็ได้สิทธิ์เบื้องต้นก่อน
6: ใช่ค่ะ
1: เบื้องต้นเฉยๆก่อน
6: ใช่ค่ะ
1: ทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์
6: รถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์ค่ะสิทธิ์พรบคือรักษาคนก่อน
1: รวมถึงผู้โดยสารด้วยคือคนซ้อน
6: ด้วยค่ะใช่ค่ะผู้โดยสารเนี่ยจะเบิกสิทธิ์ได้เต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกค่ะใช่ค่ะ
1: ในกรณีที่นั่งไปนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค
6: ์
1: คนขับก็จะอีก
6: ถ้าคนขับเป็นฝ่ายผิดก็จะเบิกได้แค่เบื้องต้นค่ะค่ะถ้าเป็นฝ่ายถูกหรือคนซ้อนนะคะก็จะเบิกได้เต็มกรมธรรม์ค่ะ
1: ทีนี้ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็มันมีหลายรูปแบบนะครับเนา
6: ะ
1: ก็คือรถยนต์ชนกับรถยนต์หรือจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ในกรณีที่รถยนต์หรือว่าจักรยานยนต์เนี่ยล้มเองเช่นพูดง่ายๆลงไปทางโค้งชนต้นไม้ชนเสาไฟก็ควบคุมหรือเปล่าครับตรงนี
6: ้ควบคุมเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็คือมันอยู่ในลักษณะเป็นผู้ประมาทก็จะเบิกได้แค่เบื้องต้นค่ะ
1: แสดงว่าเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ทุกประเภททุกชนิดเลย
6: ทุกชนิดใช่ค่ะ
1: แต่เพียงเราต้องมาดูเคสอีกทีนึงว่าเป็นเหตุประมาทหรือเปล่า
6: ค่ะในสิทธิ์ที่เป็นเบิกกับกองทุนนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เราเดินอยู่ข้างถนนนะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าเอ๊ะเราโดนเฉี่ยวชนแต่ไม่ทราบว่าเป็นรถอะไรรถประเภทไหนอะค่ะก็สามารถจะขอเบิกกับกองทุนได้ในเบื้องต้นค่ะก็จะมีค่ารักษาพยาบาลเบิกได้ตามจริงค่ะถ้าเกิดเสียชีวิตก็ได้ 35,000 ค่ะ
1: อ๋อนี่คือกรณีที่เราเดินอยู่ริมถนนไม่ได้อยู่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรถยนต์เลย
6: ใช่ค่ะเราก็ไม่รู้จะเอาพรบที่ไหนไปเบิกใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็ไปเบิกกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยค่ะ
1: อันนี้ถือว่าเป็นความรู้ที่ดีมากเลยหมายความว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับถนนนะครับแล้วมีรถยนต์เขาชนการพุ่งง่ายแล้วก็กระเด็น
6: โดนเราเดินอยู่แล้วก็รถมาชนทางด้านหลังอาจจะทำให้สลบแล้วก็ให้การไม่ได้นะคะบอกไม่ได้ว่าระบุไม่ได้ว่าเป็นรถหรือเป็นรถประเภทไหนหรืออะไรใช่ค่ะก็สามารถจะเบิกได้ค่ะ
1: และส่วนที่แบบว่าตรงที่รถยนต์ชนกันเนี่ยประสบอุบัติเหตุเนี
6: ่
1: ยแล้วก็พูดง่ายๆรถกระเด็นมาสมมติไม่โดนคนแต่โดนร้านค้าเราสินค้าต้นไม้หรือสัตว์เลี้ยงเราควบคุมตรงนี้หรือเปล่าครับ
6: ควบคุมค่ะถ้าเป็นเหตุที่เกิดจากรถ ค่ะก็จะควบคุมหมดเลยถ้าเป็นค่ารักษาพยาบาลค่ะแต่ถ้าเกิดว่ารถคันนั้นอาจจะมีประกันประเภทสมัครใจอะค่ะก็สามารถจะยื่นขอเบิกกับบริษัทนั้นได้
1: มูลเปิดร้านข้าวแกงอยู่แล้วมีรถมาเหมา
6: เหตุที่กาญจนบุรีใช่ไหมคะที่ว่ารถเสียหลักไปแล้วไปพุ่งชนร้านค้าค่ะนั่นก็คือจะเบิกถ้าเกิดว่ามีการบาดเจ็บนะคะก็สามารถจะเบิกพรบได้ถ้าเกิดว่าขอค่าสินไหมอื่นๆที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนะคะก็จะไปเบิกกับภาคสมัครใจ
1: อย่างทรัพย์สินนี่สมมติว่าร้านค้าเนี่ยมันแตกต่างกันราคาของมูลค่าทรัพย์สิน
6: ก็ประเมินราคากลางเลยค่ะประเมินราคาตามท้องที่ได้เลยค่ะ
1: ไม่คือไม่เกี่ยวกับวงเงินที่เบื้องต้นคราวนี้คือคนละอย่างกัน
6: ใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นพรบค่ะก็จะรักษาคนใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นภาคสมัครใจใช่ค่ะก็พิจารณาจากให้บริษัทพิจารณาเลยค่ะแล้วก็เราก็ยื่นเรื่องไปยื่นเอกสารไปค่ะ
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นการคุ้มครองคนที่อยู่บริเวณริมถนนตลอดเลยนะครับเนา
6: ะ
1: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยทีนี้สำหรับเป็นความรู้ที่เบื้องต้นที่ท่านผู้ฟังอาจจะทราบหรือทราบมาแล้วนะครับเนาะทีนี้อยากทราบว่าในกิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยคปภ.จังหวัดระนองนะครับมีการรณรงค์ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความสำคัญของการตามพรบ.ที่ไหนอย่างไรบ้างครับ
6: ก็ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะก็คือสำนักงานเนี่ยรณรงค์ให้ประชาชนนะคะถือประกันภัยนะคะโดยหลักๆเนี่ยก็คือจะเป็นประกันภัยภาคบังคับนะคะเรียกสั้นๆว่าพรบ.ค่ะเพราะรถทุกคันเนี่ยต้องจัดทำอยู่แล้วนะคะแต่ในกรณีที่ถ้าเกิดเป็นผู้ใช้รถนะคะแล้วนำรถไปเกิดอุบัติเหตุนะคะถ้าเกิดว่าก็จะมีค่าปรับนะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วรถไม่มีพรบเนี่ยผู้ใช้รถจะต้องถูกปรับเป็นตั้งแต่1บาทแรกจนถึง1บาทจนถึง 10,000 บาทนะคะและถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใช้รถด้วยและเป็นเจ้าของรถด้วยก็จะโดนปรับไปไม่เกิน 20,000 บาทก็คือรวมเป็น2กระทง
1: กรณีที่ยืมรถเพื่อนต้องถามว่าพรบ.ขาดหรือเปล่าม
6: ีไหมใช่แต่เกิดไปเกิดเหตุ
1: ถ้าเป็นรถตัวเองนี่ก็จะโดนปรับแพง
6: สองครั้ง
1: ไอ้สองเท่า
6: ใช่ค่ะสองเท่าเลยใช่ค่ะแล้วก็การที่ออกไปประชาสัมพันธ์นะคะด้านพรบ.ค่ะก็จะออกไปตามสถานศึกษานะคะที่ได้รับการเชิญนะคะหรือแหล่งชุมชนนะคะประชุมหมู่บ้านประมาณนี้ค่ะก็จะไปออกไปประชาสัมพันธ์ด้านพรบนะคะการประกันภัยสิทธิประโยชน์ทางการทำประกันภัยค่ะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยหรือก็ถามได้เลยนะคะมีข้อสงสัยหรืออะไรเนี่ยค่ะก็คือจะถามได้เลยตอนนั้นเลยแล้วก็รถที่จะทำพรบค่ะแม้กระทั่งแนะนำว่าถ้ารถที่วันนี้อยากไปต่อพรบ.แต่ว่าหาเล่มไม่เจอทำยังไง
1: ครับผม
6: ใช่ค่ะหาทะเบียนรถไม่เจอค่ะทำยังไงใช้เลขคัสซีรถค่ะไปซื้อขูดเลขคัสซีรถไปซื้อที่เซเว่นก็ได้นะคะที่มีจัดจำหน่ายในพื้นที่ก็ได้ค่ะหรือว่าที่บริษัทกลาง
1: กรณีที่เอกสารประจำรถก็คือทะเบียนรถหาไม่เจอเล่มสีเขียวสำหรับมอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินสำหรับรถยนต์หาไม่เจอ
6: แต่ว่าเราต้องทำพรบ.แล้วเพราะเราเป็นคนใช้รถอยู่เราใช้อยู่ใช่ไหมคะเราก็ไปซื้อได้ที่มีจุดจำหน่ายในพื้นที่ใช่ค่ะ
1: ในส่วนที่สมมติว่าถ้าเป็นรถที่เราเคยเห็นตามในทั่วไปเนี่ยเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือว่าเป็นรถที่เกี่ยวกับการเกษตรเช่นรถไถครับหรือว่ารถที่ชาวบ้านมาใช้ในงานเกษตรรถพิกอัพโหหลายสิบปีเก่าๆอย่างนี้เราจะทำยังไงครับต้องมีทำพรบไหมตรงนี
6: ้ตรงนี้ถ้าเกิดว่ายังใช้รถอยู่จะเป็นรถเก่าขนาดไหนก็ได้ค่ะจะเป็นรถเก่าขนาดไหนก็ได้ก็คือต้องทำพรบเพราะเราเป็นผู้ใช้รถการที่มีพรบค่ะถ้าเกิดเหตุเนี่ยมันจะเป็นการรักษาคนค่ะแต่ว่าก็คือมันพรบมันต้องทำก่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากให้ถือพรบเพราะว่าพอเกิดเหตุขึ้นมาค่ะยังไงก็แล้วแต่จะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกคุณก็จะได้รับค่าสินไหมตรงนั้นก่อน
1: ใช่ก็คือแนะนำว่ารถที่เราใช้งานควรจะต่อพรบทุกครั้ง
6: จะต่อพรบ
1: เพราะเราไม่ทราบว่าจะเกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับเนาะแล้วที่ผ่านมานะครับมีการลงพื้นที่หรือว่าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับประกันภัยตรงไหนบ้างครับที่ผ่านมามีเคส
6: ก็ที่ผ่านมานะคะก็จะมีที่ล่าสุดเลยก็คือนักเรียนใช่ไหมคะชนกับรถนะคะมอเตอร์ไซค์สองคันชนกันก็หาก็ลงพื้นที่ไปเพื่อจะหาแนวทางว่าสามารถจะเบิกค่าสินไหมทดแทนอันยังตรงไหนได้บ้างอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ก็คือนักเรียนเนี่ยบางครั้งก็มีใบขับขี่บ้างไม่มีใบขับขี่บ้างแต่นั้นคนละกรณีกันพรบคุ้มครองอยู่ดี
6: คุ้มครองอยู่ค่ะ
1: ถ้าเราอยู่ในรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์นะครับ
6: ค่ะ
1: แล้วมีการช่วยเหลือยังไงบ้างครับเคสของนักเรียนนี่ครับ
6: ก ตอนนี้ก็เบื้องต้นนะคะก็ตรวจสอบสิทธิ์พรบของรถก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามีอุบัติเหตุของนักเรียนนะคะก็สามารถเบิกได้เหมือนกัน
1: ที่โรงเรียนทำประกันภัย
6: ใช่ค่ะใช
1: ่ก็แสดงว่าในการทำประกันภัยหรือประกันชีวิตหรือว่ารถยนต์ของคนเราเนี่ยมันมีความสำคัญมากเลยนะครับ
6: ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องได้รับการเยียวยาใช่ค่ะ
1: ทีนี้สมมติว่ามีประชาชนนะครับเขาฟังรายการนี้แล้วเขารู้เลยว่าเมื่อวานนี้นะครับเพิ่งมีจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เฉี่ยวขาเข้าไปเนี่ยทีนี้เขาจะต้องดำเนินการหรือว่า ทำการร้องเรียนแจ้งให้ความช่วยเหลือที่ไหนได้ยังไงบ้างครับ
6: ก็เข้าไปปรึกษานะคะสำนักงานคปภ.ระนองได้เลยนะคะว่าการที่เกิดเหตุแบบนี้เนี่ยเราสามารถใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างเราสามารถเบิกอะไรได้บ้างนะคะก็จะมีแนะนำให้กับผู้ประสบภัยค่ะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ
1: สมมุติว่ามอเตอร์ไซค์เฉี่ยวมาไม่มีหลักฐานอะไรเลย
6: มี
1: แค่แผลหรือว่าอะไรเราต้องทำยังไงครับ
6: ก็บันทึกประจำวันก่อนค่ะว่าเราเนี่ยได้เดินทางถนนแล้วก็รถที่มาเฉี่ยวชนนะคะไม่ทราบยี่ห้อไม่ทราบประเภทอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะใช้ตัวนั้นแหละค่ะสามารถจะมาเบิกกับกองทุนทดแทนได
1: ้แสดงว่าต้องไปแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อน
6: ว่าเป็นความจริงที่เราได้ประสบเหตุมานะคะ
1: แล้วก็นำใบแจ้งความตัวนี้มาที่สำนักงานคปภ.
6: ใช่ค่ะถ้ามีเบิกค่ารักษาได้ก็คือจ่ายตามจริงตามนั้นเลยค่ะและไม่เกิน 30,000 บาทค่ะ
1: ใช้เวลาดำเนินการนานไหมครับกว่าที่จะได้ค่ารักษาครับ
6: ไม่นานค่ะไม่นานค่ะไม่นานเลยค่ะประมาณไม่เกิน7วันค่ะ
1: แล้วถ้าสมมติว่าในกรณีที่ที่ผมเคยได้ยินมานะครับเนาะสมมติว่าในกรณีเนี้ยมีจักรยานยนต์ที่ไม่ทราบหรือรถยนต์เนี่ยมาเฉียวเราเนี่ยแล้วเราบาดเจ็บแน่นอนกว่าจะไปแจ้งความเราไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าไหมแต่ขณะนั้นไม่มีเงินเลยติดตัวในกระเป๋าเลยสามารถทำการรักษาที่โรงพยาบาลได้หรือเปล่า
6: สิทธิ์เบื้องต้นนะคะทำได้ค่ะต้องเป็นรักษาพยาบาลเนี่ยก็แจ้งว่าเป็นอุบัติเหตุอะค่ะ
1: ครับ
6: ค่ะแล้วก็ให้มอบอำนาจให้กับโรงพยาบาลเป็นผู้ตั้งเบิกก็ได้ค่ะ
1: หมายความว่าเราโดนรถชนไปเมื่อสักครู่นี้
6: แจ้งทางโรงพยาบาล
1: ไปโรงพยาบาลแล้วก็แจ้งโรงพยาบาล
6: ใช่ค่ะแล้วก็ไปลงบันทึกทีหลัง
1: อ๋อแล้วก็ค่าใช้จ่ายคือโรงพยาบาลเป็นคนจัดการให้เรา
6: เป็นคนจัดการเบิกใช่ค่ะ
1: แล้วก็ค่อยไปแจ้งความแล้วก็มาที่คปภ.อีกครั้งหนึ่ง
6: ใช่ค่ะหรือว่าพอเรามอบอำนาจให้กับโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็เป็นผู้ดำเนินการค่ะ
1: โอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยนะครับเนาะก็เดี๋ยวให้ทางคุณแหม่มแล้วกันนะครับยังฝากช่องทางสิ่งที่อยากประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้เลยคร
6: ับ ใช่ค่ะถ้าเป็นสายด่วนคปภ.นะคะก็คือ1186ค่ะโทรไปนะคะจะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะก็จะรับปรึกษานะคะเรื่องประกันภัยนะคะจะซื้อยังไงจะอะไรก็สอบถามเบื้องต้นได้นะคะถ้าเกิดว่าได้รับความเดือดร้อนอยู่ยังไงก็ประสานไปก่อน1186นะคะหรือจะเป็นของสำนักงานคปภ.เองนะคะ077นะคะ823878นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูข้อมูลนะคะต่างๆทางเว็บไซต์ www นะคะ oic.or.th ค่ะ
1: ก็คือนะครับใครที่มีปัญหาหรือว่าความเดือดร้อนนะครับเกี่ยวกับการทำประกันภัยหรือว่าพรบ.มอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์รถยนต์สามารถไปปรึกษาได้เลย077823878นะครับเนาะสำนักงานคปภ.จังหวัดระนองนะครับเนา
6: ะ
1: วันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับที่คุณแหม่มนะครับหรือว่าคุณกิตติยาเพชรทองเรืองพนักงานช่วยปฏิบัติงานสำนักงานคปภ.จังหวัดระนองครับที่มาให้ความรู้ข้อคิดดีๆแล้วก็คำแนะนำนะครับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับที่เราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ทุกขณะเลยนะครับเนาะแต่ขอยังไงก็ให้ทำตามกฎหมายแล้วก็ให้สิ่งนี้มาถูกต้องละกันประมาณนี้นะครับเน
6: า
1: ะ
6: ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่ทราบจะถามใครนะคะโทรไปเลยค่ะ823878ยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาค่ะ
1: ครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากเลยครับคุณหมอ
6: ครับสวัสดีค่ะ
1: ครับผมนั่นก็คือข้อคิดดีๆนะครับในช่วงของเปิดอกถกประเด็นอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะก็คือใครที่มีเคสหรือว่าคนรู้จักนะครับเนาะถึงแม้ว่าเราเดินอยู่บนท้องถนนเนี่ยแล้วมีจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์นะครับที่เป็นยานพาหนะละกันมาเฉี่ยวมาชนเราเนี่ยเราสามารถทำการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เลยนะโดยที่ไม่ทราบว่ารถคันนั้นเป็นใครหรือว่าไม่มีเลขทะเบียนอะไรก็แล้วแต่นะครับเนาะทางนี้ทางนั้นนะครับอย่าลืมละกันโทรปรึกษาสายด่วนคปภ.ที่1186นะครับหรือว่าถ้าอยู่ในพื้นที่จังหวัดระนองก็โทรไปที่สำนักงานคปภ.จังหวัดระนองนะครับย้ำกันอีกครั้งนึง077823878นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการอันดามันวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอเชิญทุกท่านรับฟังณบัดนี้ครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้ครับในวันนี้เวลา 9:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่บังกรรัศมีโชตมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาเรียนพระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงพลอยเพ็ญจินเส้นยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระเมื่อถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะประทับพระราชอาสน์พระทหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้ถอนพระทหารเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระภูษาโยงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรสิบไตรประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับพระกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายนุพัฒนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สนับพระกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วจะพนักงานลาดพระผู้สายงพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับพระกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดุเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วจะพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สนับพระกรทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมสารวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกตสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการในการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภานริธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตมวานปันระสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้มีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับสัตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปันระสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้อธิบายคำของคำว่าสัตมวานปันระสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานซึ่งเป็นคำบาลีสันสกฤตหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมครับทั้งนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองครับทั้งนี้ครับท่านผู้ฟังมติมหาเถระสมาคมได้กล่าวถึงแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีการกำหนดให้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันเริ่มมาตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2569ที่ผ่านมานอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปันระสมวาน15วันมวาน50วันและสัตมวาน100วันโดยตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมถึงการสวดมาติกาสลับประกอบพระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ให้ทางสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อครบสัตมวาน7วันปันระสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลถวายเป็นภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวาน นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลรวมไปถึงการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลทั้งแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำนักพระราชวังนะคะขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้นะคะ26มิถุนายน2569โดยจะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึงขออภัยค่ะ 13:00 น.ถึง 15:30 น.นะคะและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นะคะและสำหรับจุดคัดกรองจะอยู่ในจุดของอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานแล้วก็จะปิดในเวลา19นาฬิกาค่ะ
4: ท่านผู้ฟังครับตามที
5: ่ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับในส่วนของการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุล

ước đừng mà có phải ước đừng có biết hút

0: ถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังโดยเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารกิตติยศถวายความเคารพและตุลยานบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดานั้นโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสการะพระศพนำพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 20:00 น.ครับโดยจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยที่สำนักพระราชวังได้แจ้งเส้นทางเข้าถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดานะครับโดยที่สำนักพระราชวังได้มีการกำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเปิดให้เข้าถวายสการะพระศพทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะครับคือช่วงที่1ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.ครับช่วงที่2เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และช่วงที่3เวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.นะครับโดยมีที่ต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสการะพระศพนะครับ
0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมกษันพิณะข้าที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระองค์สารวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าและในขณะนี้ได้เสด็จพระชำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตินะครับ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเย
1: ญาณสักขตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญาปริญญาโยกถวายศีลแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ตะวันก่อนจะได้ถวายพรพระ

0: หลังจากที่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ที่มาสวดพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันตนาสมวานแต่เมื่อวานนี้ประกอบด้วยรายนามพระสงฆ์ดังนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับรายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะครับสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศและพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายพรพระนั้นเป็นชื่อเรียกของการสวดบทสวดของพระสงฆ์อย่างหนึ่งครับการถวายพรพระนะครับคือการสวดของพระก่อนที่จะฉันภัตตาหารในงานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในวัดหรือในบ้านนะครับใช้บทสวดเดียวกันครับประกอบไปด้วยบทอิติปิโสบทพาหุงและบทมหาการุณิโกครับถ้าในงานนั้นมีการสวดมนต์ด้วยนะครับจะสวดถวายพรพระต่อจากการสวดมนต์ครับจบแล้วจึงจะมีการฉันภัตตาหารครับถ้าเป็นการทำบุญในวัดนะครับเช่นทำบุญในวันพระนั้นพระจะสวดพรพระอย่างเดียวแล้วฉันครับหากเป็นพิธีทำบุญหลังเพลไปแล้วจะสวดมนต์อย่างเดียวครับไม่มีการถวายพรพระเพราะไม่มีการถวายภัตตาหารนะครับ
0: ตรัสรับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่พระอริยวงศ์สักขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชคณะประทับพระราชอาณาจักรได้ทรงพระนาโปรดเกล้าให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการทั้งผู้ใหญ่ประเคนพัฒนาตามลำดับจากนั้นพนักงานเจ้าพนักงานจะได้ถอนพัฒนานะครับเมื่อถอนพัฒนาจากอาสงแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระภูษาโยงเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จทอดพระไตรสิบไตรนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระภูษาโยงนั้นคือผ้าที่โยงจากพระโกศพระศพนะครับไปยังอาสงครับโดยมีเสาบัวรองรับซึ่งถือเป็นสายที่1เพื่อไปเชื่อมกับพระภูษายงอีก1สำรับครับหรือว่าสายที่2ซึ่งวางอยู่บนพานทอง2ชั้นต้นอาสงสำหรับทรงทอดผ้าไตรให้พระสงฆ์สถาปกรครับ

พระที่สายอยู่ซึ่งจะมีสร้างกัน2ชั้นด้วยกันนะครับจึงได้ทอดพระสายโยงจากพระโกศประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่ประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อพระสงฆ์กลับได้เมื่อเจ้าพนักงานราชพระวุฒิสายโยงได้เสร็จแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งทอดพระไตรสิบไตรและประทับพระราชาพระสงฆ์ได้สรับประกรณ์ซึ่งในการสรับประกรณ์นั้นนะครับภายหลังที่ได้มีการจัดเตรียมพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายเรียบร้อยขั้นตอนในส่วนพิธีสงฆ์ที่จะสรุปเป็นการสวดสรับประกรณ์หรือสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7คัมภีร์อันเป็นบทสวดที่ใช้ในพระราชพิธีของราชสำนักเพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณเจ้านายที่ล่วงลับนะครับซึ่งความหมายของสรับประกรณ์นั้นก็คือการบังสุกุลนั่นเองนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้เสด็จพระเนินทอดพระไตรที่ด้านหน้าตรีลานพระพุทธสายโยนสิบไตรนะครับทั้งสิบไตรที่ได้ทรงทอดนั้นก็คือประสงค์ที่ได้มานะครับในการเจริญมุ่งในการเริ่มทีในเมื่อวันในการทรงบำเพ็ญพระกุศลเมื่อวานนี้นะครับทั้ง10รูปด้วยกันก็คือสมเด็จพระสังฆราชจากวัดราชบพิตรตรีมหาสีมารามนะครับหลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรแล้วทรงสิบไตรนะครับพระสงฆ์จะได้สดับประกอบในลำดับต่อไปครับ

0: รรพากรแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีได้ทรงหลักทักษิโณทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับ
1: ยะถาวาริวาหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติราโสยะถา

อติเรกวัฏสตังชีวตุอติเรกวัฏสตังชีวตุอติเรกวัฏสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชาวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้ง10รูปได้ถวายอนุโมทนาถวายอัติเรกและถวายพระพรลาแล้วพระสงฆ์ทั้ง10รูปจะได้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์นะครับได้ถวายนะครับอนุโมทนาถวายอัติเรกถวายพระพรลาสำหรับในการถวายอนุโมทนานะครับนั่นคือการที่พระสงฆ์นะครับเป็นการสวดให้พรนะครับหลังจากที่มีการถวายภัตตาหารหรือเครื่องทายทานเสร็จสิ้นครับเพื่อแสดงความขอบคุณและให้พรแก่ผู้ที่ถวายครับส่วนสำหรับในการถวายอดิเรกนั้นนะครับสำหรับในการถวายอดิเรกคือการสวดถวายพรพระพิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งบทที่ว่าอติเรกวัตตะสตังชีวตุนั้นคือการขอให้ทรงมีพระชนมายุเกินกว่า100พรรษาครับส่วนบทที่ขึ้นว่าทีคายุโกโหตุอโรโคโหตุนั้นคือขอให้ทรงพระเจริญอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยครับส่วนที่ขึ้นด้วยสิทธิกิจจังนั้นคือขอให้การงานและพระราชกรณีกิจทุกอย่างนั้นสำเร็จสมปรารถนาครับและสำหรับในการถวายพระพรลาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือสมเด็จพระมหาธีราจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของการบรรเลงวงปี่พาทย์นั้นนะครับมีบทบาทสำคัญในการประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาแต่ครั้งโบราณนะครับโดยก่อนที่ภายหลังจะหันมานิยมใช้วงปี่พาทย์มอญปัจจุบันพบเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งวงปี่พาทย์นางหงส์นี้ก็เป็นการนำวงปี่พาทย์ธรรมดามาร่วมกับวงโบลอยหรือมีการลดทอนเครื่องดนตรีของวงปี่พาทย์นะครับก็คือปี่ในตะโพนแล้วก็กลองทัดออกไปแล้วก็มีการลดทอนเหม่งในวงโบลอยออกไปด้วยนะครับแต่ว่าจะมีการใช้โหม่งในวงปี่พาทย์เท่านั้นนะครับทั้งนี้นะครับที่ใช้ชื่อว่าวงปี่พาทย์นางหงส์นั้นเนื่องจากว่าในสมัยโบราณนิยมใช้เพลงเรื่องนางหงส์สองชั้นหรือว่าเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนนะครับเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงแล้วก็ประโคมซึ่งก็มีน้ำเสียงสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วัยชนให้ผ่อนคลายจากความสูญเสียอีกทั้งเป็นปริศนาธรรมด้วยนะครับว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับย่อมมีการเกิดเช่นกันนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยได้แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศนั่นเองครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2 ส่วนคือเด็กส่วนของพระรองหรือชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำส่วนพระโกศหรือชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศเรียกชั้นในว่าพระรองนั่นเองนะครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์11รูปครับในจำนวน47รูปนะครับได้สวดมาติกาจบนะครับผมซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์11รูปนะครับในเที่ยวนี้นั้นประกอบด้วยพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมมูลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิวัดสเกตพระพรหมวชิระปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวัดชราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวัชระเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขและพระพรหมวัชระปิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตครับ11รูปนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวที่1นะครับจากพระสงฆ์41รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาครับซึ่งขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูษาโยงครับเพื่อเตรียมสำหรับการทรงทอดผ้าไตรครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับได้ทรงทอดผ้าไตรครับพระสงฆ์11รูปครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกฏหีบศพโกฏอัฐิหรือพระบรมรูปรวมไปถึงในส่วนของพระบรมรูปของผู้สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบางสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับประกรหรือบางสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนะครับในขณะที่ผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยผ่านภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพหรือพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในส่วนของพิธีหลวงนั้นในส่วนของพระภูษาโยงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยง2สายนั่นเองครับ
2: I'm going to say it's hard.

ปริภูเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินดังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปะติตังตุมังคิปเมวะสมิจิตุสัพเพปุเรนตุ

ติเรกวัสสตังชีวตุติเรกวัสสตังชีวตุติเรกวัสสตังชีวตุทีกายโกตุอโรโกตุทีกายโกตุอโรโกตุสุขิตโตปรเมนทมหาราชสัปรมราชินีสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภุชโยนิจังปรเมนทมหาราชวราชาปรมราชินิยาสหปวตุสัพพทา

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลประชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงประคุณอันประเสริฐขณะนี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงจะขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อสักครู่นั้นพระสงฆ์ครับได้สดับปกรณ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกครับและพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาครับและขณะนี้เจ้าพนักงานนั้นจะนิมนต์พระสงฆ์นะครับในเที่ยวแรก11รูปนะครับออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: านผู้ฟังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับในเที่ยวที่2นะครับขึ้นนั่งยังอาสงนะครับสำหรับรายนามครับของพระสงฆ์นะครับ12รูปประกอบด้วยพระพรหมวชิระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกสิตารามพระพรหมวชิระโพธิวงศ์วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียพระพรหมวชิระญาณกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมปัญญาพรวัดมหาธาตุพระธรรมกิตติเมธีวัดราชาธิวาสพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิรยาจารย์วัดสุวรรณารามพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิตดารามพระธรรมวชิระดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามและพระธรรมวชิระปาโมกวัดเทพศิรินทราวาสครับซึ่งขณะนี้นั้นนะครับเจ้าพนักงานนะครับหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งอย่างอัศจรรย์ครับเจ้าพนักงานลาดพระภูสายงครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าพระศพสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็จะมีในส่วนของตั้งม้าหมูทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะซึ่งประกอบด้วยด้านซ้ายของพระโกศเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุธารถทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะ
0: ขณะนี้ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่2ครับและได้เสด็จประทับพระราชอาสน์ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะมีเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในค่ะ

0: ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยเครื่องขัตติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยื่อบับและฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยื่อบับ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับ12รูปออกจากพระที่นั่งครับและเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับขึ้นนั่งอย่างอาสงครับสำหรับพระสงฆ์นะครับในเที่ยวที่3นี้ครับรายนามพระสงฆ์ครับพระธรรมวชิระปัญญาภรณ์วัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิราธิการวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิราภิรัตน์วัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระญาณโสภณวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิระญาณวิสิทธิ์วัดปฐุมวนารามพระเทพรัตนมุนีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกพระเทพบัณฑิตวัดเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดอ่างทองพระเทพวัชิราภรณ์วัดสวนพลูพระเทพวัชิระเวทีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยพระเทพวัชิระโสพลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระเทพวัชิระเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามครับและขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูษาโยงครับเพื่อเตรียมสำหรับส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรครับในเที่ยวที่3ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับเรื่องของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตต์จากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับแต่ว่าจะมีวัดที่มีการทำพระพิธีธรรมมาแต่ดั้งเดิมด้วยครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่3นี้ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมนีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมนีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามครับ
1: ขณะนี้ครับพระสงฆ์ได้รับผ้าไตรนะครับทั้ง12รูปครับ

0: สถานที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะสำหรับพระที่นั่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2332ค่ะจากเดิมพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างนะคะจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุขแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุขกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑลหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราวโปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5ค่ะได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปครับขึ้นนั่งยังอาสงครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับสำหรับรายนามพระสงฆ์12รูปครับในเที่ยวนี้ครับมีรายนามดังต่อไปนี้ครับพระเทพสมุทรวัชราจารย์วัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการพระเทพวชิระปัญโยภาสวัดชิโนรสารามพระราชวชิระนายกวัดนางนองพระราชวชระภัทราจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระจุลคณิศรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระศรีรัตนโมลีวัดประดู่ชิมพลีพระปริยัติวชิระกวีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระวชิระรัตนสุธีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระชินวงศ์วชิระเวทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระพิศนวชิรากรวัดมกุฏกษัตริยารามพระสุธีวชิรคุณวัดพระศรีมหาธาตุพระสุวัฒนะวัชิรคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายผ้าไตรจีวรเป็นหนึ่งในมหากุศลที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นการสร้างบุญอันประเสริฐที่หลายคนเลือกปฏิบัติทั้งในโอกาสพิเศษและในชีวิตประจำวันไม่เพียงแต่แสดงความศรัทธาแต่ยังแฝงไปด้วยอนิสงส์ที่ส่งผลทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและก็มีความสำคัญด้วยนั่นเองครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสักครู่นี้ที่ได้กล่าวถึงในสมัยต้นรัชกาลนะคะตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะคะซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489ค่ะและใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันนี้นะคะภายหลังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยที่แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมที่สืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งในส่วนของพระโกศนั้นซึ่งเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพซึ่งในเบื้องต้นนั้นพระโกศมีหลายประเภทแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทองรองทรงและพระโกศทองเล็กนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับเสด็จไปทรงกราบครับขณะนี้ครับทรงเสด็จพระราชดำเนินครับไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับซึ่งกองทหารเกียรติยศได้ถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับตามประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพซึ่งในเบื้องต้นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นโดยจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางสำนักพระราชวังเองได้มีการกำหนดเรื่องของเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเบื้องต้นกำหนดเวลาและเส้นทางไว้แบ่งเป็น3ช่วงเวลาช่วงที่1คือเวลา 8:00 ถึง 10:00 ช่วงที่2เวลา 11:30 ถึง 16:00 และช่วงที่3เวลา 20:00 ถึง 21:00 และต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานซึ่งจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 20:00 จากนั้นเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังได้กำหนดไว้ในส่วนของการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นในส่วนของการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปจะเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 15:30 ครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณพิญโยรุ่งสมัยคุณอานนท์นันตสุคนคุณพฤกแก้วพิบูลคุณยุทธพรบานเย็นและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ธงเขียวมาแล้วจ้าพี่น้องเกษตรกรเตรียมตัวให้พร้อมกับงานไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสมีทั้งปุ๋ยเคมีอาทิสูตร4600 3000 2300 2100 1688 1620 151515 1618 161616 1578นอกจากนี้ยังมีปุ๋ยอินทรีย์และเคมีเกษตรราคาพิเศษเพื่อพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะเพียงนำทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวมาในงานรับทันทีส่วนลดสูงสุด1,500 บาทต่อครัวเรือนพิเศษสุดท่านใดที่มีบัตรดินดีหรือผ่านมาตรฐาน GAP หรือเป็นสมาชิกสดปช.ได้รับสิทธิส่วนลดเพิ่มเติมรวมแล้วกว่า 2,100 บาทต่อครัวเรือนอย่าลืมเตรียมสมุดเล่มเขียวให้พร้อมแล้วมาพบกัน30มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ณสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจำกัดอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัด101 9:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นธงเขียวราคาประหยัดพลัสลดจริงคุ้มจริงเพื่อเกษตรกรไทย
0: จากกรมทดน้ำสู่กรมคลองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้นหน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100ปีที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคต

รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะขอต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ยังคงเป็นดิฉันนัดค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องโน้นนิดเรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยคุณเป็นประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้แบ่งห้องเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันออกไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อยู่อาศัยบางคนเป็นคนเหนือบางคนเป็นคนใต้หลายคนเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกเล็กไม่น้อยที่เป็นคนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนภาคไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ธงไตรรงค์ผืนเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำค่ะเมื่อวานเป็นไงบ้างคะฝนถล่มค่ะกรุงเทพชั้นในเขาบอกไม่เจอฝนนะแต่กรุงเทพชั้นนอกๆออกไปเจอฝนไม่ว่าจะเป็นบางเขนซึ่งตกมากที่สุดเลยเมื่อวานนี้นะคะเขตบางเขนดอนเมืองสายไหมยาวไปเลยจนกระทั่งถึงปทุมธานีคลอง1คลอง2คลอง3คลอง4หนองเสือโอ้ยไปยาวเลยหนักมากหนักหรือไม่หนักก็น้ำท่วมแหละอ๋อไม่ขังนะคะไม่มีขังท่วมแปลว่าท่วมเลยน้ำท่วมค่ะนะคะหลายจุดทีเดียวน้ำท่วมแล้วหลายคนก็ติดอยู่บนถนนเรียบร้อยประเทศไทยดิฉันอยู่ตรงแจ้งวัฒนะค่ะนะคะอยู่ตรงยืนดูฟ้าฝนอยู่ตรงขออนุญาตเอ่ยชื่อโรงพยาบาลกุฎวัฒนะยืนดูไปเรื่อยๆว่าน้ำจะขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าอยู่ติดกับซอยแจ้ง54ซอยนั้นเป็นซอยที่ขึ้นชื่อลือชาว่าตกมากตกน้อยก็ท่วมดิฉันก็ดูไปเรื่อยๆโอ้ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆค่ะก็เป็นนั้นว่าทั่วๆแต่ว่าเขาบอกกรุงเทพชั้นในไม่ตกอ่ะนะคะแต่นนทบุรีก็ตกเยอะนนทบุรีบางบัวทองบางใหญ่อะไรเนี่ยก็ยาวเลยอ่ะเอาเป็นว่าเมื่อวานนี้เจอฝนกันทั่วๆเลยทีเดียวมีความสุขกับฝนเขาบอกวันนี้จะมาอีกนะคะมาอีกมาเยอะด้วยเขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะคะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่ถ้าถามดิฉันนะดิฉันว่ามายังไงก็มาก็อย่างที่เขาพยากรณ์อากาศไว้อ่ะนะคะเขาบอกว่าฝนทิ้งช่วงโดยเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยจะเห็นได้ชัดฮะชัดเลยค่ะมาเป็นช่วงเลยค่ะช่วงเย็นนี่มาเยอะมากแล้วก็ช่วงค่ำนะคะมาเป็นช่วงช่วงเลยค่ะข้าอยู่กรุงเทพมหานครอย่าลืมนะคะวันที่28นี้วันอาทิตย์นี้แล้วค่ะ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาไปใช้สิทธิ์ของคุณในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเขาจะให้บัตรมา2ใบใบนึงเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกใบนึงเลือกสก.ชอบใครเลือกคนนั้นเลยมีเบอร์ให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวดิฉันไม่ชี้นำนะคะชี้นำไม่ได้ค่ะส่วนสำหรับเมืองพัทยามีหมายเลขให้เลือกอยู่5หมายเลขเท่านั้นเองนะคะแต่แข่งขันกันจริงๆมีอยู่ไม่กี่หมายเลขหรอกนะเลือกเลยว่าคุณชอบใคร8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเช่นเดียวกันใครอยู่เมืองพัทยาไปเลือกพัทยาเลือกนายกเมืองนะคะใครที่ทำงานได้ใครที่อะไรยังไงอ่ะเลือกเลยคนพัทยาคุณต้องรู้ดีกว่าคนกรุงเทพถูกไหมคะก็เหมือนคนกรุงเทพนี่แหละเขาตัดสินใจกันแล้วว่าเขาจะเลือกใครตอนนี้ไปคุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสักใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายกวชิระกำพรไปทักทายกันท่านนายกเล็กสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์นัทคร
0: ับ ขอบพระคุณค่ะที่กรุณาให้เกียรติรายการนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผมคร
0: ับ เห็นบอกว่าจะมีงานมหกรรมผลไม้ของดีของป่าละอูเหรอคะ
1: ครับผม
0: เมื่อไหร่เล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยค่ะ
1: ครับจัดเราจัดวันที่1ถึง5กรกฎาคมนะครับ2569
0: ค่ะ
1: นะครับที่ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตใหญ่นะครับ
0: จั
1: ดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตใหญ่เนี่ยจัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
0: ค่ะ
1: นะครับโดยในวันที่1เนี่ยนะครับได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับท่านสิทธิชัยสวัสดิ์แสงนะครับมาเป็นประธานในพิธี
0: ค่ะในงานมีอะไรบ้างมีอะไรน่าสนใจที่อยากจะเชิญชวนแฟนรายการไปเที่ยวกันมีอะไร
1: นอกจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับที่ดังก็คือทุเรียนปลาละอู
0: ค่ะ
1: นะครับ แล้วก็ผลไม้ต่างๆของห้วยสัตใหญ่หรือปลาละอูเนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นร้านธงฟ้านะครับสินค้าราคาประหยัดนะครับบูธจำหน่ายสินค้าโอท็อปนะครับของเกษตรกรในกลุ่มในพื้นที่ตำบลสัตใหญ่กลุ่มแม่บ้านนะครับตำบลห้วยสัตใหญ่นะครับแล้วก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับมีกิจกรรมแจกคูปองนะครับมูลค่า100บาทนะครับ100ใบสำหรับเป็นส่วนลดในการซื้อทุเรียนภายในงานนะครับแล้วก็จะมีบริษัท WWM นะครับเทคโนโลยีนะครับมาออกบูธนะครับเกี่ยวกับมีสมาร์ท QR โค้ดมาร่วมสนุกที่บูธรับถุงผ้านะครับถุงทุเรียนดิจิตอลฟรีนะครับรับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการทุเรียนดิจิตอลสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับเพิ่มมูลค่า 4,000 รายการนะครับจาก 1,000 รวมเป็นที่ยังไม่เคยร่วมโครงการนะ 4,000 ครับ
0: ขอโทษค่ะทุเรียนดิจิตอลเป็นยังไงอาจารย์ไม่รู้จัก
1: เป็นสมาร์ท QR โค้ดครับเกี่ยวกับการทำทุเรียนย้อนกลับผลผลิตที่เกษตรกรไปเนี่ยจะมี QR โ
0: ค
1: ้ดเขาเรียกว่าใช้เมื่อสแกน QR โ
0: ค
1: ้ดเนี่ยที่ขั้วทุเรียนเนี่ยนะครับจะรู้ถึง
0: ว่ามาจากไหน
1: ครับที่มาที่ไปของผลผลิตนะครับแล้วก็จะมีแผนที่แปลงสวนทุเรียนเลยขึ้นในสมาร์ทโซซัตสมาร์ทนะครับ
0: ค่ะก็คือสามารถที่จะรู้ได้ว่าทุเรียนลูกเนี้ยมาจากสวนไหนมาจากผลิตของใครอะไรยังไง
1: ใช่ครับ
0: ไม่มีเก๊แน่นอนของจริงทั้งนั้นเลยอ๋อโอเคเข้าใจละนะคะนอกจากทุเรียนป่าละอูแล้วมีอะไรที่น่าสนใจอีก
1: ที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับทุเรียนภายในงานใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: จริงแล้วห้วยสัตใหญ่เนี่ยมีหลายอย่างครับที่น่าสนใจนอกจากชื่อของปลาละอูที่น่าค้นหาแล้วก็ยังมีน้ำตกปลาละอูที่สามารถคอนเฟิร์มการมีชื่อเสียงของน้ำตก
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ยังมีชุมชนเผ่ากะเหรี่ยงนะครับวิถีชีวิตของเผ่ากะเหรี่ยงนะครับมีปูเจ็ดสี
0: ค่ะ
1: มีหลายอย่างครับที่เกี่ยวกับปลาละอูผมก็อยากให้พี่น้องที่รับฟังรายการของอาจารย์เนี่ยนะครับขึ้นมาสัมผัสด้วยตัวเองดีฟ้าถึงจะรู้ครับว่าห้วยสัตใหญ่หรือปลาละอูเนี่ยมีอะไรดีมั่ง
0: ค่ะปลาละอูเลยตัวหัวหินไปไกลไหมคะ
1: จากอำเภอหัวหินนะครับเส้นบายพาสขึ้นมาประมาณ40กว่าโลครับ
0: 40กว่าโล
1: เส้นทางสะดวกครับ
0: เข้าบายพาสไปใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: งานจัดที่ตรงนั้นเลย
1: งานจัดที่บริเวณลานองค์การบริหารตำบลห้วยสัตใหญ่นะครับ
0: ค่ะ
1: เรามีทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน
0: ค่ะ
1: นะครับว่าภาคกลางคืนแล้วก็วันที่1เราจะมีการประกวดหนูน้อยปลาละอู
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็มีศิลปินนะครับหลังจากนั้นหลังจากประกวดเสร็จก็มีศิลปินวันที่2เรามีวงแบ็คอัพนะครับช่วงเล่นตั้งแต่ช่วง2ทุ่มแล้วก็มีวุฒิปาบอลนะครับแล้วก็วันที่3กรกฎาคมนะครับมีวงบิ๊กซูลินนะครับ4วันที่4และวันที่5เรามีลำวงย้อนยุค
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ
0: เรียกว่ามีทุกวัน
1: มี1ถึง5ทุกวันครับ
0: ค่ะช่วงกลางคืน
1: แต่ผลผลิตของทุเรียนปลาละอูเนี่ยทางการบริหารส่วนตำบลจัดบูธให้ขายตลอดฤดูกาลที่ศูนย์โอท็อปนะครับบริเวณทางเข้าตำบลห้วยสัตใหญ่ครับ
0: อ๋อทุเรียนจะมีขายทุกวัน
1: ขายทุกวันครับทุเรียนขายทุกวันไม่เว้นวันหลังจากหมดเทศกาลของงาน 1-5 เนี่ยจะมีเราให้เกษตรกรเนี่ยไปขายฟรีที่ศูนย์โอท็อปของตำบลห้วยสัตใหญ่ครับ
0: ค่ะ
1: อันนั้นเราคืออบต.รับรองว่าเป็นผลผลิตที่แท้แน่นอน
0: ค่ะ
1: ที่อบต.คัดสรรมาออกบูธครับ
0: ค่ะท่านนายกจะไม่เล่าให้แฟนรายการฟังหน่อยเลยค่ะว่าทุเรียนป่าละอูเนี่ยมันดีมันหอมมันหวานมันอร่อยยังไง
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนนิดนึงครับแน่นอนว่าทุเรียนพันหมอนทองของปาลาอูเนี่ยนะครับเป็นทุเรียนที่ได้รับสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
0: ก็คือ GI
1: นะครับเป็นทุเรียนที่ไอเป็นทุเรียนพระราชทานนะครับที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับหรือสมเด็จย่าเนี่ยส่งพระราชทานต้นนะครับให้แก่ตำรวจตะเวนชายแดนหรือตชด.เนี่ยนำมาปลูกในพื้นที่ตำบลสัตใหญ่นะครับนี่คือต้นกำเนิดของทุเรียนปาลาอูตั้งแต่ปี2509นะครับจนกระทั่งมาปี2527นะครับได้นำพันธุ์ทุเรียนหมอนทองจากจังหวัดระยองเนี่ยนะครับมาปลูกนะครับแล้วก็จังหวัดนนบุรีมาทดลองปลูกในพื้นที่อย่างจริงจังนะครับด้วยสภาพภูมิอากาศนะครับแล้วก็สภาพพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับทำให้ผลผลิตเนี่ยไม่เหมือนจากทุเรียนอื่นนะครับมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นของตัวเองจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI นะครับกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับหรือกระทรวงพาณิชย์ได้ออกไปประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งชี้ภูมิศาสตร์นะครับหรือเป็นหรือที่เรียกว่าทุเรียนปาลาอูเนี่ยในวันที่3กรกฎาคม2557เป็นครั้งแรก
0: ค่ะ
1: นะครับและได้ต่ออายุมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ครับลักษณะเด่นของทุเรียนปาลาอูเนี่ยมันสัมผัสได้ที่เนื้อหนานะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเนื้อที่เนียนละเอียด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มีความนุ่มนวล
0: ค่ะ
1: นะครับรสชาติหวานมันกำลังดีนะครับไม่หวานแหลมหรือแสบคอกินหอมละมุนครับไม่ฉุนไม่มีกลิ่นฉุนแรงครับ
0: ค่ะอย่างนี้ค่ะนอกเหนือจากทุเรียนแล้วมีผลไม้อย่างอื่นอะไรบ้างคะ
1: โอ้มากเลยครับปาลาอูเนี่ยมีมังคุดนะครับมีเงาะมีสับปะรดมีกล้วยพันหอมกระเหรี่ยงนะครับมีชมพู่น้ำดอกไม้อะโวคาโดนะครับและผลผลิตอีกเยอะมากมายครับที่ปลูกในพื้นที่ปาลาอูเนี่ยแล้วได้ผลผลิตที่สมบูรณ์แล้วก็ไม่เหมือนที่อื่น
0: ค่ะคืออย่างน้อยๆเนี่ยถ้าคุณมาเนี่ยนะนอกเหนือจากทุเรียนแล้วคุณยังมีผลไม้อย่างอื่นด้วยถูกไหมคะ
1: ถูกครับไม่ใช่ทุเรียนอย่างเดียวครับแต่เขาเรียกอะไรพระเอกของงานนี้ก็คือทุเรียนแหละครับทุเรียนพันหมอนทองปาลาอูที่เป็นพระเอก
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: นอกนั้นก็ยังมีผลไม้อย่างอื่นอีกแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนคุณชอบอะไรก็ซื้ออย่างนั้นเลยอ่ะนะคะ
1: ใช่ครับมีเยอะครับมีกลุ่มแม่บ้านนะครับทั้งกลุ่มชนชาวไทยภูเขาที่เป็นเผ่ากะเหรี่ยงเนี่ยจะมาเอากี่มาทอแล้วก็ขายผ้าตรงนั้นเลยครับกลุ่มแม่บ้านของหมู่หนึ่งบ้านเฉลิมเกียรตินะครับที่ทอผ้าขาวม้า
0: ค่ะ
1: นะครับจากเส้นใยที่ทำหรือผลิตในพื้นที่เนี่ย
0: ค่ะ
1: นะครับมาแสดงในวันนั้นด้วยครับ
0: ค่ะได้ค่ะมีอะไรอยากจะเชิญชวนแฟนรายการให้ไปเที่ยวงานเชิญเลยค่ะ
1: จริงๆแล้วผมงานเนี่ยเราจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็แนะนำสินค้านะครับของผลผลิตของนอกจากทุเรียนปาลาอูที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับเราอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับไม่โดนหลอกเกี่ยวกับทุเรียนปาลาอูเนี่ยที่มีชื่อเสียงแล้วก็ไปวางจำหน่ายตรงนู้นตรงนี้นะครับแล้วก็อ้างชื่อว่าเป็นทุเรียนปาลาอูนะครับเราอยากให้ขึ้นมาสัมผัสกับปาลาอูนะครับบรรยากาศของปาลาอูแล้วก็มาชิมผลไม้ของปาลาอูครับที่ตำบลสัตใหญ
0: ่
1: เราจัดเนี่ยเรามีแคมเปญตามรีสอร์ทต่างๆที่มีพันธุ์ทุเรียนเนี่ยนะครับเขามาร่วมโปรโมชั่นนะครับในช่วง 1-5 เนี่ยนะครับเรามีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เดินทางมาพักหรือมาชิมทุเรียนในสวนนะครับในครั้งนี้นะครับเพื่อโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวของปาลาอูไม่ว่าจะเป็นน้ำตกไม่ว่าจะเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงนะครับดูปูเจ็ดสีหรือชมช้างป่านะครับเรามีสถานที่หรือมักกุเทศเนี่ยต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับทั้งประเทศนะครับแต่ในช่วง 1-5 เนี่ยมันมีแคมเปญนะครับหรือโปรโมชั่นต่างๆที่ตามรีสอร์ทที่เข้าร่วมโครงการกับอบต.หัวสัตใหญ่เนี่ยนะครับเขาบอกให้อบต.โปรโมทแล้วก็ให้เครดิตของอบต.
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นก็ 1-5 นี้ไปเที่ยวกันที่ห้วย สัตว์ใหญ
1: ่ถ้วยสัตว์ใหญ่หรือปลาละอูครับ
0: ปลาละอูไปซื้อของกันนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากท่านนายกคะหวังว่าจะได้คุยกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ
0: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะคุณวัชรกำพรมาชวนคุณไปเที่ยวงานมหกรรมผลไม้ของดีปลาละอูนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง5กรกฎาคมศกนี้ดิฉันสรุปให้ฟังมีผลไม้แล้วก็มีทุเรียนปลาละอูมาจำหน่ายกันณองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลยจากหัวหินมาประมาณ45กิโลอิ่มอร่อยกับผลไม้จากสวนมีทุเรียนมังคุดเงาะสับปะรดของดีท้องถิ่นมากมายมีไปสัมผัสน้ำตกป่าละอูวิถีชุมชนมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกคืนมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเลือกซื้อสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพอย่าลืมไปนะคะแล้วก็ไปเที่ยวที่ป่าละอูกันแล้วก็จะกลับมานอนหัวหินก็ได้เพราะว่าหัวหินเป็นถิ่นสัญญาเพราะเนาะเพลงนี้นะว่าจะชวนคุณไปเที่ยวหัวหินนี่ไม่ได้ชวนไปสักทีหนึ่งเดี๋ยวเอาไว้ไปเมืองสามอ่าวแล้วก็กลับมาหัวหินดีไหมคะเดี๋ยวเรานัดกันนะคะเที่ยวเถอะเพราะเมืองไทยที่ไหนก็สวยและทุกที่ที่เป็นเมืองไทยคนไทยทุกคนก็พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนด้วยน้ำใจและไมตรีตามภาษาชาวบ้านที่ดีเพราะชาวบ้านที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณเองข้างนอกมีเพลงเพราะๆให้ฟังเพลงหนึ่งเพลงแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ

เพลงนี้เพราะมากนะคะฉันจะฟังถึงเธอคุณเตรียมตัวไว้แล้วกันวันนี้เขาว่ากันว่าฝนจะมาอีกแล้วก็จะมาไม่น้อยกว่าเมื่อวานนี้ด้วยยังไงคุณเตรียมรับสถานการณ์ไว้ให้ดีกันแล้วกันดิฉันนะเตรียมทั้งตัวแล้วก็เตรียมทั้งใจไว้เลยทีเดียวอะนะคะดูแลตัวเองแล้ววันอาทิตย์อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ของคุณในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร8นาฬิกาถึง17นาฬิกาคุณอยู่เขตไหนคุณไปเขตนั้นเขาจะให้บัตรมา2ใบบัตรใบหนึ่งเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบัตรอีกใบหนึ่งเลือกสก8นาฬิกาถึง17นาฬิกาส่วนใครที่อยู่เมืองพัทยาเช่นเดียวกันค่ะ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเวลาเดียวกันไปเลือกตั้งนายกเมืองพัทยากันนะคะชอบเบอร์ไหนเลือกเบอร์นั้นเลยหน้าที่ของเราก็คือไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกันค่ะดิฉันทิ้งท้ายเพลงนี้ไว้ให้คุณฟังกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งตามภาษาเราคุณชอบกันขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายนเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงภัยยาเสพติดทางการเวเนซุเอลาเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนพบจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก238รายศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลก WBC 2สมัยพร้อมเปิดศึกไฟท์สำคัญกับเอกตะวันสิทธิ์ชาญสิงห์ในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีคณะรัฐมนตรีคู่สมรสประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชจากนั้นรับศีลฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และกรวดน้ำรับพรภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระสังฆราชเสด็จออกณภัยทีหน้าพระอุโบสถและทรงบาทพระสงฆ์จากนั้นสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจำนวน108รูปเดินรับบิณฑบาตโดยมีนายกรัฐมนตรีภริยาพร้อมผู้ร่วมพิธีร่วมตักบาตรถวายพระกุศลโดยพร้อมเพียงกันสำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลและน้อมแสดงมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาซึ่งรัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมถวายพระกุศลและสืบสานพระพุทธศาสนานิตยาคุณสิมรายงาน
1: เช่นเดียวกับทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาอาทิที่จังหวัดเลยซึ่งมีประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธี
3: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ณศาลาบูรพาจารย์วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงตำบลกุดปองอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจพลเรือนและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเลยทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีโดยพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้ปรับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาให้เป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลาวัยทุกข์ในพระราชสำนักปัณณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: ขณะเดียวกันจังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวง
4: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา26มิถุนายน2569ณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีนายธรวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และพระปริยัติวชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง จ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติสงบเรียบง่ายเต็มไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเป็นการร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาและทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาตินพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กลุ่มสหพันธ์ชาวไร่อ้อยจำนวนประมาณ 2,500 คนรวมตัวชุมนุมใหญ่บริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเรียกร้องเงินชดเชยอ้อยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาที่ผ่านมากลุ่มสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนำมวลชนจำนวนประมาณ 2,500 คนเดินทางมาด้วยรถบัสโดยสาร60คันเข้าปักหลักชุมนุมอย่างสงบโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายขบวนบริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการเรียกร้องเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยฤดูกาลปี2568ถึง2569สถานีตำรวจนครบาลพญาไทจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการการจราจรในพื้นที่ตลอดทั้งวันเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางและภายหลังยื่นข้อเรียกร้องเสร็จสิ้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้ยุติการชุมนุมและทยอยออกจากพื้นที่แล้วกระทรวงอุตสาหกรรมรับข้อเรียกร้องชาวไร่อ้อยยืนยันจะส่งเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรงเพื่อเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือ120บาทต่อตันโดยเร็วที่สุด
5: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับมอบหนังสือจากตัวแทนสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยพร้อมกล่าวขอบคุณความร่วมมือของเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศที่สามารถลดสถิติการเผาอ้อยลงจนเหลือเพียงร้อยละ 3.8 ซึ่งถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่และเป็นสถิติที่ต่ำที่สุดสำหรับเงินชดเชยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน477ล้านบาทจากคณะรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมรับปากที่จะเร่งติดตามหาแนวทางในการจ่ายเงินช่วยเหลือ120บาทต่อตันตามมาตรการตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี 2567/2568 มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรโดยเร็วพร้อมย้ำจุดยืนว่าภาครัฐและกระทรวงอุตสาหกรรมจะไม่ทอดทิ้งชาวไร่อ้อยอย่างแน่นอนและยืนยันว่าจะนำเรื่องทั้งหมดส่งต่อถึงมือนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป
6: ความเดือดร้อนของพี่น้องราคา120บาทนั้นเราจะไปตามหาเงินมาก่อนเดี๋ยวว่าเงินอยู่ที่ไหนต้องหา120บาทมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อย
5: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 140,000 รายเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และสร้างความมั่นคงทางรายได้ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกอ.น.ประจำฤดูการผลิตปี 2568/2569 โดยล่าสุดได้ทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว2มาตรการได้แก่เงินสนับสนุนการปรับปรุงเครื่องจักรกลการเกษตร31บาทต่อตันอ้อยสดและเงินสนับสนุนเกษตรกรที่ไม่ลักลอบเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว40บาทต่อตันอ้อยขณะเดียวกันสอ.น.เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติมาตรการเพิ่มเติมตามที่ได้แถลงไว้ก่อนเปิดหีบได้แก่การสร้างแรงจูงใจเก็บเกี่ยวอ้อยสดร้อยละ100ในอัตรา69บาทต่อตันอ้อยและการสร้างรายได้เพิ่มจากใบหรือยอดอ้อย300บาทต่อตันใบอ้อยรวมทั้งเตรียมพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่เผาแปลงปลูกหลังเก็บเกี่ยวอีก300ถึง500บาทต่อไร่ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: สำหรับความคืบหน้าการสอบสวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ยึดหลักข้อเท็จจริงส่วนคลิปเสียงอ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องทุจริตสอบท้องถิ่นยังไม่ทราบรายละเอียดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเพจ CSILA เผยแพร่คลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าให้ไปสอบถามปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะยังไม่ทราบรายละเอียดพร้อมย้ำว่าหลักการสอบสวนต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นหลักและต้องแยกแยะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งขณะนี้ทุกอย่างดำเนินไปตามกระบวนการแล้วส่วนกรณีวันนี้มีการยกเลิกชะลอการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการท้องถิ่นนั้นยังไม่ได้รับทราบรายละเอียดแต่ยืนยันหลักการว่าหากพบการทุจริตหรือดำเนินการที่ขาดความโปร่งใสและไม่เป็นธรรมต่อผู้เข้าสอบจะต้องดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นเข้าตรวจสอบขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้าแจ้งความในฐานะผู้เสียหายแล้วซึ่งนโยบายของรัฐบาลมีความชัดเจนว่าทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดแม้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะมีมติให้บรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการไปก่อนแต่หากผลการสอบสวนภายหลังพบว่ามีการทุจริตก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้เนื่องจากความผิดในลักษณะดังกล่าวไม่มีอายุความ
7: เราไม่รู้รายละเอียดบอกอย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็มีตำรวจปปช.มีปปง.คนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นสืบสวนสอบสวนส่วนเขาใช้มติเสียงข้างมากบรรจุไปก็บรรจุไปเมื่อไหร่ที่มีการสืบสวนสอบสวนออกมาแล้วผลออกมามันมีความทุจริตก็ไม่มีอายุความแล้วเราก็ค่อยไปดำเนินการตรงนี้ก็ได้ทำตามมติคณะกรรมการไป
1: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งถูกกล่าวอ้างถึงในคลิปเสียงดังกล่าวปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความจริงเป็นการกล่าวหาแบบเลื่อนลอยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนดังนั้นจึงไม่ให้ค่าและไม่จำเป็นต้องชี้แจงส่วนที่กล่าวอ้างว่าภรรยาตนเองเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบข้าราชการนั้นเห็นว่าประวัติส่วนตัวมีการเผยแพร่อยู่แล้วสามารถตรวจสอบได้ซึ่งไม่ทราบว่าผู้ที่กล่าวอ้างนำข้อมูลมาจากที่ใดและเชื่อถือได้หรือไม่ขอให้ไปสอบถามคนที่ปล่อยคลิปเสียงกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 40,000 ล้านบาทและมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนของเดือนแรกแล้วกว่า 8.5 ล้านรายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 41,104 ล้านบาทแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติ 39,320 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีก783ล้านบาทมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จทั้งสิ้น 25,607,381 รายและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทจำนวน 8,564,485 รายนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสในเดือนหน้าสนับสนุนคนไทยให้มีธุรกิจเป็นของตนเองโดยรัฐช่วยลงทุนสูงสุด 10,000 บาทพร้อมเปิดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้าฟรี6เดือน
8: นายสายลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า

0: มูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทพร้อมได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนสินเชื่ออัตราพิเศษระบบการชำระเงินและการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อลดภาระต้นทุนและอุปสรรคในการเริ่มต้นธุรกิจนอกจากนี้ยังสามารถใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการในเครือโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา6เดือนช่วยเพิ่มช่องทางการขายเข้าถึงผู้บริโภคได้รวดเร็วขึ้นและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นกิจการทางมีผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ที่ร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dvd.go.dsตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2559เป็นต้นไปขณะที่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์สามารถสมัครร่วมโครงการเพื่อขยายฐานธุรกิจและเข้าถึงผู้สนใจลงทุนจากทั่วประเทศสักติดประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผลักดันทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับสินค้าและผู้ประกอบการไทยสู่เวทีโลก
2: นายสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษผ่านวิดิทัศน์ในงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเปิดทำการครบ29ปีวันนี้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้ายกระดับผู้ประกอบการไทยและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในเวทีโลกพร้อมกล่าวถึงข่าวที่น่ายินดีของประเทศไทยหลังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้รับการทูลเชิญจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้ให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบคนแรกของโลกสะท้อนการนำทรัพย์สินทางปัญญามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าไทยโดยมีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในพระนามรวม541รายการและผ้าลายพระราชทานสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้ประชาชนกว่า 800,000 ครัวเรือนคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาทปุริมปัสโสภาภาครายงาน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569
5: พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านคำว่ายาเสพติดอาจเป็นคำที่ทุกคนได้ยินจนชินชาแต่เมื่อไหร่ที่ยาเสพติดนั้นเข้ามาอยู่ในบ้านในครอบครัวของเรามันจะเปลี่ยนบ้านนั้นให้มืดมนทำให้ครอบครัวมีแต่ความทุกข์ความสูญเสียและประสบกับความยากเย็นเป็นอย่างยิ่งในการนำความเป็นปกติสุขกลับคืนมานั่นคือเหตุผลที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับปัญหายาเสพติดและมีความมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีมติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ประกาศเจตนารมณ์ในการขจัดยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจังนอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดให้การจัดการกับปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนและในปีนี้เราจะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังด้วยมาตรการที่เข้มข้นในการขจัดภัยยาเสพติดซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดรวมถึงให้ความสำคัญกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมในฐานะนายกรัฐมนตรีผมขอให้พี่น้องประชาชนจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของเราให้ปลอดภัยจากยาเสพติดท่านสามารถร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติด

0: หากท่านพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนขอให้ท่านได้ทำหน้าที่พลเมืองดีโทรแจ้งที่สายด่วนปปส1386ย้ำนะครับ1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไปสุดท้ายนี้ผมขอบพระคุณเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติดทุกคนที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยกำลังใจที่เข้มแข็งและขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่รวมพลังกันในวันนี้เพื่อทำให้ประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนขอขอบคุณครับ
1: และวันนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมเผยสถิติจับกุมและบำบัดยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น
2: พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีสำนักงานปปส.ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ทั่วประเทศโดยเน้นย้ำไปที่กลุ่มเด็กเยาวชนในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา904เพื่อบำบัดประโยชน์ต่อสาธารณะในด้านต่างๆพร้อมเชิญชวนให้สวมเสื้อสีขาวแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติดจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นพลังแผ่นดินในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดหรือมีคนในครอบครัวต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.โทร1386โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกปิดเป็นความลับสูงสุด
3: หากท่านใดสะดวกนะครับในวันนี้ก็จะให้มีการใส่เสื้อสีขาวเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าเราร่วมกันต่อต้านแล้วก็ไม่ใช้ยาเสพติดในทางผิดนะครับแล้วก็อบรมลูกหลานให้ห่างไกลรู้พิษภัยโทษของยาเสพติดเพื่อจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
2: เลขาธิการปปส.ยังเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดและการจับกุมยาเสพติดในปัจจุบันว่าจากนโยบายที่เข้มงวดในการสกัดกั้นตามแนวชายแดนโดยเฉพาะในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำซึ่งเป็นแหล่งผลิตนอกประเทศทำให้ยอดการจับกุมยาเสพติดในปีนี้เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกือบเท่าตัวส่งผลให้ต้องมีการทยอยทำลายของกลางอย่างต่อเนื่องรวมถึงตัวเลขผู้บำบัดยาเสพติดที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการสแกนและคัดกรองผู้เสพทั่วประเทศอย่างเข้มงวดเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการรักษาตามขั้นตอนทางการแพทย์ซึ่งพบว่าสถิติของผู้ที่เข้ารับการบำบัดแล้วกลับไปเสพยาซ้ำมีจำนวนลดลงนพศรแก้วคำรายงาน
1: เช่นเดียวกับสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีจัดกิจกรรมเชิงรุกรับวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569มุ่งป้องกันเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด
4: นายแพทย์สการบุญนาครองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงมีความรุนแรงและซับซ้อนอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นแนวนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุดเรื่องหนึ่งที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังตามแนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดทั้งในด้านการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อป้องกันการกลับไปเสพซ้ำซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นการป้องกันกลุ่มเด็กและเยาวชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดกรมการแพทย์ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนและเป็นกลไกในการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐานและการเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.หลักการงบประมาณท้องถิ่นในการบำบัดเพื่อคืนคนดีสู่ครอบครัวและสังคมอย่างปลอดภัยด้านนายแพทย์สราวุฒิบุญชัยพาณิชวัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสบยช.กล่าวว่าจากข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาและสารเสพติดของสบยช.ในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาพบว่ายาและสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดมากที่สุด4อันดับแรกคือยาบ้าเฮโรอีนกัญชาและสุราสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้คือเฮโรอีนซึ่งพบแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังเริ่มพบพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทแบบผสมหลายชนิดในกลุ่มวัยรุ่นประกอบกับรูปแบบการซื้อขายที่เปลี่ยนไปสู่ช่องทางออนไลน์ทำให้เยาวชนเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งต่อสุขภาพกายจิตใจครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศส ปปชจึงได้จัดโครงการรณรงค์ผ่านการขับเคลื่อน2ส่วนสำคัญคือการลงพื้นที่เชิงรุกในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนในเขตจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่สร้างสรรค์ให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ผ่านการประกวดจัดปอดนิทรรศการและประกวดจัดทำคลิปวิดีโอสั้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตระหนักรู้ถึงโทษพิษภัยและสร้างพลังใจในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพดารุมนอุดมพรรายงาน
1: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจทั่วประเทศเร่งปราบปรามยาเสพติดเต็มกำลังพร้อมเปิดเผยผลงาน8เดือนที่ผ่านมาจับกุมคดียาเสพติดได้กว่า 200,000 คดียึดยาบ้าเกือบ 1,000 ล้านเม็ด
5: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดทั่วประเทศเร่งรัดการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังตามนโยบายประกาศสงครามกับผู้ค้ายาเสพติดเพื่อขุดลากถอนโคนภายใต้แนวทาง3ตัด3สร้าง3ป้องกันโดยมุ่งตัดเครือข่ายผู้ค้าและผู้เสพสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนและเยาวชนพัฒนาฐานข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพร้อมยกระดับการป้องกันการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามในทุกมิตินอกจากนี้ผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนแรกของปีงบประมาณ2569พบว่าตำรวจสามารถปิดล้อมค้นเครือข่ายยาเสพติดได้ทั้งหมด 16,419 เครือข่ายและจับกุมผู้กระทำความผิดทั้งสิ้น 23,637 คดีเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ20จากช่วงเดียวกันของปีก่อนพร้อมตรวจยึดยาบ้ารวมกว่า997ล้านเม็ดทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ผู้บังคับการตำรวจภูธรนราธิวาสยืนยันยังไม่พบกลุ่มสแกมเมอร์ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานปฏิบัติการพร้อมสั่งการเฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดควบคู่การประสานความร่วมมือกับมาเลเซีย
6: พลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงกระแสข่าวความกังวลว่ากลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์อาจย้ายฐานปฏิบัติการจากเมียนมาและกัมพูชามาใช้พื้นที่ฝั่งประเทศมาเลเซียโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบการใช้พื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นฐานในการกระทำความผิดทั้งนี้ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้บูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองทหารและสำนักงานกสทช.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการตัดสัญญาณโทรคมนาคมโดยดำเนินการตัดสัญญาณตามแนวชายแดนในพื้นที่อำเภอแว้งสุไหงโกลกและตากใบเพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาณข้ามไปใช้ในการก่ออาชญากรรมพร้อมเฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาได้จับกลุ่มชาวจีนลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายกว่า10คนซึ่งส่วนหนึ่งพยายามเดินทางข้ามไปประเทศมาเลเซียจึงได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบโรงแรมบ้านเช่าและหอพักที่อาจใช้เป็นที่พักของคนต่างด้าวผิดกฎหมายรวมทั้งบูรณาการกำลังตำรวจฝ่ายปกครองและทหารตามแนวชายแดนเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังมีการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับตำรวจรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันและปราบปรามขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพปภิชา นันเทพรักษ์ สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะเดียวกันสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกร่วมกับฝ่ายปกครองปฏิบัติการเชิงรุกคุมเข้มชายแดนสกัดแก๊งสแกมเมอร์ย้ายฐานจากกัมพูชาเบื้องต้นยังไม่พบการตั้งฐานส่งสัญญาณผิดกฎหมาย
7: พันตำรวจเอกทันศิริขันผู้กำกับการสภ.สุไหงโกลกเปิดเผยว่าจากการกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ข้ามชาติอย่างหนักในกัมพูชาทำให้เครือข่ายบางส่วนเริ่มเคลื่อนย้ายฐานปฏิบัติการโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านเพื่อหลบหนีไปยังประเทศมาเลเซียล่าสุดพบการลักลอบตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนตึกสูงแนวชายแดนอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาแล้วแม้ปัจจุบันในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกยังไม่พบการตั้งฐานส่งสัญญาณผิดกฎหมายแต่ทางตำรวจได้ยกระดับมาตรการเชิงรุกทันทีโดยร่วมมือกับฝ่ายปกครองและกสทช.ดำเนินการตรวจเข้มการส่งสัญญาณและที่พัก ลาดตระเวนแนวชายแดนทุกบานควบคู่กับการใช้เทคนิคตรวจจับสัญญาณต้องสงสัยและเข้าตรวจสอบโรงแรมอพาร์ตเมนต์อย่างเข้มงวดที่ผ่านมาสภ.สุไหงโกลกสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาบัญชีม้าได้5รายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และล่าสุดเมื่อวันที่26มีนาคมได้บุกทลายบ้านพักเครือข่ายสแกมเมอร์จับกลุ่มชาวต่างชาติพร้อมยึดโทรศัพท์12เครื่องและบัญชีธนาคาร17บัญชีที่ใช้ควบคุมระยะไกลและโยกย้ายเงินทางนี้เจ้าหน้าที่จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่ชายแดนใต้ตกเป็นฐานปฏิบัติการของอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติอย่างเด็ดขาดวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
8: ความโปร่งใสไม่ใช่ทางเลือก
9: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตพงษ์บุญญาณวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาคุณมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปัจจุบันนี้ก็มีหน้าที่ในการพัฒนาคนเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญนะครับวันนี้คนไทยเรานั้นจะต้องเน้นคำว่าความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานเราอยากจะย้ำนะครับว่าองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลจะช่วยลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมากเพราะว่าทุกอย่างนะครับที่ตรวจสอบได้นั้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนความโปร่งใสจึงเป็นพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่สำคัญนะครับในหลวงราชการที่9พระองค์ทรงมีคำว่าศาสตร์พระราชาเน้นคำว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองต้องมีคำว่าหลักธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นองค์กรองค์กรนะครับจะต้องมีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เดินหน้าพัฒนาองค์กรภายใต้คำว่าธรรมาภิบาลครับ
8: โปร่งใสวันนี้มั่นคงวันหน้าส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเวเนซุเอลาเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มลงมาในกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาและพื้นที่โดยรอบหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนขนาด 7.2 และ 7.5 ทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยสิ่งปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐานพังเสียหายเป็นวงกว้างด้านกระทรวงสาธารณสุขเวเนซุเอลารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย235รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,500 รายนอกจากนี้ยังคงมีผู้สูญหายอีกจำนวนมากขณะที่นานาชาติเร่งส่งความช่วยเหลือแก่เวเนซุเอลาโดยสหรัฐจัดสรรความช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านจีนอินเดียและอิหร่านต่างเสนอความช่วยเหลือที่จำเป็นส่วนสวิตเซอร์แลนด์สเปนฝรั่งเศสโปรตุเกสและเม็กซิโกส่งผู้เชี่ยวชาญทีมกู้ภัยและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเวเนซุเอลา
1: องค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO แห่งสหประชาชาติประกาศระงับปฏิบัติการคุ้มกันเรือพาณิชย์แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเป็นการชั่วคราวภายหลังเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งถูกโจมตีใกล้กับโอมานซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่อิหร่านเตือนว่าเรือบรรทุกสินค้าลำใดก็ตามที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่ามีความผิดนายอาซิโอโดมิงเกสเลขาธิการ IMO กล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจระงับปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อยืนยันถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นยังคงมีอยู่สำหรับเรือทุกลำในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามสหรัฐยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อการโจมตีดังกล่าวภายหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าหากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน
12: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือลงพื้นที่กำกับดูแลการทดสอบระบบยิงจรวดหลายลำกล้องขนาด240มิลลิเมตรรุ่นใหม่ที่ถูกปรับปรุงให้มีพิสัยทำการประมาณ90กิโลเมตรรวมทั้งการทดสอบหัวรบสำหรับขีปนาวุธทางยุทธวิธีและกระสุนปืนใหญ่อัตราจรที่มีพิสัยการยิงไกลถึง65กิโลเมตรขณะที่นายคิมจองอึนแสดงความพึงพอใจต่อการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์ดังกล่าวที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการปรับปรุงอำนาจการยิงตามแนวชายแดนทางใต้ผ่านระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติระยะทำการยิงที่ไกลขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือจะยกระดับท่าทีเชิงรุกที่มีความรุนแรงและพลังทำลายล้างเพื่อหยุดยั้งศัตรู
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่าสายการบินเจแปนแอร์ไลน์และสายการบินออนิปปอนแอร์เวย์ประกาศยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า100เที่ยวในวันศุกร์นี้เนื่องจากพายุโซนร้อนเมฆลาที่มีความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพายุโซนร้อนฮีโกสในมหาสมุทรแปซิฟิกอาจเคลื่อนตัวผ่านเกาะคิวชูทางตอนใต้และเกาะชิโกกุทางตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขณะที่ทางการท้องถิ่นของภูมิภาคคันไซทางตอนใต้ของเกาะฮอนซูของญี่ปุ่นประกาศเตือนประชาชนให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยเนื่องจากความเสี่ยงที่จะเกิดดินโคลนถล่มรวมถึงทางการจังหวัดเกียวโตและโอซาก้าประกาศเตือนระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักที่กำลังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและควรเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิดต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม E เอกวาดอร์พลิกแซงชนะเยอรมนี2ประตูต่อ1เอกวาดอร์ติดอันดับ3ที่ดีที่สุดผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนทีมเยอรมนีไม่จะพลาดท่าพ่ายแต่การันตีแชมป์กลุ่มไปก่อนแล้วส่วนอีกคู่โคติวัวเอาชนะคูราเซา2ประตูต่อ0โคจิวาจบเป็นอันดับ2ของกลุ่มส่วนคูราเซาตกรอบเทนนิสแกรนด์สแลมมีวอดันที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโอชนะแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ131ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 2-1 เซต 2-6 6-4 และ 7-5 ทำให้มนัญชยาผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ3ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับโอเซียนโดเดงมืออันดับ473ของโลกจากฝรั่งเศสซึ่งถ้าหากคว้าชนะได้ก็จะการันตีคว้าตั๋วผ่านเข้ารอบเมนดรอต่อไปวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S โคราชครั้งที่23ที่ Terminal Hall สุขันค้า Terminal 21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาว U18 ของไทยที่ทำผลงานชนะมาแล้ว2นัดล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายในรอบแรกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะอินโดนีเซียไป 3-0 เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฟิลิปปินส์ในวันที่27มิถุนายนเวลา 19:00 นหลังการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าโค้ชทีม U18 ไทยกล่าวว่าทีมไทยยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขส่วนนักกีฬาก็มีการบาดเจ็บบ้างซึ่งก็ต้องผลัดเปลี่ยนกันลงสนามต่อไป
14: ทีมอินโดเป็นทีมที่รับเหนี่ยวแล้วก็อย่างหนึ่งคือในการลุกของเขาเนี่ยเด็ดขาดด้วยนะครับโดยเฉพาะบอลตำแหน่ง B แล้วก็ตำแหน่งโค้งนะครับแต่เราก็สามารถยันได้นะครับก็ต้องเอาบล็อกไปสู้แล้วก็ดีเฟนซ์เข้าไปสู้ก็สามารถทำได้แต่ก็มียังมีข้อผิดพลาดบางอย่างนะครับที่เราต้องไปปรับไปจูนกันนะครับแต่ก็มีนักกีฬาบางคนที่เราตัวสำคัญก็มีบาดเจ็บนะครับแต่เราก็ต้องพักแล้วเอาตัวอื่นมาแทนสลับตำแหน่งบ้างอะไรบ้างทุกคนก็ทำได้ดีก็เลยทำให้วันนี้สามารถเก็บชัยได้นะครับก็ฝากแฟนๆมาเชียร์ที่ทีมนอนนะครับ21นะครับแล้วก็ทวิชั่นนาว
13: คุณหญิงปัทมาดิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOCได้ออกมาเปิดเผยหลังเข้าร่วมการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146ณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยที่ประชุมใหญ่ที่มีเคิร์สตี้โคเวนทรีเป็นประธานได้มีมติเตรียมจัดตั้งกองทุนหนุนนักกีฬาเพื่ออนาคตตามข้อเสนอของเพากาซอนอดีตนักบาสเกตบอลระดับตำนานของทีมชาติสเปนในฐานะประธานคณะกรรมการนักกีฬาโอลิมปิกโดยในการประชุม IOC ได้วางกรอบวงเงินสูงถึง140ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4,600 ล้านบาทต่อการแข่งขันโอลิมปิกในแต่ละครั้งเพื่อแจกจ่ายเป็นทุนสนับสนุนแก่นักกีฬาโอลิมปิกทุกคนที่ผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้ายโดยจะได้รับคนละ 10,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 330,000 บาทเพื่อเปิดกว้างให้สำหรับนักกีฬาทุกคนทุกประเทศที่ผ่านเข้ามารอบสุดท้ายโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลเพราะ IOC เล็งเห็นว่านี่ไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นการยกย่องแก่ความเสียสละความทุ่มเทและการทำงานหนักตลอดหลายปีของนักกีฬาทุกคนซึ่งโครงการประวัติศาสตร์นี้จะเริ่มต้นในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวมิลานคอร์ติน่า2026เป็นต้นไป ซึ่งจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย2026ที่กรุงทัชเคนประเทศอุซเบกิสถานในรุ่นประชาชนชายเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์แชมป์เก่า4สมัยปั่นทำเวลาได้2นาที 25.099 วินาทีชนะเชียงเฉิงชางจากไต้หวันป้องกันแชมป์ได้สำเร็จคว้าเหรียญทองพร้อมทำสถิติเป็นแชมป์3สมัยซ้อนและเป็นสมัยที่5ของตัวเองด้านรุ่นประชาชนหญิงวิภาวีดีคาบาเลสเจ้าของแชมป์เอเชีย9สมัยปั่นทำสถิติ2นาที 44.843 วินาทีชนะมิลาตุนคาซิมาคู่ปรับเก่าดีกรีแชมป์2สมัยจากอินโดนีเซียไปแบบเฉียวเฉียดเพียง 0.299 วินาทีคว้าเหรียญทองแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่10ด้านพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าผลงาน2เหรียญทองครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าไทยยังเป็นหนึ่งในประเภทดาวฮิลของเอเชียแต่น่าเสียดายที่ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนี้ไม่มีการบรรจุรายการนี้แข่งขันไม่เช่นนั้นทัพไทยมีลุ้นเหรียญทองเพิ่มแน่นอนศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลก2สมัยของสภามวยโลก WBC ทั้งน้ำหนักผ่านฉลุยตามพิกัด118ปอนด์พร้อมเปิดศึกไฟสำคัญกับเอกตะวันสิทธิ์ชาญสิงห์ในรายการนครหลวงโรดทูเวิลด์แชมเปี้ยนชิพในวันนี้ที่เวทีนครหลวงสเตเดียมด้านนายสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์โปรโมเตอร์และผู้จัดการแข่งขันเปิดเผยว่าไฟนี้ศรีสะเกษมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจมากกว่าเดิมมีการฟิตซ้อมอย่างต่อเนื่องเพราะหากพลาดครั้งนี้โอกาสที่จะกลับมาคงยากแล้วทางค่ายก็พร้อมที่จะลงทุนเต็มที่โดยมีเป้าหมายใหญ่อยู่ที่การชิงแชมป์โลกรุ่น118ปอนด์ทุกสถาบันนอกจากคู่เอกแล้วในรายการยังมีมวยไทย3ยกให้ชมกันอีก4คู่แฟนมวยเข้าชมฟรีที่เวทีมวยนครหลวงสเตเดียมตรงข้ามเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรถ่ายทอดสดทางช่อง8ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการใหญ่ Queen Cup Thailand Championship 2026จิตรพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพร้อมเงินรางวัลรวม15ล้านบาทระหว่างวันที่2-5กรกฎาคมที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีโดยการแข่งขันครั้งนี้คึกคักไปด้วยนักกอล์ฟยอดฝีมือนำโดยประหยัดมากแสงถาวรวิรัตจันทร์ประวิทย์ตั้งกมลประเสริฐรัตนนท์วรรณศรีจันทร์เข้มข้นริมพัสุดนิรันดร์แซ่อึ้งร่วมชิงชัยกับนักกอล์ฟสมัครเล่นดาวรุ่งที่ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันอย่างรัชานนท์ฉันทนานุวัฒน์และเศรษฐวุฒิเคนานันกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนำโดยนายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดฤดูกาล 2025-2026 ในคดีที่มีความรุนแรงมีกรณีเกิดขึ้นอาทิการคุกคามทะเลาะวิวาท25กรณีด่าทอ36กรณีและจุดพลุ86คดีขณะที่ค่าปรับจากการลงโทษลดลงกว่าร้อยละ19แสดงถึงการพัฒนาเชิงบวกเกี่ยวกับความเข้าใจในกติกาของแต่ละทีมที่มากขึ้นนายวัชรินทร์พานุรัตน์กล่าวว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาการกระทำความผิดน้อยลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้มีการตัดสินที่ตรงไปตรงมาและมีบทลงโทษที่สูงมากในการปรับแต่ละครั้งโดยเฉพาะการจุดพลุแฟนในสนามที่ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
15: ในส่วนตัวมองนะครับค่อนข้างจะระมัดระวังอาจจะเป็นเพราะกังวลในเรื่องของคณะกรรมการชุดนี้ที่ตัดสินตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นการลงโทษที่สูงมากเวลาปรับแต่ละครั้งสมมุติว่ามีทีมใดก็ตามที่ทำผิดซ้ำซากอย่างเช่นจุดพุหรือว่ามีการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันในระหว่างการแข่งขันเนี่ยเราจะเขียนเน้นเลยว่าอันเนี้ยสิ่งอย่างเงี้ยไม่ควรพึงกระทำเพราะว่าถ้าทำเราจะลงโทษหนักขึ้น
13: นายกรทัพพรังสีอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์พร้อมด้วยพลอากาศเอกมณฑลสัจจุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนายจางห่าวกรรมการผู้จัดการบริษัทวิกเตอร์สปอร์ตเทรดดิ้งจำกัดและดร.อภิชัยธีรรัตน์สกุลประธานสโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์ร่วมกันในพิธีลงนามความร่วมมือและให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดเส้นทางสู่การสร้างตำนานไม่รู้จบโดยบริษัทวิกเตอร์สปอร์ตเทรดดิ้งจำกัดและสโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์มีการลงนามร่วมกับนักกีฬาแบดมินตันไทยได้แก่พนิชพลธีรรัตน์สกุลนักแบดมินตันชายเดี่ยวมืออันดับ18ของโลกพักพลธีรรัตน์สกุลนักแบดมินตันคู่ผสมมืออันดับ18ของโลกและชายคู่มืออันดับ42ของโลกและพีรัชชัยสุขพันธ์นักแบดมินตันชายคู่มืออันดับ42ของโลกนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อเส้นทางสู่การสร้างตำนานไม่รู้จบร่วมกันในการยกระดับการพัฒนานักกีฬาแบดมินตันไทยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
16: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดังดวงใจไทยประชาร
17: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
12: ต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตัวติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวัดป่าภูริทัตตะปฏิปทารามขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในงานทดแทนคุณแผ่นดินวันที่27-28มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีสักยะทศพลยานอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-459-1595ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จัดกิจกรรม BAAC Marketฟรุตบุฟเฟ่เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรลูกค้าผู้ปลูกผลไม้และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า30ร้านค้ายกขบวนสินค้าเกษตรมาจำหน่ายทั้งสินค้าชุมชนผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนสดจากสวนผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นสินค้าแฮนด์เมดอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพพร้อมบุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดรับประทานไม่อั้นในเวลา60นาทีราคาสุดพิเศษเพียง399บาทจำกัดรอบละ100คนภายในงานยังมีดนตรีขับกล่อมให้ผู้ร่วมงานได้เพลิดเพลิน ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ในวันที่28ถึง29มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง20นาฬิกาณบริเวณด้านหน้าทกสสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครสามารถจองสิทธิ์บุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดล่วงหน้าได้ทางเพจ line.me/354gdnwa สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์025550555ต่อ6512-6553ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกท่านผู้ฟังครับองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาเสพติดและการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายสร้างการตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดและกระตุ้นให้สังคมร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังปัญหายาเสพติดคือภัยคุกคามระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ทั้งต่อตัวบุคคลครอบครัวสังคมและเศรษฐกิจยาเสพติดทำลายสุขภาพบั่นทอนระบบประสาทและสมองทำให้เกิดอาการจิตหลอนและซึมเศร้ามีผลต่ออารมณ์ความคิดและพฤติกรรมของผู้เสพโดยออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและทำให้ผู้เสพรู้สึกต้องการขาดไม่ได้รวมถึงส่งผลกระทบข้างเคียงต่อร่างกายทำให้อ่อนเพลียร่างกายสู้ผอมและมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายเมื่อใช้สารเสพติดเป็นระยะเวลานานๆจะทำให้การตัดสินใจต่างๆช้าลงมีผลต่อการนอนหลับเป็นต้นเหตุของปัญหาอาชญากรรมการลักขโมยและความไม่ปลอดภัยในชุมชนรวมถึงเข้าสู่กระบวนการค้าที่มีโทษตามกฎหมายมีความเสี่ยงในคดีอาชญากรรมต่างๆตามมาสูญเสียเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติเสียอนาคตและโอกาสทางการศึกษารัฐต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในการปราบปรามและบำบัดรักษาการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวที่เป็นประการด่านแรกในการสร้างความรักและความอบอุ่นสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับบุตรหลานพลังที่เข้มแข็งของคนในชุมชนจะช่วยกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสและไม่ตีตราผู้ที่ผ่านการบำบัดเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นกลับคืนสู่สังคมได้ครอบครัวต้องให้อภัยและสังคมต้องให้โอกาสการหยุดยั้งยาเสพติดจึงเริ่มต้นจากพลังบวกในชุมชนส่วนมาตรการรัฐจะเน้นการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้าควบคู่ไปกับการบำบัดรักษาผู้เสพในฐานะผู้ป่วยอย่างไรก็ตามการไม่เริ่มที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นง่ายกว่าการเลิกยาเสพติดครับหากต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาโดยไม่เสียประวัติสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนบำบัดยาเสพติดโทร1165ท่านผู้ฟังครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนชุมชนเยาวชนและหน่วยงานภาคีรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแสดงพลังความสามัคคีของคนในชาติที่จะร่วมเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยยาเสพติดและเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องและเป็นการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนวันที่26มิถุนายนนี้จึงเป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศโดยการสวมเสื้อสีขาวไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางใจและส่งต่อพลังความรักจากครอบครัวชุมชนทำประโยชน์เพื่อสังคมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนเพื่อให้ครอบครัวสังคมและประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนยาเสพติดไม่ใช่แค่เรื่องไกลตัวแต่ส่งผลต่อชีวิตสังคมและคนรอบข้างมากกว่าที่คิดทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติดด้วยการเป็นหูเป็นตาแล้วร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วนปปส.โทร1386ตลอด24ชั่วโมงจบบทความประจำวันเรื่อง26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
20: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
21: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
22: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
21: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
23: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และยุทธพรบานเย็นอ่าน

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่26มิถุนายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานรายการโดยพี่รุจิราน้ำจันทร์นะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคู่นากรซิมพิทักษ์ค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับช่องทางที่สามารถติดตามรับฟังรับชมได้นะคะเรามีทั้งระบบหน้าปัดวิทยุก็ไปฟังได้ที่ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ฟังที่ AM 819 891 GHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยนะคะ
0: ค่ะส่วนทางออนไลน์นะคะสามารถเข้ามารับชมรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้หรือว่าจะฝากคำถามเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะวันนี้เรามีอาจารย์อามาพูดคุยกับพวกเราเช่นเคยค่ะ
1: ค่ะก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารนะคะแล้วก็อัปเดตเรื่องสุขภาพกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งค่ะ26มิถุนายนวันสุนทรภู่นะคะหรือว่าวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหารสุนทรภู่นั่นเองค่ะเจ้ากรมอารักษ์ฝ่ายพระราชวังซึ่งในรัชสมัยรัชกาลที่2นะคะสุนทรภู่นั้นได้เข้ารับราชการในกรมพระอารักษ์เป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจนได้รับแต่งตั้งเป็นขุนสุนทรโวหารค่ะแล้วก็เป็นกวีที่ปรึกษาและคอยรับใช้ใกล้ชิดจนได้มีผลงานด้านบทกลอนขึ้นมาซึ่งมีคุณค่าแก่แผ่นดินเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับบทงานบทกลอนที่มีคุณค่าสำหรับผลงานที่เราอาจจะเคยได้ยินกันนะคะมีทั้งเรื่องของนิราศค่ะนิราศเนี่ยมีทั้งหมด9เรื่องมีนิทานอีก5เรื่องค่ะสุภาษิต3เรื่องบทละครอีก1เรื่องค่ะแล้วก็มีบทเสภา2เรื่องรวมไปถึงยังมีบทเหกล่อมนะคะบทเหกล่อมค่ะ4เรื่องจนกระทั่งในปี2529ค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ200ปีสุนทรภู่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลกค่ะเพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองค่ะคณะรัฐมนตรีก็เลยได้มีมตินะคะให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีนั้นเป็นวันที่รำลึกถึงสุนทรภู่และมีการก่อสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ขึ้นไว้ที่ตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองนั่นเองค่ะ
0: ค่ะพอพี่กบพูดถึงเรื่องของสุนทรภู่นะคะวันนี้เราก็เลยพาท่านผู้ฟังไปจังหวัดระยอง
1: เข้ากับบรรยากาศเลย
0: ใช่ค่ะไปที่จังหวัดระยองกันนะคะ
1: สวยจังเลย
0: ภาพฉากหลังของเราวันนี้เป็นทุ่งโปร่งทองที่จริงภาพที่แท้จริงของเขาเป็นสีเหลืองทองนะคะสีเหลืองทองทุ่งโปร่งทองอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติริมปากแม่น้ำประแสจังหวัดระยองโดดเด่นด้วยป่าชายเลนที่มีต้นโปร่งขึ้นเรียงรายนับหมื่นต้นโดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็นนะคะเมื่อแสงอาทิตย์ส่องกระทบใบต้นโปร่งก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองสวยงามจนกลายเป็นที่มาของชื่อทุ่งโปร่งทองค่ะภายในพื้นที่นะคะมีทางเดินไม้ศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตรผ่านป่าชายเลนป่าโกงกลางแล้วก็จุดชมวิวทุ่งโปร่งทองก่อนสิ้นสุดที่อนุสรณ์เรือรบหลวงประแสนะคะนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมธรรมชาติถ่ายภาพแล้วก็พักผ่อนริมทะเลได้ค่ะแต่ว่าที่นี่ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะจะเดินไปดื่มไปแบบนี้ไม่ได้
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ทุ่งโปร่งทองเปิดให้เข้าชมทุกวันค่ะตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นเลยแล้วก็เข้าชมฟรีด้วยสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะไหนๆก็ไปที่ทุ่งโปร่งทองแล้วพอไปเที่ยวทุ่งโปร่งทองเสร็จแวะไปที่อนุสาวรีย์สุนทรภู่กันค่ะอนุสาวรีย์สุนทรภู่นะคะตั้งอยู่เลยแหลมแม่พิมพ์ไปทางตำบลกร่ำอำเภอแกลงประมาณ5กิโลเมตรนะคะเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับพระสุนทรโวหารหรือว่าสุนทรภู่ครูกวีเอกของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะ ผู้ที่สร้างสรรค์บทประพันธ์อันทรงคุณค่ามากมายนะคะซึ่งท่านเคยมาเยือนที่อำเภอแกลงแห่งนี้เมื่อครั้งวัยหนุ่มพร้อมกับได้ประพันธ์นิราศเมืองแกลงเอาไว้อีกด้วยนะคะภายในอุทยานค่ะประดิษฐานรูปหล่อสุนทรภู่นั่งในท่าที่กำลังแต่งโครงกลอนอยู่ที่หน้าสระน้ำใหญ่นะคะด้านหน้าทางเข้าก็จะมีเรือนไทยจำลองตั้งอยู่ค่ะอีกทั้งยังมีประติมากรรมรูปปั้นหล่อพระอภัยมณีนางผีเสื้อสมุทรแล้วก็นางเงือกตัวละครในวรรณคดีสำคัญของไทยตั้งอยู่ที่นี่ด้วยนะคะซึ่งออกแบบโดยศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีนับว่าที่นี่เป็นอนุสาวรีย์กวีแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวที่มีอยู่ในประเทศไทยค่ะเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25พฤษภาคม2513นะคะสุนทรภู่หรือพระสุนทรโวหารค่ะได้รับการยกย่องว่าเป็นเชกสเปียร์แห่งเมืองไทยด้วยผลงานมากมายของสุนทรภู่ที่มีความงดงามในด้านงานประพันธ์นะคะทำให้วันนี้ค่ะวันที่26มิถุนายนของทุกปีถือว่าเป็นวันสุนทรภู่ซึ่งเป็นวันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทยโดยแต่ละที่นะคะก็จะจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะส่งเสริมแล้วก็อนุรักษ์ศิลปการประพันธ์บทกวีของไทยเราค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดระยองนะคะบริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ก็จะมีการจัดแสดงพื้นบ้านขบวนแห่ต่างๆเพื่อที่จะรำลึกถึงสุนทรภู่เป็นประจำทุกปีค่ะ
1: ค่ะก็อย่าลืมไปเที่ยวกันนะคะเพราะว่าที่จังหวัดระยองเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เราอาจจะยังไม่เคยไปก็ได้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็อย่างเช่นทุ่งโปร่งทองนะคะดิฉันก็เพิ่งเคยได้ยินนะว่าที่นี่มีความสวยงามจริงๆแล้วเนี่ยจากภาพจริงน
0: ะ
1: จะเป็นสีเหลืองทองอร่ามมากนะคะแต่ว่าวันนี้เราดรอปสีลงมานิดหน่อยค่ะ
0: ถ้าไปช่วงเช้าๆก็จะเป็นสีเขียวแต่ว่าพอไปช่วงเย็นๆหน่อยก็จะเป็นสีเหลืองทองเพราะว่าดวงอาทิตย์สาดส่องลงมา
1: ก็อาจจะแวะไปตั้งแต่ช่วงเช้าเนาะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นเสร็จแล้วช่วงเย็นตอนกลางวันเนี่ยก็ไปเที่ยวที่อื่นก่อนนะคะไปเที่ยวไปนั่งริมทะเลก็ได้ไปดูนางยักษ์วันสุนทรภู่เนี่ยเด็กๆพอพูดถึงวันสุนทรภู่เด็กๆเนี่ยนึกถึงอะไรเด็กๆบอกว่านึกถึงนางยักษ
0: ์น
1: ึกถึงนางยักษ์นะคะก็ไปเที่ยวทะเลระยองกันได้นะผลไม้ก็สดนะคะสดแล้วก็ราคาย่อมยาวด้วยนะคะไปอุดหนุนเกษตรกรค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณอ้อวันนี้นอกจากเป็นวันสุนทรภู่แล้วนะคะวันนี้26มิถุนายนเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะ
0: ค่ะ
1: รวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาร่วมกันสร้างสังคมปลอดภัยซึ่งถ้าหากว่าใครไปพบเจอเบาะแสนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นค้ายาเสพติดหรือว่าคนที่ติดยาเสพติดแจ้งเบาะแสได้นะคะสายด่วนปปส.1386ค่ะแจ้งได้เลยค่ะแล้วก็ข้อมูลที่เราแจ้งเนี่ยจะถือว่าเป็นความลับนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะปิดไว้เป็นความลับการแจ้งเบาะแสไม่ต้องกลัวนะคะพบเห็นว่ามีการค้ายาหรือว่ายาเสพติดอะไรรูปแบบไหนก็ตามนะคะจะถือว่าเราได้ช่วยสังคมค่ะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือว่าใครที่สะดวกเข้าไปทางแอปพลิเคชันก็ได้ค่ะเมนูแจ้งเบาะแสทางรัฐขออภัยค่ะเมนูแจ้งเบาะแสยาเสพติดค่ะเข้าไปในแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราช่องทางที่เราสามารถแจ้งเบาะแสได้หรือใครที่สะดวกอยู่ใกล้ในงานปปส.ดินแดงแล้วก็ปปส.ภาคทั่วประเทศหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดมีทุกจังหวัดนะคะไปแจ้งเบาะแสกันได้ค่ะ หรืออาจจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ก่อนก็ได้นะคะว่าเอ๊ะข้อมูลที่เราเจอเนี่ยเป็นยังไงแล้วเราจะแจ้งเบาะแสทางไหนนะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของปปส.ก็ได้ค่ะ
0: ค่ะวันที่26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะคะ ทางนายกรัฐมนตรีก็ประกาศเดินหน้าปราบยาเสพติดเต็มกำลังเลยค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยนะคะขออภัยค่ะกล่าวคำปราศัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกพุทธศักราช2569นะคะโดยบอกว่าแม้คำว่ายาเสพติดจะเป็นคำที่ทุกคนได้ยินจนชินชาแต่เมื่อปัญหายาเสพติดเข้ามาอยู่ในครอบครัวย่อมสร้างความทุกข์ความสูญเสียจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับปัญหายาเสพติดแล้วก็มุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมค่ะที่ประชุมสมัชชาสหประชา าชาตินะคะจึงได้กำหนดให้วันนี้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะโดยประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศสมาชิกนะคะได้ประกาศเจตนารมณ์และดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐนะคะภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจังค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ย้ำว่ารัฐบาลกำหนดให้การจัดการกับปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นภารกิจที่สำคัญแล้วก็เร่งด่วนนะคะในปีนี้ค่ะจะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็การปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อที่จะเปลี่ยนผู้เสพนะคะให้กลายมาเป็นคนดีของสังคมค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดนะคะก็แจ้งเบาะแสกันไปได้ตามช่องทางที่พี่กบได้แจ้งไว้เมื่อสักครู่นะคะ
1: ร่วมเป็นกำลังสำคัญนะเราก็เปรียบเสมือนป่าสับปะรดนะคนไทยเก่งจะตาย
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่เก่งจะตายเก่งมากๆนะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยบางทีเดี๋ยวนี้โซเชียลมันเยอะเน
0: า
1: ะเจอแค่เบาะแสเนี่ยเราใช้โทรศัพท์มือถือให้เกิดประโยชน์กับประเทศบ้านเรานะคะเอามาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้เนี่ยท่านก็โอ้โหมีภารกิจเยอะนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยท่านเองนะคะพูดถึงเรื่องของ Thailand Fast Pass ซึ่งเป็นโครงการตัวใหม่ซึ่งรัฐบาลเนี่ยเปิดตัวโครงการ Thailand Fast Pass นะคะเพื่อที่จะเร่งรัดเรื่องของการลงทุนท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเองนะคะท่านก็เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีการลงนามความร่วมมือกับ8หน่วยงานค่ะเป็นการลดระยะเวลาการทำงานด้านการลงทุนนะคะถึงคือลดได้เยอะ 20-50% เลยทีเดียวก็ครอบคลุมตั้งแต่การเรื่องของการอนุญาตจัดตั้งโรงงานการจัดทำรายงานที่เรียกว่า

0: มาชิก OECD ค่ะเพื่อที่จะพร้อมเดินหน้าพัฒนาทั้งทรัพยากรมนุษย์โครงสร้างพื้นฐานหรือแม้แต่ความมั่นคงด้านพลังงานค่ะอันนี้ก็จะเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้นะคะรัฐบาลเองก็ได้มอบบัตร Thailand Fast Pass นะคะให้กับ25โครงการสำหรับประเทศไทยนะคะจาก23บริษัทค่ะซึ่งอยู่ในโครงการอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์มูลค่าการลงทุนรวมกว่า 223,000 ล้านบาทค่ะก็คาดว่าจะสร้างงานคุณภาพได้กว่า 13,000 ตำแหน่งค่ะซึ่งเป้าหมายของเขาเนี่ยก็คือผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงนะคะเกือบ700ล้านบาทภายในเดือนภายในปีนี้ปี69นี้นะคะส่วนทางด้านของกระทรวงการคลังก็บอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยเองก็มียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนสูงสุดเนี่ยเป็นประวัติการเลยนะสูงถึง 1.8 ล้านล้านบาทค่ะในขณะที่ไตรมาสแรกของปีนี้นะคะจากปีที่แล้วเนี่ยมาสู่ปีนี้ไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยมียอดคำขอลงทุนกว่า1ล้านล้านบาทแล้วนะคะคือเพิ่มขึ้นเนี่ย 142% ค่อนข้างเยอะนะจากปีที่ผ่านมาจากการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวอีก 10.1% ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเติบโตระดับเลข2หลักครั้งแรกในรอบ10ปีที่ผ่านมาก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อประเทศไทยมากขึ้นรัฐบาลเองก็คาดว่า Thailand Fast Pass นั้นจะช่วยเร่งการลงทุนการสร้างงานหรือแม้แต่เรื่องของเทคโนโลยีและทักษะใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการและก็ SME ไทยเชื่อมโยงตั้งแต่ห่วงโซ่อุปทานสร้างเม็ดเงินให้หมุนเวียนในเศรษฐกิจท้องถิ่นฐานรากหรือแม้แต่การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐนะคะแล้วก็ขีดความสามารถเรื่องของการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไปด้วยค่ะ
1: ก็ถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อหลายภาคส่วนเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการอย่างเดียว
0: ใช่ค่ะเรื่องของคุณภาพชีวิตด้วยนะคะรวมทั้งหมดเลยเศรษฐกิจของประเทศนี่แหละค่ะ
1: ค่ะทีนี้ไปดูเรื่องของการยกระดับบริการด้านยากันบ้างนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ค่ะก็ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนฉบับที่2พุทธศักราช2569นะคะเพื่อที่จะรองรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลหรือว่าเทเลฟาร์มาซีของร้านขายยาแผนปัจจุบันค่ะโดยเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญของการผลักดันเทเลฟาร์มาซีช่วยเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงบริการด้านยานะคะโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือว่าผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางให้สามารถรับคำปรึกษาจากเภสัชกรได้อย่างต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันนะคะยังช่วยยกระดับร้านขายยาไทยให้ก้าวสู่การให้บริการในรูปแบบดิจิทัลที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศค่ะปัจจุบันนี้นะคะทางอย.ได้ประกาศรับรองโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถให้บริการเทเลฟาร์มาซีได้จำนวน7แพลตฟอร์มที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิอย่างรอบด้านแล้วนะคะทั้งด้านกฎหมายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็การกำกับดูแลตามกฎหมายค่ะก็มีทั้งเทเลเฮลท์ไทยแลนด์นะคะอันนี้เป็นของสภาเภสัชกรรมค่ะแล้วก็ฟาร์มแคร์เทเลฟาร์มาซีโดยบริษัทฟาร์มแคร์กรุ๊ปจำกัดนะคะอาร์คมาซีบายฟาซิโนโดยบริษัทโปรฟาซิโนจำกัดค่ะออฟาร์มาซีนะคะโดยบริษัท CPO จำกัดมหาชนร้านยากรุงเทพโดยบริษัทกรุงเทพดรักสโตร์จำกัดนะคะช้อปปี้โดยบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดค่ะแล้วก็ไลแมนโดยบริษัทไลแมนประเทศไทยจำกัดค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่ก็ที่ครอบคลุมนะคะแพลตฟอร์มต่างๆตามน
0: ี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องอัปเดตกันด้วยนะคะโดยเฉพาะวันนี้วันศุกร์ก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการใช้ยาโดยเฉพาะยาสมุนไพรนะคะที่เราใช้อยู่เนี่ยต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะก่อนที่จะไปพบอาจารย์อาสักเล็กน้อยนะคะทักทายคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายคนเนี่ยทักทายมาคุณพิสมัยบอกว่าวันนี้วันสุนทรภู่ใช่ไหม
1: ค
0: ุณพิสมัยบอกว่ารู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีสุภาษิตสอนหญิงของสุนทรภู่โอ้ใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะ คุณพลกฤษนะคะสวัสดีครับสุภาพสตรีทั้งสอง

0: ท่านมาแบบสุภาพมากนะคะ
1: สุภาพสตรี
0: ใช่ค่ะคุณรจนาด้วยนะคะแล้วก็คุณพัทรพรคุณประกิตนะคะบอกว่ารับฟังอยู่เหมือนกันนะคะแฟนพันธุ์แท้ของเราบอกว่ามีคนแอบดมยาดมก่อนเข้ารายการ
2: ดิฉันเองนี่แหละ
0: เราสองคนเราจะพกยาดมเพราะว่าให้เข้ากับคอนเซปต์หน่อยเพราะว่าคอนเซปต์ของวันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพ
1: ค่ะ มีคุณสุพิษนะคะทักทายเข้ามาค่ะคุณดารวรรณส่งสติกเกอร์เข้ามาทักทายกันนะคะคุณสีสะอาดบอกว่าสวัสดียามบ่าย
0: ค
1: ุณชาตรีสวัสดีพี่กบพี่อ้อวันนี้เจอกันว
0: ัน
1: นี้เจอกันที่งาน
0: ถนนดนตรีคุณตรินกริชนะคะบอกว่าสวัสดีถนนดนตรีไลฟ์26มิถุนายนนี้ค่ะอย่าลืมนะคะใครที่ลงทะเบียนผ่าจองไว้แล้วทางออนไลน์ก็คือทางเพจของถนนดนตรีท่านรีบมานะคะเดินทางมาถึงปุ๊บนะคะประมาณสักบ่าย 3-4 โมงเย็น 4 โมงเย็นเนี่ยก็จะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วท่านก็ไปลงทะเบียนเรียบร้อยเพื่อเลือกที่นั่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะปล่อยให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วก็เตรียมขึ้นไปรับชมคอนเสิร์ตเป็นแบบน่ารักน่ารักมินิคอนเสิร์ตนะคะห้องแอร์เย็นฉ่ำเลยคุณ
1: แล้วก็ได้เจอพวกเราด้วยนะคะคุณอัชราบอกว่าสวัสดียามบ่ายวันศุกร์ขอให้หมดไปสักทีหมายถึงหมดทุกหมดโศกน
0: ี้หมดทุกหมดโศกไม่ใช่หมดพวกเรานะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะทักไทยแค่พอหอมปากหอมคอก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกรอบหนึ่งในช่วงครึ่งหลังด้วยค่
1: ะ
0: ตอนนี้อาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีมารอสายเราแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทักทายอาจารย์อากันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะอาจารย์อาวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะปราจีนบุรี
3: วันนี้ก็ร้อนอยู่ค่ะ
0: ยังร้อนอยู่ใช่ไหมคะ
1: มีฝน
0: มีฝนไหมคะมีฝนบ้างไหม
3: มีบางวันค่ะวันนี้ยังไม่มานะคะ
0: ค่ะแต่กรุงเทพเนี่ยตอนกลางวันร้อนมากแต่ว่าพอตกค่ำ
1: มา
0: ฝนตกหลายวันแล้ว 2-3 วันนี้นะคะก็ชุ่มฉ่ำหัวใจไปวันนี้อาจารย์อาคะจะอัปเดตเรื่องของสมุนไพรแต่ว่าก่อนจะไปอัปเดตให้อาจารย์อาพูดถึงการเตรียมงานของวันที่2-5ใช่ไหมคะ2-5กรกฎาคมนี้มหากรรมสมุนไพรครั้งที่23ค่ะใช่ค่ะ
3: ก็ก่อนถึงงานมหกรรมเนี่ยจริงๆตอนนี้เรามีงานที่สามย่านมิตรทาวน์ชั้น5นะคะใครอยู่ใกล้ๆนะคะก็อาไปบูเบกก็ไปออกบูธนะคะวันนี้วันที่2ของการจัดงานนะคะจะมีแจกเป็นหนังสือแกงส้
0: ม
3: นะคะแล้วก็พรุ่งนี้จะแจกหนังสือเกี่ยวกับดูแลลำไส้นะคะเป็นอยู่ในหนังสือซีรีส์บันทึกของแผ่นดินนะ
0: คะ
3: ก็4ทั้งเล่มนะคะหนาอยู่นะคะแล้วก็จะแจกสลับกันนะคะ2เล่มนี้ก็คือพรุ่งนี้แจกแกงส้มเป็นหนังสือนะคะแล้วก็วันที่27แจกสมุนไพรดูแลท้องไส้แล้วก็28วันสุดท้ายจะแจกหนังสือแกงส้มนะคะแล้วก็ต้นไม้ก็วันนี้จะแจกเป็นต้นแป๊ะตำปึงนะคะจะช่วยดูแลเรื่องน้ำตาลความดันนะคะเอาไปปลูกกันได้วันละ100ต้นเท่านั้นนะคะแจกช่วงประมาณบ่าย3นะคะ
1: แล้วก็แป๊ะตำปึง
0: เคยได้ยินแต่ว่าจำรูปลักษณ์ของต้นไม่ได้แล
3: ้
0: ว
3: ต้องเปิดดูนะ
0: คะ
3: แล้วก็วันพรุ่งนี้แจกต้นพญายอนะคะสมุนไพรดูแลผิวหนังพิษแมลงสัตว์กัดต่อยเริ่มงูสวัสดได้หมดนะคะเอาไว้ใช้ดูแลตัวเองที่บ้านนะคะแล้วก็วันสุดท้ายวันที่28มิถุนายนแจกต้นลิ้นมังกรนะคะสมุนไพรแก้ร้อนในบำรุงปอดนะคะแล้วก็ในงานก็มีโปรโมชั่นดีๆ ด้วยนะคะสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะที่จะจัดขึ้นวันที่2-5กรกฎาคมน
0: ะ
3: คะก็มีแจกหนังสือบันทึกของแผ่นดินเล่มใหม่นะคะเป็นเกี่ยวกับสมุนไพรใกล้ตัวที่เราหยิบยกมาใช้ได้เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเหมือนดูแลความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าจุดประกายมาจากเหตุการณ์ที่มีการระบาดของเชื้อโควิดหรือว่าเหตุการณ์สงครามอะไรต่างๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเกิดขึ้นไหมเราก็อยากให้ความรู้ตรงนี้ค่ะให้ไปฟรีๆให้มีติดบ้านไว้แล้วก็เอาไว้แบบต้นไหนเรารู้เราหยิบมาใช้ทำยาได้เองในอนาคตนะคะแล้วก็มีแจกต้นไม้เช่นเคยนะคะแล้วก็เราจะมีการเปิดตัวนะคะตัวเพชรสังคัด 100% ที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าเ ชื่อการค้าหรือชื่อยี่ห้อเนี่ยเพชรร้อยข้อคือเพชรร้อยข้อเนี่ยมันเป็นยาที่อยู่ในโรงพยาบาลอัมพวาเบสสำหรับจ่ายให้กับคนไข้เพื่อดูแลกระดูกนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้มีวางขายทั่วไปนะคะแต่ว่าในปีนี้เราทำเป็นแบบที่ขึ้นทะเบียนที่วางขายทั่วไปได้นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่จะใช้ดูแลกระดูกกระปางกระดูกพุ้นกระดูกหักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีตัวยาน้ำแก้มะขามป้อมสูตรไม่มีน้ำตาลสูตรเก่าก็ยังอยู่นะคะแล้วก็มีตัวครีมกันแดดตัวใหม่นะคะก็ไปเที่ยวชมกันได้นะคะที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติก็ Impact เมืองทองธานีฮอลล์11-12ค่ะ
0: 3 2 3 4 5 4วันด้วยกันนะคะเริ่มวันพฤหัสหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็แจ้งข่าวดีสำหรับแฟนรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งรายการคือชั่วโมงสุขภาพเราก็จะนำตัวเองนะคะยกทัพไปที่นั่นค่ะอาจารย์
1: ยกกองไปเลย
0: ยกกองไปถ่ายรายการที่นั่นนะคะก็จะเป็นบรรยากาศไลฟ์สดเลยก็จะมีช่วงเช้าเนาะช่วงเช้าตั้งแต่10โมงเช้าถึงเที่ยงจะเป็นรายการชั่วโมงสุขภาพนะคะก็จะเป็นบรรยากาศไลฟ์สดในนั้นเลยแล้วก็ส่วนช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองก็ไลฟ์สดนะคะผ่านทางรายการผ่านทางเพจของเรานี่แหละค่ะก็สามารถรับชมรับฟังได
1: ้ค่ะก็ใครไปเที่ยวงานก
0: ็แวะไปหา
1: เราได้นะคะ
0: ทักทายกันได้นะคะเห็นบอกว่าน่าจะมีของแจกเหมือนเดิมนะอาจารย์เตรียมอะไรไปแจกคุณผู้ฟังบ้างไหมคะวันงาน
3: ก็มีคนคอมเมนต์มาว่าไม่แจกให้ผู้ฟังทางบ้านหรอก็คือหนังสือเล่มใหม่อ่ะค่ะน่าจะพิมพ์สดๆแล้วร้อนไปที่นั่นเลย
0: นะคะเอียงเลย
3: ใช่ค่ะก็ต้องรอไปรับที่นั่นแต่ว่าเล่มเก่าๆเนี่ยต้องรอดร.ต้อมแจกนะคะเพราะว่าคลังหนังสือหรือว่าคนที่ดูแลจัดการเรื่องการส่งอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นขึ้นอยู่กับคนของทางพี่ต้อมนะคะ
0: ใช่ค่ะ
3: ส่วนหนูเนี่ยอยู่ในตัวโรงพยาบาลนะคะมาในเรื่องของแบ่งปันความรู้เป็นหลักนะคะ
0: เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าวันจริงเนี่ยท่านดร.ต้อมจะไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่าปีที่แล้วดร.ต้อมก็ไปนะคะแล้วท่านก็บอกว่าแจกเลยแจกในรายการเดี๋ยวปีนี้เรามาลุ้นกันอีกนะคะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวทราบประสานกับคุณบรรลมไปแล้วว่าทางดร.ต้อมเนี่ยประสานมาแล้วว่าโอเคจะมีการแจกไหมหรือว่าอะไรยังไงก็จะแจ้งผ่านทางรายการด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอาจารย์อา
3: วันนี
0: ้จ้ะอะไรนะคะ
3: วันนี้ก็จะมาพูดความรู้นะคะเรื่องของสมุนไพรนะคะที่จะช่วยดูแลเกี่ยวกับระบบเผาผลาญในร่างกายค่ะ
0: ดีเลยค่ะ
1: กำลังสนใจเลยค
0: ่ะเพราะบางคนไม่ค่อยเผาผลาญก็มี
3: ค่ะก็พอเราอายุมากขึ้นนะคะระบบร่างกายต่างๆนะคะมันก็เหมือนทำหน้าที่ได้ด้อยลงนะ
0: คะ
3: พูดง่ายๆว่าเหมือนกับว่าอ้วนง่ายนะคะทั้งที่กินน้อยกินอะไรนิดหน่อยก็น้ำหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คะ
3: มันก็เป็นเรื่องของระบบเผาผลาญในร่างกายที่ทำงานได้น้อยลงอ่ะนะคะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้มีสมุนไพรหรือว่ายาวิเศษอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้การปรับพฤติกรรมร่วมด้วยนะคะวันนี้ก็เลยขอนำก่อนสมุนไพรเนี่ยเป็นเรื่องของการปรับพฤติกรรมนะคะก็คือเอาตั้งแต่เราตื่นมาเลยเนี่ยนะคะแนะนำว่าให้ดื่มเป็นน้ำอุณหภูมิอุ่นๆนะคะตอนตื่นนอน 1-2 แก้วนะคะเพราะว่าน้ำอุ่นเนี่ยอุณหภูมิของน้ำที่มากกว่าน้ำเย็นน่
1: ะ
3: มันก็จะทำให้กระตุ้นระบบเผาผลาญนะคะกระตุ้นการขับถ่ายนะคะมันก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักได้นะมันเป็นปัจจัยเล็กๆปัจจัยหนึ่งนะคะแต่บางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าเออกินน้ำเย็นร่างกายจะได้ใช้พลังงานในการย่อยน้ำเย็นทำให้อุณหภูมิมันลดลงอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่มีการกล่าวถึงเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเอาตามที่ตัวเองรู้สึกว่ามันดีกับสุขภาพโดยรวมมากกว่าเนี่ยนะคะในแง่ของช่วงเวลาตอนเช้ามันเป็นช่วงเวลาของลำไส้ทำงานเด่นเราควรจะขับถ่ายในช่วงนี้นะคะเพราะนั้นการกินน้ำอุ่นตอนตื่นนอน 1-2 แก้วเนี่ยก็น่าจะดีกว่าน้ำเย็นจัดๆนะ
1: คะ
3: แล้วก็วันนึงเนี่ยก็ควรดื่มน้ำอย่างน้อยเนี่ย 1.5-2 ลิตรต่อวันนะคะถ้าไม่ได้มีข้อห้ามอะไรทางการแพทย์ที่ต้องจำกัดน้ำนะคะซึ่งคนไข้โรคไตก็ไม่ใช่ทุกคนต้องจำกัดน้ำอันนี้ต้องไปถามคุณหมอดีๆนะคะบางคนไตยังกำจัดน้ำได้ปกติ นะคะอย่าไปจำกัดน้ำเองค่ะเพราะว่าไตเนี่ยจริงๆถ้าขาดน้ำมากๆก็ทำให้ไตวายได้ทำให้กล้าการทำงานของไตมันแย่ลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหมอยังไม่เคยบอกว่าต้องจำกัดน้ำก็ควรจะดื่มน้ำให้ได้ในปริมาณที่เพียงพอโดยปกติก็ 1.5 ถึง 2 ลิตรต่อวันคนที่เหงื่อออกเยอะเสียเหงื่อเยอะหรือมีท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการดื่มน้ำชดเชยนะคะแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยน้ำเนี่ยมันควรจะเป็นลักษณะของการจิบบ่อยๆระหว่างวันเพราะว่าเวลาที่เราหิวแล้วเราไปหยิบขนมมากินนะคะบางทีความหิวนั้นน่ะมันอาจจะเป็นความกระหายน้ำก็ได้นะคะเออแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะเอาอะไรเข้าปากสักอย่างเนี่ยจริงๆถ้าเราลองดื่มน้ำบางทีเราอิ่มนะคะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักได้นะคะต่อมาก็คือพอเราตื่นนอนดื่มน้ำแล้วอะไรแล้วเนี่ยเราก็ออกไปเดินออกกำลังกายนะคะสักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็รับแสงแดดอ่อนๆยามเช้าเนี่ยมันจะได้ทั้งวิตามินดีนะคะวิตามินดีเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของกระดูกภูมิคุ้มกันเป็นวิตามินดีจากธรรมชาติยังไงก็ไม่เกิดพิษกับร่างกายนะคะวิตามินดีเนี่ยมันจะถูกสร้างโดยการสังเคราะห์จากชั้นไขมันใต้ผิวหนังนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามหลักความจริงคือวิตามินดีจะสร้างได้มากพอต่อเมื่อแดดมันต้องแรงหน่อยนะคะแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ไหวที่จะไปโดนแดดตอนกลางวันเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราพอเก็บไปได้ก็เก็บแต้มไปก่อนนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยผู้สูงอายุนะคะไขมันชั้นไขมันใต้ผิวมันบางลงการสังเคราะห์วิตามินดีก็อาจจะทำได้ไม่มากเพียงพอแต่ไม่เป็นไรเราเก็บแต้มไปก่อนนะคะทีนี้การออกกำลังกายเนี่ยจริงๆถ้าเอาตามหลักการเนี่ยมันต้องได้150นาทีต่อวันนะคะแล้วเราก็หารวันดูว่าอาทิตย์นึงเราจะออกกี่วันสมมติว่าเราจะออก5วันวันนึงเราก็ควรออกอย่างน้อย30นาทีนะ30นาทีคูณ5วันก็จะได้ตามเกณฑ์150นาทีต่อสัปดาห
1: ์
3: อันนี้คือในตำราเขาว่าแบบนั้นเลยแต่ว่าจะทำได้ไม่ได้ก็ว่ากันอีกทีนึงนะคะทีนี้ในคนที่อายุเยอะแล้วรู้สึกว่าออกไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆการที่เราเขย่งเท้าขึ้นลงช้าๆเนี่ยนะคะจะท่ายืนหรือท่านั่งอยู่เฉยๆเนี่ยก็ทำให้ร่างกายใช้พลังงานมากขึ้นนะคะก็เป็นการเผาผลาญนะคะเช่นขย่งเท้าขึ้นลงช้าๆนะคะ20ถึง30ครั้งเอาสัก2รอบนะคะก็เป็นการเผาผลาญร่างกายอย่างหนึ่งนะคะหรือว่าระหว่างวันเนี่ยเราอย่าไปนั่งๆนอนๆ นะคะก็ลุกเปลี่ยนอิริยาบถนะคะทุกๆครึ่งถึง1ชั่วโมงนะคะโดยเฉพาะคนวัยทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดื่มน้ำแล้วก็แวะไปเข้าห้องน้ำบ้างนะยืดเหยียดมันก็จะทำใหเขาเรียกว่าอัตราการเผาผลาญพลังงานพื้นฐานของเราเนี่ยมันไม่เฉื่อยไม่ต่ำเกินนะคะหรือว่าใครที่แบบโอ้ไม่มีเวลาหรอกไปออกกำลังกายตอนเช้าครึ่งชั่วโมงก่อนไปทำงานเนี่ยนะคะจริงๆเราอาศัยเดินหลังมื้ออาหารนะคะสัก10ถึง15นาทีสมมติว่าเราเดิน10นาทีหลังมื้ออาหารวันหนึ่งเราเดิน3มื้อเราก็ได้ละครึ่งชั่วโมงนะคะก็คือเดินไป5นาทีเดินกลับมาที่เดิม5นาทีก็จะได้10นาทีละนะคะอันนี้ก็เป็นแบบทริคเคล็ดลับง่ายๆที่เราอาจจะแบบทำให้น้ำหนักตัวเราเนี่ยไม่เพิ่มหรือว่าลดลงได้ถ้าเราใช้หลายๆอย่างวิธีร่วมกันนะคะทีนี้มื้อเช้าเนี่ยจริงๆไม่ควรจะงดนะคะเพราะว่าคนที่กินน้อยมากๆเนี่ยร่างกายเราก็สามารถที่จะปรับตัวเองให้ระบบการเผาผลาญมันทำงานแย่ลงได้เหมือนกันนะคะคือจะเห็นได้ว่าคนที่แบบว่าไปอดอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วมันจะเหมือนโยโย่ถ้ากลับมากินเท่าเดิมเพราะว่าอัตราการเผาผลาญมันถูกพยายามเก็บสะสมพลังงานนะคะคือร่างกายเราจะกลัวตายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอย่าไปกินน้อยเกินต้องกินพอดีคือไม่มากและไม่น้อยเกินข้าวเช้าเนี่ยจริงๆต้องกินแล้วก็ต้องเป็นข้าวเช้าที่มีคุณภาพคือเราอย่าเริ่มต้นมื้อเช้าด้วยเครื่องดื่มรสหวานกาแฟเย็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือถ้าแบบอาหารที่เข้าปากอันแรกของเราเนี่ยเป็นกาแฟหวานๆน้ำหวานๆเนี่ยค่ะมันจะทำให้การคุมน้ำตาลในเลือดทั้งวันเนี่ยมันเหวี่ยงมากนะคะจริงๆข้าวเช้าควรจะเป็นแบบว่าอาหารเป็นมื้อหลักอะค่ะก็คือมีโปรตีนสูง หน่อยนะคะเพื่อทำให้อยู่ท้องอิ่มท้องมีผักมีเส้นใยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากคุมน้ำหนักลดน้ำหนักได้ดีเนี่ยจริงๆเราควรจะมีผักอยู่ในทุกๆมื้อของอาหารพยายามทำให้ได้นะคะตั้งใจว่าเราจะกินผักในทุกๆมื้อของอาหารส่วนพอเราตั้งเป้าตั้งใจแล้วเนี่ยมันจะกินได้แค่2มื้อก็ยังดีกว่าวันนึงไม่ได้กินผักเลยอ่ะนะคะแล้วก็ลำดับในการกินอาหารเนี่ยถ้ามื้อนั้นมีผักก็ให้เริ่มจากผักก่
1: อ
3: นนะคะแล้วก็ตามด้วยโปรตีนนะคะโปรตีนก็คือพวกเนื้อปลาไข่อกไก่เต้าหู้ถั่วต่างๆนะคะอันนี้ก็จะทำให้ระดับน้ำตาลหลังมื้ออาหารเนี่ยมันไม่พุ่งก็คือเราเอาพวกข้าวเนี่ยมาไว้ลำดับหลังสุดนะคะหรือกินให้น้อยหน่อยนะคะก็คือข้าวเนี่ยถ้าเลือกได้ก็เป็นข้าวที่มันมีเส้นใยพวกข้าวกล้
1: อง
3: นะคะพอเรากินแบบสมมติข้าวกล้องกับไข่ต้มหรือว่ามีไก่มีปลาสักนิดหน่อยแล้วก็มีผักเคียงโหอันนี้เป็นอาหารที่เลิศนะคะ
0: คือ
3: ถ้ากินอย่างนี้ได้บ่อยๆก็น้ำหนักไม่น่าจะขึ้นนะคะแล้วก็น้ำหนักไม่ขึ้นเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเวลาเรากินแล้วย่อยมันอยู่ท้องแล้วน้ำตาลที่มันย่อยจากอาหารที่มันขึ้นในกระแสเลือดเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเหวี่ยงเหวี่ยงแบบเร็ว
1: oh.
3: แล้วเวลาตกก็ไม่ตกเร็วเพราะว่าคนที่กินน้ำหวานสมมุติเราดื่มน้ำหวานแก้วนึงเนี่ย น้ำตาลจะขึ้นเร็วมากเลยเพราะว่ามันไม่ต้องใช้อะไรย่อยถูกไหมคะมันก็เข้าเลือดได้ไวกว่ากัน แล้วเวลาน้ำตาลที่มันขึ้นสูงเร็วๆอ่ะเวลานั่นร่างกายจะรีบออกมาจัดเก็บน้ำตาลหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งอินซูลินออกมาเก็บน้ำตาลเพราะนั้นเนี่ยพอลำหลังเยอะเนี่ยมันจะตกเร็วด้วยคือขึ้นเร็วตกเร็วคนไข้ก็จะรู้สึกหวยน้ำตาลอีกก็จะเป็นวงจรว่ากินไปเถอะขนมทั้งวันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็โปรตีนเนี่ยจริงๆก็ให้กินเนี่ย 1.2 ถึง 1.6 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันหรือถ้าจำง่ายๆก็เป็นตัวเลข1ก็ได้สมมติว่าเราหนัก60กิโลก็กินโปรตีนให้ได้60กรัมซึ่งจริงๆเนี่ยมันเดี๋ยวนี้เขาออกว่าถ้าเราไม่ต้องไม่ได้มีภาวะอะไรที่ต้องจำกัดโปรตีนเนี่ยมันขยับไปได้ถึง 1.6 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันแต่จริงชีวิตคนทั่วไปถ้าไม่ได้แบบตั้งใจกินจริงๆอ่ะก็ไม่น่าจะถึงอยู่แล้วค่
1: ะ
3: ยกเว้นแบบพวกเล่นกล้ามอะไรอย่างเงี้ยที่เขาอยากจะเอาแบบกล้ามเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงอ่ะโปรค่ะ
0: อาจารย์กบอ่ะเกือบกิโลเลยนะ
3: เกือบกิโลเลยนะอ๋อ
1: หมายถึงว่า
0: เนื้อสัตว์อ่ะโปรตีนต้องกินอ่ะแต่เรา
1: โปรตีนที่พี่กบกินคืออะไรเนื้อ
0: ไข่
1: นึกว่าเนื้อเกือบโลย่อยไม่ได้นะย่อยไม่ทัน
0: ไม่ทันอันนี้เกือบกิโลเลย
3: อื่นค่ะแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีแบบพวกเครื่องดื่มโปรตีนนะคะที่มันอาจจะให้โปรตีนสูงแต่เราก็ต้องทำใจนิดนึงว่าบางทีมันจะตกฉลากหรือเปล่าไม่รู้นะทีนี้ถ้าคนที่ค่าไตน้อยกว่า60ตัว GFR ค่ะและยังไม่ฟอกไตแนะนำว่ากินแค่ 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันนะคะก็คือถ้าไต GFR น้อยกว่า60ต้องกินโปรตีนน้อยกว่าคนปกตินิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ต้องกลัวหรอกคิดว่าในชีวิตคนโดยส่วนใหญ่ไม่น่าจะกินถึงถ้าไม่ได้ตั้งใจกินจริงๆนะ
1: คะ
3: ทีนี้โปรตีนเนี่ยมันจะช่วยรักษากล้ามเนื้อนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อเราเนี่ยมันมีองค์ประกอบของโปรตีนเป็นหลักนะคะซึ่งกล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นเหมือนเตาเผาพลังงานนะคะคือเหมือนเราจะสังเกตได้ว่าคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะๆเนี่ยเขาจะกินแบบไม่ค่อยอ้วนอ่ะคือเหมือนกินอาหารได้เยอะกว่าเราอ่ะแต่ถ้าคนที่แบบกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยกินอะไรนิดนึงเนี่ยมันก็จะอ้วนง่ายเพราะว่ามันไม่มีตัวเผาพลังงานคือกล้ามเนื้อมันจะเก็บน้ำตาลไปใช้ได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้ไม่ดื้ออินซูลินนะคะแล้วก็เวลาเรากินอาหารเนี่ยถ้าเราอยากที่จะลดพุงหรือควบคุมน้ำหนักค่ะเราพยายามกินให้มันตรงเวลานะคะก็คือจะกิน3มื้อก็ได้แต่ว่าพยายามกินให้เป็นเวลาแล้วก็กินไม่มากไปไม่น้อยไปแล้วก็กินเป็นมื้อไม่กินจุกจิกที่สำคัญคือมื้อเย็นอย่าไปกินดึกน
1: ะ
3: ต่อให้เช้ากลางวันเรากินดีเลยแต่ว่ามื้อเย็นมื้อสุดท้ายเรากินดึกเนี่ยมันมักจะน้ำหนักไม่ค่อยลงแล้วก็ลงพุงง่ายนะคะแล้วก็ลดพวกของหวานขนมเบเกอรี่น้ำหวานของแปรรูป รวมถึงของเค็มของเค็มจะทำให้บวมง่าย
0: ค่ะ
3: แล้วก็ของทอดก็คือพยายามจำกัดลดลงกว่าเดิมถ้าเราอยากจะควบคุมน้ำหนักนะคะอย่างตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ถ้าไปกินน้ำหวานเอาสัก 3-4 วันนี้พุงมาเลย
1: มาถึงกินติดกันใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะแบบชานมไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนร่างกายไม่รับเลยอ่
1: ะ
3: ไม่เผาผลาญเลยก็คือจะกินบ้างแต่ว่ากินบ่อยไม่ได้แล้วก็รู้ตัวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเป็นเรื่องการนอนนะคะจริงๆแล้วการนอนที่ดีเนี่ยทำให้เราไม่อ้วนนะคะเพราะว่าถ้าเรานอนดึกนอนน้อยอะค่ะมันจะทำให้เราหิวบ่อยหิวจุบหิวจุบจิบหิวหวานนะก็เพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าเรานอนดึกหรือเราไม่นอนเนี่ยมันจะทำให้คอร์ติซอลหรือว่าฮอร์โมนความเครียดอ่
0: ะ
3: มันถูกเพิ่มขึ้นง่ายด้วยนะคะซึ่งความเครียดเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกหิวบ่อยเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าคนที่ใช้สมองเยอะๆเนี่ยแม้ว่าไม่ได้ใช้กำลังร่างกายอะไรเนี
0: ่
3: ยแต่ถ้าวันนั้นแบบคิดเยอะเครียดเยอะนะคะมันก็จริงๆมันก็มีทั้งคนที่แบบว่าเครียดแล้วกินได้น้อยนะแต่ว่าเครียดแล้วกินเยอะก็
0: ม
3: ีเพราะว่าความเครียดเนี่ย
0: แต่เราอะอยู่ในโหมดเครียดแล้วกินเยอะ
3: ใช่คือเคยสังเกต
0: ยิ่งงานเยอะยิ่งกินเยอะ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าคือจริงๆเราเป็นเหมือนกับว่าทำงานใช้สมองเยอะเราจะรู้ได้เลยว่าวันไหนแบบที่เราใช้ความคิดเยอะมันเหมือนใช้พลังงานเยอะก็จะรู้สึกหิวอะไรเงี้ยบางทีมันเป็นแบบอยากจะกินช็อกโกแลตอยากอะไรเงี้ยก็คือมันอาจจะเป็นคอร์ติซอลที่หลั่งมากขึ้นนะคะทีนี้สมุนไพรนะคะสมุนไพรตัวแรกที่จะมาแนะนำเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วสมุนไพรที่ช่วยดูแลเรื่องน้ำหนักตัวค่
0: ะ
3: ลดความอ้วนเนี่ยเขาก็จะเป็นพวกตระกูลเพิ่มการเผาผลาญคือจะเป็นพวกฤทธิ์เผ็ดร้อนหน่อยถ้าเราไปเจอพวกอาหารเสริมที่มันลดน้ำหนักเนี่ยเขาก็จะใส่พวกสารสกัดพริกไทยอะไรเงี้ยใช่ที่มันเร่งไฟแบบเพิ่มการเผาผลาญการย่อยอาหารอะไรเงี้ยค่ะแต่บางทีกินนานๆมันก็อาจจะไม่ค่อยดีกับร่างกายคือบางทีมันร้อนเกิดร้อนในได้นะคะเพราะนั้นถ้าเอาแบบตัวเบสิกหน่อยอ่ะก็คืออยากจะแนะนำเป็นตัวขิงนะคะแต่ขิงเนี่ยก็ยังมีโอกาสร้อนในได้นะคะทีนี้เขามีการศึกษานะคะว่าการกินขิงผง2กรัมละลายในน้ำร้อนหลังอาหารเช้านะคะเขาเทียบระหว่างคนที่กินกับไม่กินเนี่ยนะคะเขาพบว่าคนที่กินขิงน้ำขิงต่อน้ำขิงนั่นแหละนะคะ2กรัมหลังอาหารเช้าจะใช้พลังงานในการเผาผลาญอาหารเนี่ยมากขึ้น43กิโลแคลอรี่คือเขามีเครื่องมือวัดอะ
1: ค่ะ
3: คือเหมือนกับว่ามันเห็นต่างกันเลยระหว่างคนกินกับไม่กินคือร่างกายมันจะมีระบบเมตาบอลิซึมเผาผลาญที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ขิงเนี่ยมันยังมีการศึกษาในเรื่องของการลดน้ำหนักลดรอบเอวลดภาวะดื้ออินซูลินลดไขมันลดการอักเสบหรือว่าแก้ปวดข้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งส่วนใหญ่เขาจะกินอยู่ที่1-3กรัมต่อวันนะคะแล้วก็งานวิจัยก็จะทำอยู่ที่ประมาณสัก 2-3 เดือนที่ติดตามนะคะก็เอาหยิบยกข้อมูลตรงนี้ไปใช้ได้ในเรื่องของขนาดแล้วก็ระยะเวลาหรือเราจะกินจุดๆก็ได้เพราะว่ามันก็แล้วแต่คนอย่างตัวเองเนี่ยถ้ากินขิงปุ๊บเนี่ยตุ่มขึ้นในปากเลยคือเหมือนร้อนใน
0: ร้อนใน
3: ใช่ค่ะคือเป็นวันนั้นเลยนะเป็นหลังจากกินไม่กี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบจะกินมากไม่ได้บางทีต้องลดขนาดการกินลงมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตีผลางานจริงตีผลาก็อย่างของตัวเองจะเหมาะกับตีผลาเพราะว่าตีผลานั้นมันเป็นยาเย็นทีนี้กลไกของมันในการลดน้ำหนักเนี่ยนะคะมันจะไม่ได้ออกแนวเชิงกระตุ้นการเผาผลาญธาตุไฟแบบขิง
1: นะคะ
3: แต่ว่ามันจะไปปรับสมดุลเกี่ยวกับการย่อยอาหารนะคะลำไส้นะคะการขับถ่ายทำนองนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันจะลดน้ำหนักในทุกคนที่กินเพราะว่าเหมือนกับว่าฤทธิ์ของมันอ่ะจะขึ้นอยู่กับขนาดยาด้วยคือยิ่งกินเยอะขนาดยาสูงก็จะมีโอกาสลดน้ำหนักตัวได้มากขึ้นตามขนาดยาเพราะนั้นบางคนกินก็แก๊กๆแบบ 2-3 เม็ดต่อวันนะคะบางทีก็อาจจะไม่ได้ลดนะคะแต่ว่าเราก็หวังผลเรื่องของการปรับลำไส้ปรับอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะว่ามันมีการศึกษาว่ามันช่วยปรับ สมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ให้มีแบคทีเรียตัวที่ดีที่มักจะเจอในคนผอมมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือมะระขี้นกนะคะมะระขี้นกจะลดน้ำหนักตัวไม่เก่งแต่ว่ามันจะลดน้ำตาลเก่งซึ่งจริงๆเนี่ยตอนนี้การดูแลน้ำหนักตัวการลดพุงลดความอ้วนเนี่ยเขาเหมือนเทรนมันไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องของไขมันเท่าไหร่ละมันจะมาทางน้ำตาลคือเขาจะให้เราลดการกินพวกแป้งพวกขนมพวกน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราสามารถที่จะจัดการน้ำตาลได้ดีอะค่ะมันก็มีชัยไปกว่าครึ่งนึงเพราะนั้นถ้าเรานึกถึงตัวที่จะช่วยควบคุมน้ำตาลเนี่ยก็มะระขี้นกก็จะเป็นตัวแรก
1: ๆ
3: นะแต่ว่าเป็นยาเย็นก็อาจจะต้องกินจุดๆนะคะ
0: ถ้าเราผสมกันแบบผสมแบบว่าเหมือนปั่นมาผสมขิงกับมะระอะไรแบบนี้ค่ะ
3: ก็ได้คือเป็นเชิงอาหารนะคะเพราะว่าคืออย่างนี้บางคนเหมือนกับว่า
0: ทำเป็นอะไรเหมือนจิงเจอร์ช็อตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ได้ค่ะก
0: ็
3: เป็นเชิงแบบเครื่องดื่มสุขภาพแต่ว่าคืออย่างนี้คือบางคนคือต้องบอกว่ากินมะระเนี่ยมันจะลดน้ำตาลเก่งแต่ว่าถ้ากินนานๆเนี่ยบางคนนั้นถ้าไฟในร่างกายมันน้อยคือเป็นคนแบบว่าระบบเผาผลาญไม่ค่อยดีก็อาจจะต้องหยุดบ้างเพื่อไม่ให้ร่างกายมันเย็นเกินอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็ตัวอื่นนะคะก็จะมีพวกกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบเขียวพวกเนี้ย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับระบบเผาผลาญได้อย่างกระเจี๊ยบเนี่ยได้ทั้งไขมันความดันน้ำตาลจริงๆก็มีข้อมูลแต่ไขมันจะเก่งสุด
0: ค่ะกระเจี๊ยบตัวไหนคะอาจารย
3: ์กระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบแดง
0: อ๋อกระเจี๊ยบแดงนะคะ
3: ใช่ค่ะกระเจี๊ยบเขียวก็ได้น้ำตาลไขมันเพราะว่านี้มันเป็นกลไกมันจะเป็นเรื่องของเส้นใยอาหารก็คือเวลาเรากินผักอะค่ะมันจะช่วยชะลอการดูดซึมพวกน้ำตาลไขมันจากอาหารเข้าสู่กระแสเลือดได
1: ้ค
3: ่
1: ะ
3: วันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
0: อันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าคนไทยหลายคนก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพแบบนี้แหละค่ะทั้งน้ำหนักขึ้นด้วยเนาะแล้วก็บางคนเนี่ยน้ำตาลเยอะ
1: ระบบเผาผลาญ
0: น้อยลงพังน้อยลงอาจจะใช้ตัวช่วยแบบนี้นะคะเราไม่ต้องไปพึ่งยาหรือว่าตัวช่วยอย่างอื่นเราดูแลด้วยสมุนไพรไทยแล้วก็ที่สำคัญนะคุณหาได้ง่ายขิงใครอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยปลูกเลยนะคะขิงก็ต้อง
1: เลือกที่เหมาะกับตัวเองด้วยนะอย
0: ่
1: างที่อาจารย์บอกว่าขิงบางทีบางคนทานแล้วก็ร้อนในเน
0: ี่ยคือทานแค่พอประมาณอย่าแบบไปฟาสต์เกินไปมากเกินไปอะไรก็ไม่ดีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะคุณอ้อ
1: ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อาค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
4: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
8: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนน้ำพระทัยสู้การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
4: 13:53 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะที่เราอาจจะมีเวลาน้อยนิดค่ะแต่เราพยายามที่จะเปิดสายให้ได้มากที่สุดเลยนะคะ
5: ค่ะตอนนี้มีสายจากชัยภูมินะคะคุณบัวค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับคุณกบคุณอ้ออาจารย์อาครับ
4: ค่ะใช่เลยค่ะ
6: กับเรียนถามว่ามีกรีดบัวหลวงเยอะแล้วทีนี้ถ้าเราจะเอาไปทำอะไรทานโดยตรงเลยได้ไหม
4: กิบบัวหลวงนะคะ
6: เพราะว่าใครๆจะสัญญาณอัลไซเมอร์จะถามหา
4: อ๋ออาจารย์แนะนำ
7: ก็ส่วนใหญ่ก็ชงเป็นชาค่ะหรือว่าถ้าเป็นแบบแห้งนะคะหรือว่ากินสดก็ได้อยู่ค่ะที่เห็นเมนูที่เขามาทำกินกันมักจะกินเหมือนพวกเมี่ยงคำใช่ค่ะก็คือใช้แทนพวกใบชะพลูค่ะทีนี้ต้องบอกว่าตัวกิบบัวแดงเองเนี่ยก็มีฤทธิ์ต้านสมองเสื่อมนะคะแต่ว่าสำหรับตำรับที่อภัยภูเบศนะคะจะใช้แบบสูตรตำรับเป็นกิบบัวแดงผสมบัวบกแล้วก็ผสมพริกไทยในสัดส่วน1:1:1นะคะเพราะนั้นเนี่ยฤทธิ์ของกิบบัวแดงตัวเดียวอาจจะไม่เท่ากันกับฤทธิ์ของยาทั้ง3ตัวในตำรับค่ะแต่ก็ใช้เป็นทางเลือกได้ค่ะ
6: อ๋อแต่ถ้าจะให้ได้ผลก็ต้องจากไฟบูเบตนะ
7: ครับได้ค่ะคือหมายความว่าให้ข้อมูลไว้เฉยๆเดี๋ยวว่าจะได้เข้าใจตรงกันว่าฤทธิ์ที่มันเกิดจากกิบบัวแดงตัวเดียวมันไม่เท่ากับฤทธิ์ของยาทั้งตำรับค่ะ
6: ครับผมครับกระเจี๊ยบแดงเป็นกระเจี๊ยบสุดแล้วกระเจี๊ยบแห้งได้ผลดีกว่ากันครับก็มีเม็ดกระเจี๊ยบแดงอยู
4: ่กระเจี๊ยบแดงแห้งกับสดนะคะ
7: ค่ะผลในด้านไหนอะคะ
6: ที่กล่าวไปตะกี้
7: เนี่ยทั่วไปคือจริงๆมันการศึกษาส่วนใหญ่เขาไม่ใช้กระเจี๊ยบสดค่ะเขาใช้ในรูปแบบของชาชงกระเจี๊ยบหรือว่าสารสกัดกระเจี๊ยบค่ะคือเวลาทำการศึกษาเนี่ยถ้าเรากินใช้แบบสดให้คนกินอะมันคล้ายๆกับว่ามันจะ มันจะเขาเรียกว่าไงควบคุมขนาดยาได้ยากอะค่ะ
4: อ๋อปริมาณ
7: เออคือเขาต้องการให้ทุกๆคนอะได้ยาในปริมาณที่เท่ากันเพื่อวัดผลเพราะนั้นการศึกษาส่วนใหญ่ของสมุนไพรอะจะไม่ค่อยมีแบบการใช้สดแต่ทีนี้ในมุมมองของตัวเองเนี่ยก็คิดว่าเราจะใช้สดหรือแห้งก็ได
4: ้
7: ค่ะแบบสดเนี่ยมันน่าจะได้ในเรื่องของวิตามินซีที่สูงกว่าตัวแบบแห้งค่ะส่วนฤทธิ์อื่นๆเช่นฤทธิ์ในการลดความดันไขมันหรือว่าควบคุมน้ำตาลเนี่ยคิดว่าคงจะไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่าถึงเราใช้สดอะค่ะสุดท้ายเราก็ต้องถาดความร้อนเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็ต้องชงเป็นน้ำเครื่องดื่มสกัดออกมาอีกทีนึงหรือแห้งเนี่ยเขาก็ต้องไปต้มเหมือนกันเพราะฉะนั้นคิดว่าคงจะไม่ได้ต่างกันแบบ อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติอะไรค่ะ
6: การที่จะชงทานหรือว่าต้มทานไม่ควรผสมน้ำตาลหรือไม่ควรผสมในไหนได้ผลดีกว่ากันครับ
7: อ๋อไม่ควรสิคะคือแต่ถ้าเรากินรสเปรี้ยวไม่ไหวจริงๆเนี่ยมันก็พอจะแต่งรสได้บ้างค่ะเออแต่ว่าถ้าเอาแบบดีต่อสุขภาพเลยเนี่ยเราหวังผลเรื่องของความดันน้ำตาลไขมันอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ควรจะผสมเพราะว่าอย่างชาชงของอภัยภูเบศเนี่ยก็ไม่มีน้ำตาลค่ะ
4: ขอบคุณค่ะคุณบัว
6: ครับเดี๋ยวจะปลูกต่อไปครับขอบคุณครับ
4: น่าจะไม่ทันน่าจะไม่ทันนะเพราะว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์อาฝากทิ้งท้ายหน่อยค่ะ
7: ค่ะก็เชิญชวนไปเที่ยวนะคะงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะก็มีปีละครั้งค่ะในงานเราก็มีจัดนิทรรศการนะคะให้ความรู้นะคะทั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือว่าแบบเสวนามีเวทีให้ไปนั่งฟังความรู้ตลอดทั้งวันฟรีนะคะแล้วก็ในงานก็ไม่ได้มีแค่ภัยภูเบศไปเท่านั้นนะคะก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆนะคะที่เขาตั้งใจนะคะเป็นงานของชาติอ่ะนะคะที่เขาส่งเสริมงานเกี่ยวกับสมุนไพรไทยค่ะก็เป็นงานที่น่าไปค่ะ
4: ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์อาช่องทางสำหรับใครที่จะโทรเข้าไปปรึกษาเรื่องสุขภาพหน่อยค่ะ
7: ค่ะก็ถ้าอยากปรึกษาเรื่องสุขภาพนะคะก็โทรมาได้นะคะที่เบอร์0372111289ในเวลาราชการค่ะส่วนอีกเบอร์หนึ่งจำไม่เคยได้เดี๋ยวไว้ค่อยบอกตอนหลัง
4: ค่ะหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ของอภัยภูเบศก็ได้นะคะ
5: ค่ะค่ะก็ต้องขอบพระคุณเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะคะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะอาจารย์
7: ค่ะ
5: สวัสดีค่ะมีท่านผู้ฟังหลายท่านทักทายเข้ามานะคะขออภัยมีบางท่านถามเข้ามาด้วยแต่ว่าตอบไม่ทัน
4: เวลาไม่พอใช่ค่ะวันนี้อาจารย์ก็คุยเรื่องของความรู้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีประโยชน์มากๆนะคะใครถามไม่ทันไม่เป็นไรศุกร์หน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะแต่ว่าวันศุกร์หน้าเนี่ยเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเราจะเปิดสายทางไลฟ์สดหรือเปล่า
5: ต้องดูสถานการณ์กันอีกทีนะคะเดี๋ยวจะแจ้งท่านผู้ฟังอีกครั้งนึงค่ะ
4: ค่ะ
5: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคืบหน้าอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งพิสูจน์กรณีคลิปเสียกลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินพร้อมเร่งพิสูจน์กรณีคลิปเสียงเชื่อมโยงนักการเมือง
8: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตการเข้ารับตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารฉบับจริงทั้งจากโรงพิมพ์ในจังหวัดสมุทรปราการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการปปช.พิจารณาแนวทางการไต่สวนต่อไปพร้อมกันนี้เลยค่ะที่การปปช.ได้มีแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อเข้าช่วยตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงโยงกับรัฐการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์นั้นปปช.จะนำไปประมวลเป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนและต้องผ่านกระบวนการตรวจพิสูจน์อย่างรัดกุมตัดสินประดับสินรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวเวเนซุเอลาและเตรียมทีมยูซ่าไทยแลนด์พร้อมสนับสนุนด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลาล่าสุดรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาได้อนุมัติให้ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือยูซาจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าปฏิบัติการตอบโต้เหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาได้ในส่วนของปภ.ได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและสนับสนุนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซาไทยแลนด์ได้ติดตามสถานการณ์ผ่านระบบ VOS OCC ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่ทีมค้นหาและกู้ภัยกลางทั่วโลกที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสากลใช้ติดตามข้อมูลปัจจุบันประเทศไทยได้แจ้งสถานะติดตามสถานการณ์และแจ้งทีมยูซาไทยแลนด์เตรียมความพร้อมหากได้รับคำสั่งจากรัฐบาลจะส่งชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติยูซาไทยแลนด์สนับสนุนประเทศเวเนซุเอลาตามกระบวนการจุธามาศรักษา พันธ์รายงาน
1: ยูนิเซฟระบุเด็กประมาณ 3.9 ล้านคนกำลังได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลานางแคทเธอรีนรัสเซลผู้อำนวยการบริหารองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานว่าความเสียหายในหลายพื้นที่ของเวเนซุเอลาหลังเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมากำลังส่งผลกระทบกับเด็กประมาณ 3.9 ล้านคนพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเด็กและครอบครัวของผู้เสียชีวิตในภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งนี้ยูนิเซฟกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานระดับประเทศและพันธมิตรเพื่อประเมินความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาและสนับสนุนความพยายามในการดำเนินมาตรการตอบสนองในการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ประสบภัยให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลการรักษาความปลอดภัยการฟื้นฟูจิตใจการจัดหาน้ำดื่มสะอาดและพื้นที่ปลอดภัยคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอปลาปากอำเภอวังยางอำเภอนาแกอำเภอเรณูนครอำเภอธาตุพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเคียนซาอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอบ้านนาสารอำเภอเวียงสาอำเภอไซบุรีอำเภอพระแสงอำเภอพนมอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอถ้ำพนาราอำเภอทุ่งสงอำเภอช้างกลางอำเภอนาบอนอำเภอบางขันอำเภอขนอมอำเภอสิชนอำเภอนพิตำอำเภอท่าสาราอำเภอพรมคีรีอำเภอปากพนังอำเภอหัวไซอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปากพยูนอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงอำเภอกวนกาหลงอำเภอมะนังอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปงอำเภอทับปุดอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอบ้านนาสารอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมศกนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนัก ักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
13: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
15: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
13: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
13: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
16: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
13: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
12: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
13: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

ตัวจริงของหัวใจโลกทั้งใบไอยกให้เธอหมดแล้วเธอเป็นเหมือนดังทุกอย่างที่ใจฉันนั้นแน่แน่โอหากไม่มีเธอแล้วจะอยู่ยังไง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันที่28มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมย้ำ5ข้อห้ามหากฝ่าฝืนเสี่ยงมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
8: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันที่28มิถุนายนนี้จึงกำชับให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจมีโทษทั้งจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งพร้อมเน้นย้ำ5ข้อห้ามสำคัญได้แก่ห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งห้ามถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วห้ามฉีกหรือทำลายบัตรเลือกตั้งและห้ามจำหน่ายหรือจัดเลี้ยงสุราในเขตเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันที่27มิถุนายนถึงเวลา 18:00 น.ของวันที่28มิถุนายนผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายแตกต่างกันไปตั้งแต่โทษปรับจนถึงโทษจำคุกและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันรักษาความสุจริตและความสงบเรียบร้อยของการเลือกตั้งหากพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราหรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภารัตน์สมบัติรายงาน
1: กองทัพบกโต้แย้งแถลงการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาพร้อมยืนยันการปฏิบัติของฝ่ายไทยอยู่ภายในอธิปไตยของประเทศไทยซึ่งไม่ได้รุกล้ำอธิปไตยตามที่กล่าวอ้าง
9: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายไทยในพื้นที่ชายแดนระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้ว โดยยืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจต่างๆในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวของกองทัพไทยเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงซึ่งได้ดำเนินการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยมิได้รุกรามอธิปไตยของฝ่ายกัมพูชาตามที่พยายามกล่าวอ้างโดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในกรอบข้อตกลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคมของปีที่ผ่านมาที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดไว้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ทางการอิรักยืนยันยังไม่มีแผนจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกกลุ่มโอเปกสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงน้ำมันของอิรักเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตามที่สื่อท้องถิ่นของอิรักรายงานว่ารัฐบาลอิรักกำลังพิจารณาจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกหากโควต้าการผลิตน้ำมันของอิรักไม่ได้รับการปรับเพิ่มขึ้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดโดยกระทรวงน้ำมันของอิรักได้นั้นย้ำถึงความสำคัญของการทบทวนโควต้าการผลิตน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตที่ยั่งยืนของประเทศสมาชิกซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้รับการอนุมัติจากทุกประเทศที่เกี่ยวข้องและคำนึงถึงความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจของอิรักทั้งนี้เศรษฐกิจของอิรักพึ่งพารายได้จากการส่งออกน้ำมันดิบเป็นหลักโดยรายได้จากน้ำมันคิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ90ของรายได้ทั้งหมดของประเทศน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
12: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
13: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
15: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอก การเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
20: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบวันทันข่าว
21: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบวันแทนข่าวประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจประจำวันดังนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ชูโมเดลชุมชนร้อมรักขจัดยาเสพติดในกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจำปี2569วันนี้ที่ห้องประชุมช้างเผือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดกระบี่ประจำปี2569รวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569พร้อมทั้งนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมต่อต้านยาเสพติดและมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานองค์กรและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2569ท่ามกลางภาคีเครือข่ายกว่า500คนเข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กล่าวว่าสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในปัจจุบันได้สร้างความเดือดร้อนแก่ทุกภาคส่วนจังหวัดกระบี่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยยึดโมเดลชุมชนร้อมรักเพื่อให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการดูแลช่วยเหลือและติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยตั้งเป้าหมายให้ผู้ผ่านการบำบัดกลับคืนสู่สังคมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ80โดยอาศัยความเข้มแข็งของชุมชนในการติดตามดูแลและส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างกระบี่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพสังคมปลอดภัยและชุมชนเข้มแข็งที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ไฟเขียววาระแต่งตั้งโอนย้ายเลื่อนตำแหน่งพร้อมเคาะปรับโครงสร้างส่วนราชการและแผนอัตรากำลังนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ครั้งที่6ทับ2569ที่ห้องประชุมปลายพระยาสารกลางจังหวัดกระบี่ในโอกาสนี้ที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ครั้งที่5ทับ2569โดยได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาพร้อมรับทราบตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างลงทั้งนี้ในที่ประชุมมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนและรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นโอนและรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารรับโอนข้าราชการประเภทอื่นย้ายพนักงานส่วนตำบลจ้างพนักงานตามภารกิจปรับปรุงตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีทักษะให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงานต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งประเภทวิชาการจากตำแหน่งปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการโดยปรับระดับตำแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลจากตำแหน่งครูเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วยและจากตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นตำแหน่งครูให้องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้นตลอดจนเห็นชอบผลการประเมินของข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการ

0: 1แห่งและกำหนดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2แห่งเพื่อให้การบริหารงานบุคคลและจัดโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพผช.กระบี่ลงพื้นที่อำเภอคลองท่อมติดตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO 2569มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายวีระเพ็ญจำราดพัฒนาการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางอุทัยวันสุวรรณกำเนิดพัฒนาการอำเภอคลองท่อมและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองท่อมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านห่วงใยจากใจGLO ประจำปีงบประมาณ2569ณครัวเรือนนางสาววนิดาแดงล่าบ้านเลขที่44/5หมู่ที่1ตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี
1: ่ที่นี่สถานีวิทยุ
2: ไม่เอาสินบน
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขตสาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้นตลอดจนเห็นชอบผลการประเมินของข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมการพิจารณาการขอความเห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง3ปีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ขออภัยค่ะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ถึง2569 2แห่งรวมถึงการปรับปรุงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลประเภทวิชาการจากระดับชำนาญการเป็นระดับชำนาญการพิเศษการคัดเลือกคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการกำหนดตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล1แห่งและกำหนดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2แห่งเพื่อให้การบริหารงานบุคคลและจัดโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพผช.กระบี่ลงพื้นที่อำเภอคลองท่อมติดตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO 2569มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายวีระเพ็ญจำราดพัฒนาการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางอุทัยวันสุวรรณกำเนิดพัฒนาการอำเภอคลองท่อมและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองท่อมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านห่วงใยจากใจGLO ประจำปีงบประมาณ2569ณครัวเรือนนางสาววนิดาแดงล่าบ้านเลขที่44/5หมู่ที่1ตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและตรวจสอบความก้าวหน้าของการก่อสร้างบ้านติดตามการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบโครงการรวมทั้งให้กำลังใจเจ้าของบ้านและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานโดยพบว่าการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ร่วมการกับกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างบ้านให้ประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยใหม่มั่นคงถาวรเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระบบ GP Map และครัวเรือนยากจนเป้าหมายในระบบ GP Map ที่ประสบปัญหาสภาพบ้านไม่มั่นคงถาวรสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนของประชาชนและช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ GP Map ที่ตกเกณฑ์ทั้ง5มิติโดยโครงการเป็นการแก้ปัญหาในมิติด้านความเป็นอยู่คือมีสภาพบ้านพักอาศัยที่ไม่มั่นคงถาวรโครงสร้างบ้านไม่มีความแข็งแรงโดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย เทศบาลเมืองกระบี่ร่วมสร้างทักษะชีวิตเยาวชนเสริมความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมนายอิทธิชัยตันบุตรนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ได้มอบหมายให้นายสุพานภูมิพมรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการมีภูมิคุ้มกันทางความคิดเพื่อให้เยาวชนสามารถดำ

0: เนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมมีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและสังคมภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและวัยเรียนเพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตแก่เด็กและเยาวชนโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล2คลองจีลาดโรงเรียนอมาตย์พาณิชย์นุกูลและโรงเรียนเมืองกระบี่เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาวะทางเพศการสร้างคุณค่าในตนเองการวางแผนชีวิตและการตัดสินใจอย่างเหมาะสมผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับพยากรณ์อากาศและข่าวบริการค่ะ
1: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
2: wow.
1: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
3: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
4: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
5: คนไทยไม่เอาสินบน
4: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศข้อดีของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือความสะดวกรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาเมื่อต้องการค้นหาข้อมูลหรือติดต่อสื่อสารกับผู้คนแต่โซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์ก็มีข้อเสียต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานต่างๆได้ง่ายทั้งโพสต์ข้อความรูปภาพหรือวิดีโอที่ตัวเราเองอาจพลั้งเผลอหรือพลาดท่าถูกขโมยผลงานไปแบบไม่รู้ตัว
7: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: รอบวันบริการพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมถึงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆคลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายนนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรต่อไปติดตามข่าวบริการค่ะครม.ไฟเขียวกฟผ.เดินหน้าโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะที่1โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในพื้นที่ชายแดนโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญ2แห่งได้แก่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศโดยจะมีการก่อสร้างและปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงรวมถึงขยายสถานีไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟและลดความเสี่ยงไฟฟ้าดับในวงกว้างในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากจะมีการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง230กิโลโวลต์พร้อมขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูงตาก2และแม่สอดเพื่อรองรับทั้งความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารจะมีการตัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง115กิโลโวลต์ธาตุพนมมุกดาหารลงที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร2เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่ โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าครั้งนี้ช่วยยกระดับพื้นที่ชายแดนให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศรองรับการค้าการลงทุนและการขยายตัวของระบบโลจิสติกระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านพร้อมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงและมั่นคงมากขึ้นขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวและเชื่อมโยงระบบพลังงานของไทยเข้าสู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืนจบข่าวนางสาวสุดารามพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่อำนวยการผลิตนายอำนวยใจเกลี้ยงช่างเทคนิคควบคุมเสียงและดิฉันรุจิราบูรณทรัพย์ผู้ประกาศสวัสดีค่ะ
1: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
2: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
1: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
2: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
1: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
2: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
1: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
4: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
5: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
6: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
8: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
11: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
10: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
11: ก
0: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
8: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ืนเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็มีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบแช่น้ำอ่ะรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและใส่พระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงยางชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: พระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules
2: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
3: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: พระองค์ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาได้รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธ จำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่สองก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2 องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานนึงก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
2: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเกิดจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะได้ว่าเรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาลซ์บูร์กนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วเนี่ยผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตสถานผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งเป็นอยู่ในพระทัยท่านตลอดมาครับ
3: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิด ต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
1: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
2: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทูตทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกัมพูชาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยแล้วและมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างนึงที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะเขาบอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

0: หลังกำแพงสูงของเรือนจำคือชีวิตของผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังรอคอยโอกาสจากสังคมบางคนคือผู้ป่วยบางคนคือผู้สูงอายุบางคนคือเด็กเล็กที่เติบโตอยู่กับแม่ภายในเรือนจำแม้จะเป็นผู้ก้าวพลาดแต่ทุกชีวิตยังคงต้องการโอกาสและรอคอยความหวังในการเริ่มต้นใหม่เสมอ
1: สถานีวิทยุประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์หารือผู้บริหารระดับสูงสหภาพยุโรปเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU เพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที่
4: เป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
1: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
1: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
1: ไม่ทำลายอนาคต
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์หารือผู้บริหารระดับสูงสหภาพยุโรปเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU เพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุน
8: นางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังนำคณะทีมไทยแลนด์เดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงของสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU ให้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไทยตั้งเป้าว่าจะต้องเร่งสรุปการเจรจา FTA ไทย EU โดยเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจร่วมกันโดยปัจจุบัน EU เป็นคู่ค้าอันดับ4ของไทยมีมูลค่าการค้ารวม 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าหากการเจรจาบรรลุผลจะช่วยเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารรวมถึงยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ EU ในระยะยาวปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานชี้แจงแนวทางจัดเก็บค่าไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพร้อมเร่งรัดการไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ให้ครบถ้วนเพื่อลดภาระประชาชน
9: นายคุณพัทรีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ชี้แจงถึงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสาธารณะว่าปัจจุบันการยกเว้นเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสาธารณะในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ10ของปริมาณการใช้ในพื้นที่นั้นเป็นไปตามนโยบายและมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโด ยกกฟมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การไฟฟ้านครหลวงหรือกฟนและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟพปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งที่ผ่านมาได้เร่งรัดให้ทั้งสองการไฟฟ้าดำเนินการติดตั้งมิเตอร์วัดไฟสาธารณะให้ครบถ้วนตั้งแต่ปี2566เพื่อให้สามารถจำแนกปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้อย่างโปร่งใสโดยกฟนมีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569ขณะที่กฟพอยู่ระหว่างทยอยดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศปฏิพลสุทัศน์พรมมารายงาน
2: จังหวัดสงขลาเปิดงาน Job Fair 2026 แอดสงขลาเชื่อมโอกาสการมีงานทำเปิดตำแหน่งงานกว่า 2,000 อัตราพร้อมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพครบวงจร
10: สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่เปิดงาน Job Fair 2026 แอดสงขลาประจำปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่26ถึง29มิถุนายน2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หางานได้พบกับนายจ้างโดยตรงพร้อมส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพและการมีงานทำนายสันตินันตสุวรรณรองปลัดกระทรวงแรงงานประธานในพิธีกล่าวว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสการมีงานทำและการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องด้วยงานJob Fairเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการกับผู้หางานลดช่องว่างของตลาดแรงงานและเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานไทยมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะจะได้รับฟังนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:10 นถึง 16:30 นค่ะทางสวท.11 สถานีในสังกัดสปท.5ค่ะโดยวันนี้ค่ะสวท.เกาะสมุยเป็นแม่ข่ายผลิตรายการพร้อมกับทีมงานสวท.เกาะสมุยค่ะภายใต้การอำนวยการผลิตของนายโสพลเข้มการนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้ค่ะดิฉันพนิตาเจียนผันค่ะ
1: และดิฉันสิริวิภาพวงจำปีค่ะ
0: ค่ะเราสองคนค่ะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะน้องแอมคะเรามีด้วยกัน2ช่วงเนา
1: ะ
0: ช่วงแรกค่ะเป็นช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะก็จะมีเรื่องของนายกนะคะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระสังฆราชค่ะและก็เรื่องของวันสุนทรภู่ค่ะรวมไปถึงข่าวจากพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาค่ะและอีกช่วงนึงค่ะเป็นช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนดีกว่าเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะท่านนายกค่ะได้ประกาศเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเต็มกำลังค่ะเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกชวนประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้กล่าวคำปราศัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดค่ะท่านนายกกล่าวว่าแม้คำว่ายาเสพติดจะเป็นคำที่ทุกคนได้ยินจนชินชาแต่เมื่อปัญหายาเสพติดเข้ามาอยู่ในครอบครัวแล้วค่ะย่อมสร้างความทุกข์ความสูญเสียจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับปัญหายาเสพติดและมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมค่ะทั้งนี้ค่ะที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะโดยประเทศไทยนะคะในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกนะคะได้ประกาศเจตนารมณ์และดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมรณรงค์กันอย่างจริงจังค่ะท่านนายกได้ย้ำว่ารัฐบาลกำหนดให้การจัดการกับปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจที่สำคัญและก็เร่งด่วนค่ะและในปีนี้ค่ะจะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนนะคะแบบเบ็ดเสร็จการปรับปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปรับปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพค่ะผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมค่ะซึ่งหากพบเห็น

0: สังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการเหล่าทัพและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครค่ะในการนี้นะคะนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะเพื่อถวายพระกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องอันเป็นคุณูปการสำคัญต่อการทำลงรักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาค่ะตลอดจนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่สังคมไทยค่ะภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเสด็จออกณภายทีหน้าพระอุโบสถและทรงบาทพระสงฆ์จากนั้นสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาจำนวน108รูปเดินรับบิณฑบาตโดยมีนายกรัฐมนตรีและภริยาหรือผู้ร่วมพิธีร่วมตักบาตรถวายพระกุศลโดยพร้อมเพียงกันค
1: ่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ค่ะยังเป็นวันสุนทรภู่ด้วยค่ะน้องแอมเพื่อเป็นการรำลึกกวีเอกของโลกค่ะผู้ฝากมรดกภาษาไทยไว้ข้ามกาลเวลานะคะก็จะมีบทกลอนนึงค่ะที่ได้กล่าวไว้ว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดค่ะเพียงหนึ่งวรรคจากบทประพันธ์ของสุนทรภู่ก็ยังคงสะท้อนแง่คิดได้อย่างร่วมสมัยแม้เวลาจะล่วงเลยมามากกว่า200ปีค่ะในทุกๆวันที่26มิถุนายนนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่วันรำลึกถึงกวีเอกของโลกค่ะหากยังเป็นวันที่ปลุกความทรงจำของคนไทยหลายรุ่นให้ย้อนนึกถึงบรรยากาศในห้องเรียนภาษาไทยนะคะการท่องบทอาขยานค่ะการแข่งขันอ่านทำนองเสนอแต่งกลอนตอบปัญหาวรรณคดีนะคะและก็จัดกิจกรรมตามฐานต่างๆค่ะที่เต็มไปด้วยทั้งเสียงหัวเราะนะและความสนุกสนานค่ะซึ่งผลงานของท่านสุนทรภู่นะคะไม่ว่าจะเป็นพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองหรือว่าสุภาษิตสอนหญิงค่ะล้วนเป็นวรรณกรรมที่หล่อล้อมการใช้ภาษาไทยของคนไทยมาหลายชั่วอายุคนค่ะส่วนชาวเพชรบุรีนะคะก็ยังคุ้นเคยกับนิราศเมืองเพชรค่ะซึ่งบันทึกเรื่องราววิถีชีวิตผู้คนและความงดงามของเมืองเพชรบุรีไว้อย่างละเอียดจนกลายเป็นมรดกทางวรรณศิลป์นะคะอันทรงคุณค่าค่ะแต่ก็หลายๆท่านนะคะยังเข้าใจคลาดเคลื่อนค่ะว่าวันสุนทรภู่นะคะเป็นชาวจังหวัดระยองนะคะคือทั้งที่หลักฐานนะคะทางประวัติศาสตร์ได้ระบุว่าท่านเกิดวันที่26มิถุนายน2329ค่ะบริเวณพระราชวังบวรสถานพิมุขฝั่งธนบุรีค่ะซึ่งปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้กล่าวว่าวันนี้นะคะยังเป็นวันที่ช่วยปลูกฝังให้เด็กไทยได้รักภาษาไทยรู้จักคุณค่าของวรรณกรรมและตระหนักว่าถ้อยคำที่งดงามค่ะสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจข้ามกาลเวลาได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดค่ะ
0: ค่ะสำหรับช่วงที่2นะคะไปติดตามข่าวในพื้นที่จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่และจังหวัดพังงาค่ะในช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องกันค่ะ
2: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

ค่ะช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะนำเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีแก่ผู้ประสบสาธารณภัย3รายค่ะเป็นเงินทั้งสิ้น 260,000 บาทค่ะขออภัยค่ะ 260,000 บาทค่ะวันนี้นะคะที่ห้องศรีสุราษฎร์ชั้น2ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีให้แก่ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน3รายค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260,000 บาทคือนางสาวมัณฑนาผ่องผิวจำนวนเงิน 80,000 บาทเหตุจากอุทกภัยนายสุรสิทธิ์บ้านสะอาดจำนวนเงิน 130,000 บาทเหตุจากอุทกภัยและนางวรรณาแดงรัตน์จำนวน 50,000 บาทเหตุจากช้างป่าทำร้ายค่ะทั้งนี้นะคะสืบเนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีหนังสือแจ้งผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือ

0: ผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยกรณีเสียชีวิตจำนวน2รายค่ะและเหตุช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตจำนวน1รายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งจังหวัดได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเหตุฉุกเฉินภัยพิบัติเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายใต้ระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งนายพระดอนปิศานันทกุลนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือจำนวน 260,000 บาทโดยโอนให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยค่ะเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะ
1: ค่ะมีอีกหนึ่งข่าวค่ะในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้นะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะซึ่งภายในงานนะคะมีการจัดแสดงจากชมรมทูบีนัมเบอร์วันค่ะโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาการนำเสนอวีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโอกาสนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้อ่านสารนะคะเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2569ค่ะพร้อมนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดตลอดจนร่วมแสดงสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อแสดงพลังของทุกภาคส่วนในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรวมเฝ้าระวังป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กเยาวชนครอบครัวและชุมชนอันจะนำไปสู่สังคมที่ปลอดภัยและปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะไปกันที่พื้นที่ของนครศรีธรรมราชค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกค่ะเมื่อวันนี้นะคะ25มิถุนายนที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น4ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกค่ะเพื่อรองรับกระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะโดยมีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้นะคะเพื่อติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมในทุกมิติค่ะทั้งด้านข้อมูลวิชาการการบริหารจัดการพื้นที่การประชาสัมพันธ์และการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมค่ะ
1: ค่ะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมากันที่จังหวัดกระบี่ค่ะจังหวัดกระบี่ค่ะขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสหรือได้รับผลกระทบจากกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแจ้งเบาะแสศูนย์ดำรงธรรมได้ทันทีนายอังกูลศรีลาเทวกูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่เปิดศูนย์ดำรงธรรมรับแจ้งเบาะแสและรับเรื่องผู้ได้รับผลกระทบกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมตามกฎหมายตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยนะคะเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนค่ะโดยในที่ประชุมนะคะหากประชาชนพบเห็นการทุจริตการสอบดังกล่าวค่ะสามารถที่จะแจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมค่ะและก็มีล่าสุดนะคะมีการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ครั้งที่6ค่ะมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้และเทศบาลตำบลแหลมสักที่บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาลให้เทศบาลทั้ง2แห่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคมและผู้สอบแข่งขันได้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมเช่นกันค่ะตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะ
0: ค่ะจากจังหวัดกระบี่มาปิดท้ายกันที่จังหวัดพังงาค่ะพังงารวมพลังจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569ค่ะประกาศเจตนารมณ์รวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดค่ะหอประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างอำเภอเมืองพังงานายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดโดยมีนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนภาคประชาชนนักเรียนนักศึกษาและภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมแสดงพลังและประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันค่ะ โอกาสนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยเน้นย้ำว่าปัญหายาเสพติดเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดพังงานะคะจะเดินหน้าบูรณาการการทำงานในทุกมิติทั้งในด้านการป้องกันการปราบปรามการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูผู้ผ่านการบำบัดพร้อมส่งสารถึงประชาชนว่าผู้เสพติดยาเสพติดนะคะมีความผิดตามกฎหมายแต่หากสมัครใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษารัฐพร้อมให้โอกาสและให้ความช่วยเหลือค่ะเพื่อกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมอย่างมีคุณภาพค่ะ
1: ค่ะก็ขอขอบคุณข่าวนะคะในช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะทั้งข่าวในพื้นที่ของนครศรีธรรมราชนะคะกระบี่และพังงาค่ะช่วงต่อไปพบกับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะ
2: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: เตือนภัยค่ะซ้ายถ่ายคลิปไลฟ์นะคะต้องรู้5เรื่องเสี่ยงผิดกฎหมายค่ะนั่นก็คือ1ค่ะหมิ่นประมาทสร้างความเกลียดชังพูดด่าใส่ร้ายหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงค่ะเท่ากับผิดกฎหมายค่ะ2ค่ะเผยแพร่เนื้อหาลามกอนาจารนะคะแม้แค่แชร์ต่อก็อาจมีความผิดค่ะ3ค่ะบิดเบือนหรือว่าเผยแพร่ข้อมูลเท็จนะคะตัดต่อแต่งเติมข้อมูลทำให้คนเข้าใจผิดเสี่ยงผิดพ.ร.บ.คอมค่ะ4ค่ะละเมิดลิขสิทธิ์นำคลิปเพลงหรือว่าผลงานคนอื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและ5ค่ะโฆษณาหรือว่าชักชวนดื่มแอลกอฮอล์แสดงชื่อโลโก้หรือเชิญชวนให้ดื่มเท่ากับผิดกฎหมายค่ะซึ่งเป็นข้อมูลจากสำนักงานกิจการยุติธรรมค่ะ
0: ค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะขอขอบคุณผู้อำนวยการสปท5นายโสพลเขี่ยมการที่อำนวยการผลิตในวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวในครั้งถัดไปในวันจันทร์ที่29มิถุนายนค่ะเวลา 16:10 นถึง 16:30 นโดยสวทพังงาเป็นแม่ขายการผลิตรายการค่ะวันนี้ทีมงานสวทเกาะสมุยดิฉันสิริวิภาพวงจำปีค่ะ
1: ดิฉันพนิตาเจียนผันค่ะ
0: ค่ะขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ค่ะพบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ทำหน้าที่ผลิตรายการค่ะพบกับคุณผู้ฟังในวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่26เดือนมิถุนายนปีพ.ศ.2569ซึ่งรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศค่ะตั้งแต่เวลา 16:30 นไปจนถึงเวลา 17:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะนำเรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาบอกเล่าผ่านรายการค่ะและในวันนี้สวท.ศรีสะเกษขอน้อมนำเรื่องราวพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษมานำเสนอให้กับทุกท่านได้ติดตามกันค่ะพบกันค่ะในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

วันเสาร์ที่19พฤศจิกายนพ.ศ. 2498พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จจากพระตำหนักที่ประทับแรมค่ายทหารกองพลที่6เพื่อไปประทับรถไฟพระที่นั่งขบวนพิเศษณสถานีรถไฟอุบลราชธานีบริเวณสถานีรถไฟอุบลราชธานีมีกองเกียรติยศทหารตำรวจลูกเสือและมีข้าราชการพ่อค้านักเรียนและประชาชนมาส่งเสด็จอย่างเนืองแน่นขบวนรถไฟพระที่นั่งเคลื่อนออกจากสถานีรถไฟอุบลราชธานีเวลา 9 นาฬิกาท่ามกลางเสียงชัยโยและเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญขบวนรถไฟพระที่นั่งถึงสถานีรถไฟกันทรารมอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษรถไฟพระที่นั่งหยุด3นาทีเพื่อให้ราษฎรที่มาคอยรับเสด็จบริเวณสถานีรถไฟได้มีโอกาสชมพระบารมีพญารามราชภักดีปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรจังหวัดศรีสะเกษขบวนรถไฟพระที่นั่งถึงสถานีรถไฟศรีสะเกษเวลา 10 นาฬิกา 33 นาทีบริเวณสถานีรถไฟมีกองเกียรติยศและวงดุริยางค์ตำรวจลูกเสือและมีราษฎรนักเรียนมารอเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จลงจากรถไฟพระที่นั่งภรรยาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษทูลเกล้าถวายช่อดอกไม้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงจากนั้นทั้งสองพระองค์ได้เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกษหรือโรงเรียนสตรีสิริเกตในปัจจุบันเพื่อทอดพระเนตรหอประชุมของโรงเรียนซึ่งพระองค์ได้มอบภาพยนตร์ส่วนพระองค์เพื่อหาทุนในการก่อสร้างและทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบอีกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับบนพระราชอาสน์ในหอประชุมครูใหญ่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดทูลเกล้าถวายของและรับพระราชทานเหรียญที่ระลึกจากนั้นทั้งสองพระองค์จึงได้เสด็จไปยังบริเวณสารกลางจังหวัดศรีสะเกษซึ่งมีราษฎรรอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นทรงประทับบนพระราชอาสน์ณมุขสารกลางจังหวัดศรีสะเกษโดยมีนายกิตติยะทะการีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในขณะนั้น

ในการนี้ในห่วงหงสมบัติได้ทูลกล้าถวายช้างเพศผู้อายุประมาณ6ปีชื่อว่าพลายสมนึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสความว่าได้ทราบถึงความยากของราษฎรในจังหวัดศรีสะเกษว่าได้รับอุปสรรคนานาประการในการทำมาหากินรู้สึกเป็นห่วงและขอให้ทุกคนมีความมานะบากบั่นในการเลี้ยงชีพและจะได้ขอให้รัฐบาลเพิ่มความช่วยเหลือให้มากขึ้นและพระราชทานพรว่าต่อแต่นี้ไปขอให้ความแล้งแค้นจงสูญสลายจากไปจนหมด

จากนั้นจึงได้ลงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมีราษฎรจำนวนมากทูลเกล้าถวายผ้าไหมผ้าสิ้นผ้าสโลงผ้าขาวม้าและผ้าสบายนอกจากนี้ยังมีสิ่งของอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากแล้วทั้งสองพระองค์ทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จไปยังสถานีรถไฟเพื่อประทับรถไฟพระที่นั่งไปยังจังหวัดสุรินทร์ในเวลา 12:20 น.ขบวนรถไฟพระที่นั่งเคลื่อนออกจากสถานีรถไฟศรีสะเกษพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงแย้มพระสวนที่พระเกลรถไฟพระที่นั่งทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทรงโบกพระหัตถ์แก่ราษฎรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จเป็นจำนวนมากรถไฟพระที่นั่งหยุดที่สถานีรถไฟอุดมพรพิสัย3 นาทีเพื่อให้บรรดาข้าราชการประชาชนที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทบริเวณสถานีรถไฟอุดมพรพิสัยอำเภออุดมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษได้ชมพระบารมีจากนั้นขบวนรถไฟพระที่นั่งเคลื่อนผ่านลำห้วยทับทันเข้าสู่เขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เป็นการเสด็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติในจังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่19 พฤศจิกายนพ.ศ. 2498

0: ณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสวท.ศรีสะเกษค่ะการเสด็จเยือนในแต่ละครั้งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสร้างความปลื้มปิติให้กับประสบนิกรที่รอรับเสด็จพระองค์ท่านค่ะและในวันนี้เรามีความรู้สึกของประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษที่ได้รับเสด็จพระองค์ท่านผ่านมาแล้วกว่า70ปีค่ะก็ยังคงตรึงตาอยู่ในหัวใจจวบจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้ค่ะยังได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมายึดถือมาปฏิบัติจวบจนทุกวันนี้ค่ะติดตามกันได้ค่ะในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: เมื่อปีพุทธศักราช2498ผมจำได้ว่าคุณแม่บอกว่าจะพามาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงในความรู้สึกดีอกดีใจมากเลยเพราะว่าประการแรกนั้นจะได้มาเที่ยวเมืองศรีสะเกษแล้วก็แต่ความเข้าใจนั้นไม่ปรากฏว่าจําไม่ทราบว่าท่านคือใครหรอกแต่ว่าท่านบอกแม่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าพระเจ้าแผ่นดินแต่ถ้าจะมาต้องมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะต้องตื่นประมาณตีสองซึ่งบ้านเราก็จะเรียกว่าไก่ขันกบขันครั้งแรกนะครับประมาณตีสองเพราะรถจะมารับประมาณตีสี่หรือไก่ขันกลางนะครับแต่ด้วยความรู้สึกของเราแล้วนั่นก็นอนไม่หลับนะครับก็ตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนนั่นแหละเพราะว่าคุณแม่นั้นจะตื่นนึ่งข้าวตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับเราก็ตื่นด้วยพอถึงเวลานะครับรถมารับก็ดีใจนะครับปรากฏว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ขึ้นรถนะครับท่านได้ขี่รถยนต์นะครับแต่การเดินทางคมนาคมจากบ้านพลยางนะครับแต่ก่อนนั้นบ้านพลยางเนี่ยอยู่ตำบลหมู่สูงอำเภอเมืองซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่เป็นอำเภอวังหินนะครับการเดินทางนั้นประมาณสัก4ชั่วโมงนะครับเพราะทางนั้นก็คดเคี้ยวไปนะครับไม่สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้นะทุกวันนี้เราจะนั่งรถไปถึง15นาทีก็ถึงแล้วพอมาถึงเมืองศรีสะเกษนะครับรถก็จะจอดที่ทางโรงพยาบาลศรีสะเกษนะครับให้เราเดินไปคนไม่รู้คนมาจากไหนรู้สึกในความรู้สึกส่วนตัวนะคนเยอะมากเลยนะครับพี่น้องก็มาต่างก็ตั้งใจแน่วแน่นะครับว่าจะมาเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินพอถึงเวลาถ้าผมจำไม่ผิดเวลาประมาณ4โมงเช้านะครับท่านก็เสด็จลงมานะครับลงมาจากศาลากลางก็ทุกตอนเติมนั้นคนทุกคนก็จะนั่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับพอพระองค์ท่านเสด็จลงมานี่ทุกคนก็จะลุกยืนขึ้นนะครับในความรู้สึกส่วนตนนั้นนะครับก็ไม่เห็นนะครับก็ได้ขึ้นนั่งคอคุณลุงท่านหนึ่งนะครับให้นั่งคอท่านยืนขึ้นนะครับแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับไม่เห็นตรงที่ท่านมารับช้างซึ่งมีผู้ถวายร้านผมจำได้ว่าร้านห่วงหงสมบัตินะครับนำช้างมาถวายนะครับแล้วก็เห็นไม่นานนะครับประมาณสัก 3-4 นาทีนะครับท่านก็จะเยี่ยมไปเรื่อยๆก็ไกลไปเรื่อยๆนะครับแล้วท่านก็จะเสด็จขึ้นไปที่ศาลากลางอีกคุณพ่อคุณแม่ก็จะพามารอส่งเสด็จที่โรงเรียนการช่างในสมัยก่อนปัจจุบันนี้ก็คือหน้าโรงพยาบาลที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับแต่ก่อนนั้นเป็นโรงเรียนการช่างรุ่นหลังมานี้ก็คงจะไม่รู้หรอกว่าโรงเรียนการช่างมันอยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ตรงนั้นแหละครับตรงที่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับมันเป็นถนนแบ่งซีกลางระหว่าง โรงพยาบาลเก่ากับโรงพยาบาลใหม่ที่สร้างอยู่เป็นหอพักของแพทย์นะครับก็ยืนอยู่ตรงนั้นรอจนท่านจะเสด็จกลับนะครับจะเสด็จไปที่อุทุมพรพิสัยผ่านไปที่อุทุมพรพิสัยพอรถขบวนผ่านมานะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาพนมมือไหว้ตั้งแต่หัวรถจักรนะครับท่านขบวนรถไฟก็จะไปช้าๆนะครับขับเคลื่อนไปเรื่อยๆจนถึงสุดขบวนสุดท้ายนะครับทุกคนที่อยู่ในขบวนรถนั้นนะครับก็โบกมือทั้งหมดนะครับพวกเราก็พนมมือนะครับถ้าถามว่าเห็นไหมเขาก็จะตอบว่าไม่เห็นแต่ว่าความเชื่อความศรัทธาความนับถือนะครับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าให้พนมมือไหว้เราก็พนมมือไหว้ตั้งแต่หัวจดท้ายขบวนรถนะครับถ้าถามว่าเห็นไหมเขาก็จะตอบว่าไม่เห็นแต่ว่าความเชื่อความศรัทธาความนับถือนะครับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าให้พนมมือไหว้เราก็พนมมือไหว้ตั้งแต่หัวจดท้ายขบวนรถนะครับทีนี้ในความรู้สึกส่วนตนนะครับก็เห็นว่าพระองค์ท่านเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในความรู้สึกของเรานะครับนั่นคือสิ่งที่ได้จากการเข้าเฝ้าในครั้งนั้นนะครับหลังจากนั้นมานะครับก็ไม่ได้ผ่านไปผ่านมานะครับแต่สิ่งที่ได้นำพระราชดำรัสมาใช้กับชีวิตประจำวันที่ท่านพูดที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าในตรงนี้แหละครับท่านหลายท่านอาจจะถามว่าทำไมผมเองแม้แต่เกษียณอายุราชการแล้วก็ยังไปปลูกป่าอยู่ไปทุกปีละหลายป่านะครับปีนี้ก็ปลูกมาแล้ว2ป่าแล้วก็คิดว่าอย่างน้อยจะให้ได้สัก5ป่านะครับนั่นคือความสำนึกนะครับที่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับปีนี้ผม78ปีก็เข้าเฝ้าท่านครั้งแรกนั้นปีอายุ7ขวบนะครับก็นานพอสมควรครับขอบคุณมากครับ
0: และเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานติดตามกันได้ค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: ทุกครั้งที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรพระองค์ท่านก็ได้ทรงติดตามงานเกี่ยวกับโครงการของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านแสดงความห่วงใยต่อเกษตรกรจะทรงซักถามถึงพี่น้องเกษตรกรอยู่ตลอดเวลาว่ามีการมาศึกษาดูงานที่ศูนย์ของพระองค์ท่านมากน้อยเพียงใดพระองค์ท่านทรงติดตามเสมอและก็ทรงแสดงความห่วงใยนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเข้ามาศึกษาดูงานแล้วก็นำพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์แล้วก็ความรู้ต่างๆไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองเพื่อสร้างรายได้กันขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่ศูนย์แห่งนี้นะครับก็จะมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกษตรกรเข้าไปสามารถที่จะไปรับบริการไม่ว่าจะด้านพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะครับด้านประมงนะครับด้านพัฒนาที่ดินต่างๆด้านป่าไม้ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมากแล้วก็ขยายผลติดไปสู่เกษตรกรตามต่างจังหวัดต่างๆที่เข้ามาศึกษาดูงานในครั้งนี้แล้วก็นำไปปฏิบัติหลังจากที่ดำเนินการในเรื่องของการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในศูนย์หลังนั้นแล้วก็แล้วแต่ที่เกษตรกรแต่ละรายจะสนใจในเรื่องของกิจกรรมใดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของป่าไม้ก็ไปในด้านของป่าไม้ด้านกิจกรรมของด้านพัฒนาการพัฒนาที่ดินก็ไปด้านพัฒนาที่ดินบริการทางวิชาการเกษตรด้านพืชด้านสัตว์ก็ไปทางด้านปศุสัตว์และบริทางกรมวิชาการเกษตรด้านประมงของกรมประมงเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็สามารถที่จะศูนย์เองนะครับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริเองก็นะครับสนับสนุนปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รวมทั้งเวชภัณฑ์ต่างๆให้ไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ นะครับแต่ละกิจกรรมนั้นไปติดตามและประเมินผลอยู่ตลอดเวลาซึ่งในตั้งแต่พระองค์ท่านนะครับได้ให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นนะครับที่อำเภอภูสิงห์ก็นะครับจากพื้นที่ที่เกิดความแร้นแค้นนะครับเกษตรกรไม่มีรายได้ก็สามารถที่จะเพิ่มพูนนะครับความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการอาชีพที่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นในด้านของการทำสวนยางการทำไม้ผลหรือการทำเกษตรทฤษฎีใหม่การทำนาข้าวซึ่งก็นะครับสร้างความปลาบปลื้มใจนะครับที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้เอาใจใส่นะครับพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างดีและนับตั้งแต่พระองค์ท่านเสด็จจนกระทั่งจวบครั้งสุดท้าย30ปีที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พิจารณาให้ทรงจัดตั้งขึ้นมาก็สามารถที่ช่วยพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของด้านการเกษตรในเรื่องของการประกอบอาชีพในครอบครัวนับตั้งแต่สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้มีพระราชดำริจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรแบบเป็ดเสร็จขึ้นที่ศูนย์ที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษก็ได้มีราษฎรนะครับพอไปศึกษาและฝึกอบรมดูงานและรับบริการทางด้านวิชาการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสนับสนุนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และเวชภัณฑ์ในเรื่องของการทำการเกษตรแล้วก็มีการฝึกอบรมตามกิจกรรมต่างๆโดยในที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์เนื่องมาจากพระราชดำรินั้นมีหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรเข้าไปร่วมดำเนินการทั้งหมดอยู่9หน่วยงานด้วยกันนะครับก็สามารถที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรเลือกในเรื่องของความสนใจด้านต่างๆเข้าไปรับบริการซึ่งส่วนนี้เขาเรียกว่าศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จขึ้นนะครับถ้าสนใจในเรื่องของการเลี้ยงปลาก็สามารถไปที่กิจกรรมด้านการประมงนะครับเขาก็จะมีการฝึกอบรมให้พร้อมกับมอบปัจจัยการผลิตนะครับให้ไปเลี้ยงนะครับที่บ่อสระของตนเองที่ทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นอกจากนั้นนะครับในเรื่องของสัตว์ปีกนะครับในเรื่องของสัตว์สวนครัวต่างๆนะครับก็มีกิจกรรมในด้านของปศุสัตว์ดำเนินการหลังจากฝึกอบรมเสร็จก็มีการแจกเวชภัณฑ์รวมทั้งพันธุ์สัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็พวกเป็ดไก่เหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของด้านการพวกพัฒนาด้านการไม้ผลนะครับถ้าสนใจในเรื่องของการไม้ผลต่างๆก็สามารถที่จะไปกิจกรรมของบริการทางด้านวิชาการเกษตรที่นั่นได้คือทุกรายการทุกกิจกรรมจะมีให้พร้อมเบ็ดเสร็จนะครับที่นั่นนะครับสามารถที่จะเข้าไปรับบริการได้ตลอด

รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569พบกับสวทลำปางค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเวลาเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
7: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกำกับดูแลการสืบสวนสอบสวนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับคดีนี้โดยตั้งคณะกรรมการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านและยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีไม่ปกป้องผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: จังหวัดกระบี่ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นเบาะแสทุจริตสอบแข่งขันสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทันที
8: นายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่เปิดศูนย์ดำรงธรรมรับแจ้งเบาะแสและรับเรื่องผู้ได้รับผลกระทบกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมตามกฎหมายตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนโดยประชาชนที่พบเห็นการทุจริตการสมัครสอบดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสหรือยื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567รุจิราบุรณทรัพย์สวทกระบี่รายงาน
0: กรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
9: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้โดยจะทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนโดยมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตกำหนดมาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้งทั้งการตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรถสูบน้ำเคลื่อนที่และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งได้มีการควบคุมระดับน้ำในคลองคูน้ำและลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเร่งเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางในคลองรวมถึงตรวจสอบและซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำและช่องรับน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดจนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยเร่งด่วนประจำสถานีสูบน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและหน่วยเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดวันเลือกตั้งพร้อมเตรียมทีมซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าดำเนินการได้ทันทีหากเกิดเหตุขัดข้องจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00
3: น.ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขกันอีกครั้งนะคะกับพี่นีน่านะคะก็จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปจนถึงเวลา 18:00 นนะคะยามเย็นแบบนี้กับช่วงรายการบ้านนี้มีสุขค่ะค่ะคุณฟังคะการที่จะทำให้บ้านมีความสุขบางท่านก็อาจจะรู้แล้วแล้วก็ปฏิบัติให้บ้านมีความสุขกันไปแล้วนะคะบางท่านอาจจะเครียดไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรหรือว่าอยากจะทำให้บ้านของท่านเนี่ยมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทางรายการบ้านนี้มีสุขก็พยายามที่จะหาข้อมูลมาบอกเล่ากันท่านอาจจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ทุกเรื่องนะคะแต่บางท่านอาจจะปฏิบัติได้บางเรื่องก็ยังดีนะคะก็ค่อยๆปรับค่อยๆจูนกันนะคะเชื่อแน่ว่าความสุขก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวของท่านแน่นอนนะคะค่ะวันนี้ทางรายการก็เหมือนเดิมค่ะคุณฟังมีเรื่องราวดีๆมีสาระดีๆข่าวสารดีๆมาฝากคุณฟังกันนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสัก2เพลงก่อนค่ะ

มาถึงช่วงเก็บมาฝากนะคะวันนี้นำ9เคล็ดลับสร้างครอบครัวให้อบอุ่นสร้างสายใยสานสัมพันธ์ค่ะครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นเป็นพื้นฐานของชีวิตนะคะถ้าหากว่ารากฐานมั่นคงการออกไปเผชิญโลกภายนอกก็ไม่น่ากลัวอีกต่อไปนะคะมาเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีให้กับครอบครัวเพื่อที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เข้มแข็งพอสำหรับการเผชิญกับสิ่งต่างๆรอบตัวและเพื่อสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ดีด้วยวิธีเหล่านี้กันดีกว่านะคะข้อที่1ค่ะให้เวลากับคนในครอบครัวหาเวลาว่างจากการเรียนการทำงานเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายดูหนังทำบุญหรือไปปิกนิกตามสวนสาธารณะช่วยกันคิดกิจกรรมที่จะทำร่วมกันก็จะทำให้คนในครอบครัวสนิทสนมกันมากขึ้นได้มีเวลาใกล้ชิดหัวเราะและยิ้มไปด้วยกันได้นะคะข้อที่2ค่ะรอกินข้าวพร้อมกันกำหนดช่วงเวลากินข้าวของครอบครัวให้พร้อมกันถ้าเป็นช่วงมื้อเย็นจะดีที่สุดเพราะเป็นเวลาที่ไม่ต้องรีบมีเวลาในการพูดคุยปรึกษาปัญหาที่พบเจอในแต่ละวันหรือถ้าครอบครัวไหนมีธุระที่ไม่สามารถกินข้าวพร้อมกันทุกวันได้ควรกำหนดวันที่เป็นวันรวมตัวของคนในครอบครัวขึ้นมาสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้งแล้วแต่ความเหมาะสมวิธีนี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นค่ะข้อที่3ค่ะให้กำลังใจกันนะคะข้อนี้สำคัญมากเช่นกันนะคะแค่คำพูดบางคำก็สามารถเติมกำลังใจให้กันในวันที่ท้อแท้ได้แค่ชมเชยหรือให้กำลังใจกันบ้างอย่าอายที่จะพูดชมเชยกันให้รู้สึกว่ามีคนคอยใส่ใจในสิ่งที่เราทำและภูมิใจกับความเป็นเราหากที่บ้านได้ความมั่นใจกับสมาชิกในครอบครัวเมื่อใดที่ต้องออกไปอยู่ในสังคมภายนอกก็จะยิ่งเพิ่มความมั่นใจขึ้นอีกหลายเท่าตัวค่ะข้อที่4ค่ะใส่ใจเรื่องเล็กน้อยต้องรู้ว่าคนในครอบครัวชอบอะไรไม่ชอบอะไรวันสำคัญต่างๆก็ควรหาของขวัญหรือจัดปาร์ตี้แบบอบอุ่นในครอบครัวใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆช่วยกัน

0: ดูแลบ้านและคนในบ้านไม่ว่าจะเป็นเวลาเจ็บป่วยหรือเวลาที่ต้องการกำลังใจเรื่องเล็กน้อยก็จะกลายเป็นเรื่องยิ่งใหญ่สำหรับความรู้สึกได้นะคะข้อที่5ค่ะติดต่อกันเสมอคอยโทรหากันคุยแชทกันบ่อยๆสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้เหมือนเพื่อนสนิทอาจจะมีกรุ๊ปในโปรแกรมแชทเอาไว้คุยเล่นส่งต่อเรื่องตลกหรือเอาไว้นัดวันทำกิจกรรมกันไปเจอสิ่งแปลกใหม่ก็ถ่ายรูปมาแบ่งปันให้คนในบ้านดูด้วยให้ความรู้สึกเหมือนครอบครัวของเราไปด้วยกันทุกที่ไม่เคยห่างกันค่ะข้อที่6นะคะไม่ต้องให้ขอความช่วยเหลือมันสังเกตอารมณ์ของคนในครอบครัวดูได้จากสีหน้าท่าทางการแสดงออกเพราะคนที่อยู่ด้วยกันทุกวันจะเห็นความผิดปกติได้ง่ายหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นไม่ต้องรอให้คนในครอบครัวพูดถึงปัญหาลองยื่นมือเข้าไปช่วยเองก่อนนะคะให้เขารู้สึกว่าครอบครัวใส่ใจเขาแม้จะเป็นเรื่องที่เขายังไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือก็ตามข้อที่7ค่ะอย่าผัดวันประกันพรุ่งถ้าเป็นเรื่องของคนในครอบครัวอย่าใช้คำว่าเดี๋ยวให้เรื่องของคนในครอบครัวสำคัญที่สุดเพราะการผัดวันไปเรื่อยๆส่วนมากก็จะลืมหากคนในครอบครัวต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยหรือเรื่องใดก็ตามต้องยื่นมือเข้าไปช่วยทำให้คนในบ้านรู้สึกว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวสามารถพึ่งพาอาศัยและไว้ใจคนในครอบครัวได้นะคะข้อที่8ค่ะอย่าอายที่จะแสดงความรักการแสดงความรักต่อกันง่ายๆแค่การกอดบอกรักหอมแก้มเรื่องพวกนี้อย่าได้เขินอายนะคะและควรทำให้บ่อยจนเคยชินกลับมาจากเรียนลองเข้าไปกอดหอมแก้มพ่อแม่หรือสามีภรรยากอดหรือจูบกันแค่นี้ก็เป็นเรื่องที่น่ารักที่จะสร้างความรู้สึกอบอุ่นที่ดีอย่างเหลือเชื่อนะคะและข้อที่9ค่ะใช้หลัก4ยอมนะคะยอมให้ก่อนที่เราจะให้ตัวเองเป็นผู้รับเราควรเปลี่ยนตัวเองให้เป็นผู้ให้เสียก่อนไม่ว่าจะด้วยการแสดงความห่วงใยการให้กำลังใจในเรื่องต่างๆการให้ความอบอุ่นให้ผู้รับรู้สึกว่ามีคุณค่าของตัวเองนะคะยอมเงียบค่ะไม่ว่าจะด้วยความขัดแย้งใดๆหากมีแต่ผู้พูดไม่มีผู้ฟังก็จะไม่มีความเข้าใจกันเกิดขึ้นเสียทีดังนั้นเราต้องยอมเป็นฝ่ายเงียบบ้างเพื่อไม่ให้เกิดการปะทะอารมณ์ที่รุนแรงนะคะเกิดการโต้เถียงที่อาจจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ค่ะยอมแพ้ค่ะการเอาชนะไม่ได้ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นไปเสมอนะคะยอมเป็นคนแพ้บ้างเพื่อความสุขของคนในครอบครัวหันมาชื่นชมยกย่องคนในครอบครัวนะคะจะยิ่งสร้างกำลังใจและสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้นะคะยอมรับความต่างค่ะทุกคนย่อมมีทั้งผู้อาวุโสและลูกหลานที่ต้องอยู่ร่วมกันนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะมีความคิดในมุมมองต่างกันดังนั้นจึงควรมีการแลกเปลี่ยนทัศนคติและความเข้าใจให้ตรงกันแลกเปลี่ยนมุมมองให้แต่ละคนได้แสดงความคิดเห็นของตนยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันค่ะคุณฟังคะแค่เรียนรู้และร่วมมือกันนะคะการเป็นครอบครัวในฝันก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปช่วยกันสร้างความรักความเข้าใจความอบอุ่นในครอบครัวให้เดินไปด้วยกันอย่างมั่นคงไม่มีอะไรมาทำลายได้ค่ะ
1: เลือกคนที่เขารักเรามันยากตรงไหนวะ

0: มันยากตรงไหนวะ
1: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
2: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับมหาไทยสานต่อไทยช่วยไทยเฟส2พาณิชย์เปิดตัวไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสลดรายจ่ายสร้างอาชีพรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าครองชีพผ่านความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนโดยกรมการปกครองได้สานต่อโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพระยะที่2หลังจากประสบความสำเร็จในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกว่า 3,000 รายการในราคาพิเศษผ่านที่ว่าการอำเภอ878อำเภอทั่วประเทศนะคะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเพิ่มการเข้าถึงสินค้าจำเป็นให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมขยายการดำเนินงานต่อเนื่องในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2569ในทุกวันศุกร์เว้นศุกร์รวมจำนวน7ครั้งขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ได้ต่อยอดนโยบายไทยช่วยไทยผ่านโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนโดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจนะคะสามารถเริ่มต้นธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์คุณภาพพร้อมได้รับการสนับสนุนเงินทุนเริ่มต้น 50% ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุด 10,000 บาทต่อรายสำหรับแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทรวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านสินเชื่อการค้ำประกันทางการเงินระบบการชำระเงินและพื้นที่จำหน่ายสินค้าในโลตัสและเมโครทั่วประเทศฟรี6เดือนนะคะทั้งนี้ค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะแถลงข่าวโครงการในวันที่15กรกฎาคม2569โครงการดังกล่าวมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจลดอุปสรรคในการเริ่มต้นอาชีพเพิ่มช่องทางสร้างรายได้และส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสามารถขยายเครือข่ายธุรกิจผ่านผู้ลงทุนที่มีคุณภาพนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้และการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนทั่วประเทศค่ะ

0: ิทานพาเพลิน
1: ลูกหมีขี้ลืม
2: เจ้าลูกหมีสีน้ำตาลเป็นลูกหมีตัวเล็กๆที่มีนิสัยขี้ลืมอย่างร้ายกาจเดียวมันลืมได้ลืมดีลืมได้ทุกวี่ทุกวันจนใครๆต่างก็พากันเบื่อหน่ายในความขี้ลืมของมัน
3: บอกมาสิลูกหมีว่าทำไมถึงลืมเอากันบ้านมาส่งคุณครู
4: ฉันลืมจ้าคุณครู
3: ลืมอีกแล้วเธอลืมเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยจำได้ไหม
4: ไม่รู้สิจ๊ะฉันจำไม่ได้เหมือนกันนะ
3: โอ้ยเอาเถอะเอาเถอะแต่คราวหลังเนี่ยอย่าลืมก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเด็กอะไรลืมกันได้ลืมกันดีสักวันหนึ่งนะเธอคงจะลืมแม้กระทั่งชื่อของตัวเองนั่นแหละเอาล่ะนั่งลงได้แล้ววันนี้นะคุณมีข่าวดีจะมาแจ้งให้นักเรียนทุกคนทราบคือว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยนะเทพธิดาจะจัดงานเลี้ยงน้ำชาขึ้นและอยากจะเชิญเด็กๆทุกคนไปร่วมงาน
4: เฮ้ยเย้
3: อ้าวอ้าวอ้าวเงียบก่อนอย่าเพิ่งเอะอะไป คือว่างานนี้เนี่ยนะเป็นงานใหญ่ครูขอให้พวกเธอทุกคนเนี่ยทำตัวเป็นเด็กดีเวลาไปถึงงานก็อย่าลืมสวัสดีเทพธิดาด้วยล่ะและก่อนกลับก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณด้วยนะโดยเฉพาะเธอนะลูกหมีท่องเอาไว้งานเลี้ยงของเทพธิดาในป่าใหญ่ฉันจะไม่ลืมสวัสดีและขอบคุณท่องเอาไว้ห้ามลืมเด็ดขาดนะลูกหมี
4: จ้างานเลี้ยงของเทพธิดาในป่าใหญ่ฉันจะไม่ลืมสวัสดีและขอบคุณ
2: พวกลูกสัตว์ต่างก็ตื่นเต้นดีใจกับข่าวนี้มากใครๆก็รู้กันทั้งนั้นว่างานเลี้ยงน้ำชาของเทพธิดาน่ะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในป่าลูกหมีเองก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันมันตั้งใจว่าจะทำตัวดีๆไม่ลืมกล่าวคำว่าสวัสดีและขอบคุณเด็ดขาดแถมมันยังขอร้องให้แม่หมีตัดชุดสีชมพูตัวสวยให้อีกด้วย
4: งานเลี้ยงของเทพธิดาในป่าใหญ่ฉันจะไม่ลืมสวัสดีและขอบคุณแม่จ๋าแม่ชุดสีชมพูตัวใหม่ของฉันเสร็จหรือยังจ๊ะบ่ายเนี้ยฉันจะใส่มันไปงานเลี้ยงของเทพธิดา
5: แม่บอกลูกแล้วไงจ๊ะว่าชุดสวยของลูกน่ะตัดเสร็จแล้วแต่แม่ยังบอกให้ลูกซื้อกระดุมมาติดชุดใหม่ด้วยลูกซื้อมาหรือยังล่ะจ๊ะ
4: ไปแล้วกระดุมเอ้ยฉันลืมเรื่องกระดุมเสียสนิทเลยจ้ะแม่
5: ฮ่าลูกก็อย่างเนี้ยทุกทีแม่บอกให้จดเอาไว้ทำไมถึงไม่จดล่ะดูสิลืมอีกจนได
4: ้โถแม่จ๋าก็ฉันไม่คิดว่าฉันจะลืมนี่นะ
5: แต่ลูกก็ลืมเอาล่ะในเมื่อลูกลืมซื้อกระดุมกลับมาให้แม่งั้นลูกก็ใส่เสื้อตัวเก่าไปก็แล้วกันนะจ๊ะ
4: เสื้อตัวเก่าโถแม่จ๋าไม่มีใครก็ใส่เสื้อเก่าๆซมๆไปร่วมงานเลี้ยงของเทพธิดากันหรอกจ้า
5: เอาล่ะเอาล่ะครั้งเนี้ยแม่จะยอมให้สักครั้งเดี๋ยวแม่อบพุดดิ้งเสร็จแล้วแม่จะออกไปซื้อกระดุมมาติดให้ลูกก็แล้วกันนะจ๊ะ
4: โธ่แม่จ๋ากูแม่จะอบพุดดิ้งเสร็จนะก็สายกันพอดีเลยแม่ไปซื้อกระดุมเดี๋ยวนี้เลยนะนะจ๊ะเดี๋ยวฉันน่ะจะเอาพุดดิ้งออกจากเตาอบให้แม่เองนะ
5: เอาอย่างนั้นก็ได้แต่ลูกต้องไม่ลืมนะจ๊ะแม่ไม่อยากกินพุดดิ้งไม่ไหม้เป็นอาหารเย็นหรอกนะ
4: จ้าแม่ฉันจะไม่ลืมเด็ดขาด
2: ทั้งที่ให้สัญญากับแม่หมีเป็นมั่นเป็นเหมาะแต่พอแม่หมีออกจากบ้านไปลูกหมีก็เอาแต่เล่นเพลินซะจนลืมเอาพุดดิ้งออกมาจากเตาอบเมื่อแม่หมีกลับมาก็ต้องพบว่าขนมพุดดิ้งแสนอร่อยไม่เกรียมกลายเป็นตอตะโกไปซะแล้ว
5: เอาอีกแล้วฮ่าลูกลืมอีกจนได้แม่จะทำยังไงกับลูกดีนะเนี่ย
4: ฉันขอโทษจ้ะแม่ฉันน่ะไม่ได้ตั้งใจจะลืมลอยจริงๆนะจ๊ะ
5: ลูกก็ไม่ได้ตั้งใจทุกทีนั่นแหละแล้วลูกก็ลืมทุกทีเหมือนกันถ้าแม่ไม่ทำโทษลูกซะบ้างลูกก็คงจะไม่มีวันจำอะไรได้เลยแม่จะทำโทษโดยการห้ามไม่ให้ลูกไปงานเลี้ยงแล้วก็อยู่กินพุดดิ้งไม่ไหม้กับแม่ดีไหมเนี่ย
4: โถแม่จ๋าต่อไปฉันจะไม่ลืมอีกแล้วละจ้านะ
5: ความจริงลูกก็ไม่ค่อยได้ไปงานเลี้ยงบ่อยนักเอาเถอะแม่จะยกโทษให้ลูกอีกครั้งก็แล้วกันเอานี่เสื้อตัวใหม่ของลูกใส่ซะสิจ๊ะ
4: แม่ใจดีจังเลยลูกหมีรักแม่มากที่สุดเลยจ้า
5: เอาเถอะเอาเถอะไม่ต้องมาประจบแม่หรอกอย่าสนุกเสียจนลืมทางกลับบ้านก็แล้วกัน
4: จ้าแม่ฉันไปนะจ๊ะ

0: งานเลี้ยงของเทพธิดาในป่าใหญ่ฉันจะไม่ลืมสวัสดีและขอบคุณฮ่านั่นไงบ้านเทพธิดาแหมเงียบๆทำไมยังไม่มีใครมากันเลยนะสงสัยเราจะมาแล้วป่ะงั้นเข้าไปนั่งรอข้างในบ้านก่อนดีกว่าเทพธิดาจ๋าเทพธิดาเทพธิดาเทพธิดาม
1: าแล้วจ้ามาแล้วจ้า
0: สวัสดีจ้าเทพธิดา
1: อ้าวสวัสดีจ้าลูกหมีมีธุระอะไรกับฉันหรือเปล่าจ้า
0: ไม่มีธุระหรอกจ้าฉันก็มาร่วมงานเลี้ยงของเธอไงจ้าง
1: านเลี้ยงงั้นหรอ
0: ใช่จ้าฉันจำได้ว่าเทพธิดาเชิญพวกเรามางานเลี้ยงไงจ้าเทพธิดาลืมแล้วหรือจ้า
1: เปล่าจ้าเปล่าฉันน่ะไม่ลืมหรอกนะฉันเชิญพวกเธอมางานเลี้ยงจริงๆแต่ว่างานเลี้ยงน่ะมันเป็นเมื่อวานนี้จ้า
0: เมื่อวานนี
1: ้ก็ใช่นะสิจ้าเมื่อวานน่ะใครๆเขาก็มาร่วมงานเลี้ยงของฉันทั้งลูกกระต่ายลูกกวางลูกแกะลูกเจี๊ยบแม้แต่คุณนกฮูกยังมาเลยนะค่ะแต่เธอเท่านั้นแหละฉันยังคิดอยู่เลยว่าสงสัยเธอคงจะลืม
0: เมื่อวานนี้งานเลี้ยงมีเมื่อวานนี้อย่างนั้นหรอจ๊ะเอ้ยโถเอ้ยฉันลืมไปจริงๆด้วย
1: เธอลืมไปจริงๆนั่นแหละจ้าแต่ไม่เป็นไรหรอกนะเอาไว้เป็นปีหน้าฉันจะเชิญเธอมาใหม่ก็แล้วกัน
0: ปีหน้างั้นเหรอโถเอ้ยนี่ฉันจะต้องรอไปอีกปีเชียวเหรอเนี่ยแล้วปีหน้าฉันจะลืมอีกหรือเปล่าล่ะ
1: นั่นสิปีหน้าเธออาจจะลืมอีกก็ได้นะอ่ะรู้แล้วล่ะแบมือออกมาสิจ้าฉันมีอะไรจะให้
0: สมุดบันทึก
1: ใช่แล้วจ้าสมุดบันทึกเอาไว้จดบันทึกสิ่งต่างๆเพื่อเตือนความจำไงล่ะจ้าเธอจะได้ไม่ลืม
0: ขอบใจจ้าเทพธิดาต่อไปเนี้ยฉันจะไม่ลืมอีกแล้วเกิดฉันมีสมุดบันทึกแล้วนี่ไง
1: ใช่แล้ว

ตั้งแต่นั้นมาเจ้าลูกหมีก็จะพกสมุดบันทึกเล่มเล็กๆติดตัวอยู่เสมอมันจะบันทึกเรื่องสำคัญๆไว้ในสมุดของมันและหยิบออกมาเปิดเตือนความจำเสมอแน่นอนว่าจากนั้นมาเจ้าลูกหมีขี้ลืมก็ไม่เคยลืมอะไรอีกเลย

ค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา17:07 น.โดยประมาณนะคะหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา18:00 น.แล้วก็ขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยโคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: กลับมาครับช่วงเวลา 18:00 น.กับอีก 3:00 น.หลายพื้นที่นะครับที่คุณผู้ฟังกำลังดูข้อความส่งมาบอกแถวแถวถนนฉลองกรุงนะครับมีเสาไฟฟ้าล้มหลายต้นเลยทีเดียวนะครับช่วงเวลาประมาณสัก 17:45 น.ที่ผ่านมานะครับที่ศูนย์วิทยุพระราม199รับแจ้งเหตุว่าเสาไฟฟ้าล้มหลายต้นเลยทีเดียวบริเวณถนนฉลองกรุงช่วงซอยฉลองกรุง45ครับแขวงลำปาทิวเขตลาดกระบังนะครับก็เรียกว่ามีภาพข่าวแชร์กันอยู่นะครับในข้อมูลจากศูนย์วิทยุพระราม199นะครับดังนั้นเนี่ยแถวๆฉลองกรุงนะครับหรือว่าแถวๆลาดกระบังก็ต้องบอกว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยอย่างที่นำเรียนเลยว่าเมื่อกี้นี้ช่วง4โมงก็ตกหนักนะครับแถวๆสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดังนั้นครับหลายๆท่านเลยที่ต้องใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ที่เรียกว่าต้องเดินทางตอนนี้แล้วก็เจอฝนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ส่งข้อความมาจากแถวๆถนนฉลองกรุงบอกว่ามีเสาไฟฟ้าล้มหลายต้นนะครับแล้วก็ภาพข่าวอยู่ในทางด้านของศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยก็เดินทางด้วยความปลอดภัยคุณผู้ฟังในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะถึงวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ด้วยนะครับเป็นวันศุกร์แบบนี้แน่นอนเรื่องของรถติดเกิดขึ้นแน่นอนมาพร้อมกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่นะครับก็ให้คุณผู้ฟังได้เดินทางด้วยความปลอดภัยกันด้วยอ่ะใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับเพิ่มเติมมานะครับมีหลายพื้นที่เอามีสุขสวัสดิ์ด้วยคุณผู้ฟังมีบริเวณสุขสวัสดิ์ประมาณซอย26ถึง30นะครับแขวงบางประกอบเขตราชบูรณะนะครับก็เรียกว่ามีโอ้เขาเรียกว่าเป็นป้ายโฆษณาใช่ไหมครับเรียกว่าล้มทับลงมานะครับก็ต้องติดตามกันนะครับมีหลากหลายพื้นที่ครับที่เจอฝนอย่างหนักเลยทีเดียวของวันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสุขสวัสดิ์ฝนตกบางประกอบด้วยราชบูรณะครับนะฮะฝนถล่มลงมาดังนั้นเดินทางด้วยความปลอดภัยกันในทุกๆเส้นทางก็แจ้งมาได้ครับใครที่มีปัญหาเรื่องการเดินทางต่างๆด้วยพาคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องราวของรัฐมนตรีประ จำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีกันนะครับใครเคยซื้อของออนไลน์นี่นะครับแน่นอนเจอปัญหาเยอะแยะเลยของชำรุดต้องเปลี่ยนต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญกับพรบ.เลมอลอครับประเดิมกฎหมายแรกยุคท่านนายกอนุทินนี่แหละนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นกฎหมายสำคัญเลยคุ้มครองผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวาระที่1 นะครับขั้นรับหลักการโดยที่ประชุมก็มีมติรับหลักการร่างกฎหมายทั้ง6ฉบับตามที่เสนอนะครับโดยเรื่องนี้ครับมาดูสาระสำคัญกันนิดนึงเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราที่ซื้อของออนไลน์นั่นแหละนะครับโดยล่าสุดครับปัจจุบันนี้นะต้องบอกว่าสินค้าหลายประเภทมีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากขึ้นผู้บริโภคเนี่ยนะไม่อาจตรวจพบความชำรุดบกพร่องได้ด้วยตนเองในขณะซื้อกว่าจะรู้ว่าโอ้ยของมันไม่ค่อย 100% เนี่ยนะก็ระยะหนึ่งแล้วเมื่อเกิดปัญหาผู้ซื้ออย่างเราๆเนี่ยกลับต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์เองว่าความเสียหายเนี่ยมีมาอยู่ก่อนแล้วทำให้หลายคนครับต้องเสียทั้งเวลาผู้บริโภคเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมดังนั้นเลมอนลอหรือว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อแบ่งเบาภาระให้ตรงจุดแล้วก็สร้างหลักประกันที่ชัดเจนให้กับผู้บริโภคอย่างเราด้วยสาระสำคัญของร่างกฎหมายนะครับวางหลักเอาไว้ว่าผู้ขายต้องรับผิดชอบครับเมื่อสินค้าชำรุดบกพร่องโดยกำหนดข้อสันนิษฐานทางกฎหมายเอาไว้ว่าหากสินค้าเสียหายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเสียมาตั้งแต่วันส่งมอบผู้ซื้อไม่ต้องพิสูจน์เองโดยสินค้าทั่วไปเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์กำหนดไว้เนี่ย6เดือนส่วนรถยนต์เนี่ยเขากำหนดไว้6กำหนดรถยนต์เนี่ย1ปีนะครับแล้วก็มาดูร่างกฎหมายฉบับนี้กันหน่อยต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้บริโภคนะครับร่างกฎหมายยังให้สิทธิ์ผู้ซื้อเรียกให้ผู้ขายซ่อมแซมนะเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือว่าเลิกสัญญาและคืนเงินหากเป็นความบกพร่องร้ายแรงในสาระสำคัญผู้ซื้อขอเปลี่ยนสินค้าได้ทันทีสินค้าทั่วไปครับภายใน7วันเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ภายใน14วันนับจากวันที่รับสินค้าด้านการซ่อมครับกำหนดให้ผู้ขายซ่อมสินค้าทั่วไปให้เสร็จภายใน60วันรถยนต์ต้องเสร็จภายใน90วันนอกจากนี้ครับก็ยังมีการกำหนดความรับผิดโดยเคร่งครัดเฉพาะรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ผู้ขายต้องรับผิดทุกกรณีเมื่อพบความบกพร่องภายในระยะเวลาและก็ระยะทางที่กำหนดปิดท้ายครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านก็บอกว่าอยากให้คนไทยเนี่ยนะซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยนะก็ต้องได้รับสินค้าที่เป็นธรรมแล้วก็มีคุณภาพตามสมควรหากเกิดปัญหาก็ต้องมีระบบเข้ามาช่วยแก้ไขอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมกับผู้บริโภคด้วยกฎหมายฉบับนี้เลมอนลอเนี่ยนะครับจะช่วยลดข้อพิพาทลดภาระการฟ้องร้องนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องหันกลับมาใส่ใจคุณภาพของสินค้ามากขึ้นนี่ก็เป็นการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคไทยของเรานี่แหละให้ทัดเทียมกับสากลนี่นะครับดังนั้นครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูเรื่องการศึกษากันหน่อยหนึ่งนะครับล่าสุดนะนายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็เป็นประธานครับในการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาของเอกชนโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับมอบนโยบายสำคัญเนี่ย5ด้านด้วยกันคุณผู้ฟังมีเรื่องอะไรบ้าง1เลยคือการขับเคลื่อนนะครับเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนคืนเวลาให้กับคุณครูนะครับแล้วก็ยกระดับสวัสดิการการรักษาพยาบาลแบบเบิกจ่ายตรงลดความเหลื่อมล้ำนะครับด้วยการผลักดันงบประมาณเรื่องของอาหารกลางวันให้กับเด็กเอกชนด้วยโดยย้ำครับว่าโรงเรียนเอกชนเนี่ยก็เป็น หุ้นส่วนสำคัญนะของระบบการศึกษาไทยก็ต้องดูแลนักเรียนนะครับ1ใน5ของประเทศทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเน้นย้ำมากๆเลยทีเดียวนะครับเรื่องการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนเรื่องของการยกระดับการศึกษาไทยของเราท่านบอกว่าต้องสนับสนุนให้ทั้งนักเรียนทั้งในแล้วก็นอกระบบได้รับโอกาสการศึกษาอย่างเท่าเทียมนะครับแล้วก็เรื่องความคืบหน้าที่หลายๆท่านถามมาพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ก็เตรียมนะครับที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคการศึกษาเอกชนอย่างทั่วถึงรับฟังข้อเสนอเพื่อนำไปพิจารณาด้วยไม่ว่าจะเป็นการขยายวงเงินขยายวงเงินแล้วก็เพิ่มนะครับเรื่องของโรงพยาบาลรองรับสิทธิ์รักษาพยาบาลของครูเอกชนด้วยนะครับคุณครูก็จะต้องมีการดูแลที่ดีนะครับแล้วก็รับข้อเสนอไปหารือกับกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนพิจารณาขยายเพดานวงเงินรักษาพยาบาลรายปีสำหรับโรคร้ายแรงจากเดิมเนี่ย150,000นะครับก็จะมีการดูแลเพิ่มแล้วก็ที่สำคัญครับทางด้านของท่านประเสริฐจันทระรวงทองเน้นย้ำเลยว่าเตรียมยกระดับนะฮะปรับปรุงนะฮะแล้วก็ปลุกพลังโรงเรียนเอกชนเพราะว่าโรงเรียนเอกชนเนี่ยถือว่าเป็นหุ้นส่วนสำคัญที่จะเดินหน้านะครับในการดูแลเรื่องของนักเรียนต่างๆด้วยนะครับและที่สำคัญก็เป็นเรื่องของพรบการศึกษาฉบับใหม่ด้วยนะครับก็เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนอย่างทั่วถึงด้วยนี่นะฮะก็ต้องบอกว่าเรื่องราวการศึกษาไทยนะครับท่านประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็เดินหน้าเรื่องนี้นะครับพาคุณผู้ฟังมาดูที่ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงสวัสดิ์กันบ้างครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับอว.เคาะ4วาระพลิกโฉมประเทศไทยดันยุทธศาสตร์ครับเร่งสร้างคนด้วยนวัตกรรมแซนด์บ็อกซ์นี่เดินหน้าผลิตทั้งคุณหมอนะครับแล้วก็ผลิตทั้งเรื่องราวของคุณหมอที่มีประสิทธิภาพกว่า 22,200 คนลุยโมเดลแก้จน20จังหวัดต้นแบบนี่นะฮะรายละเอียดน่าสนใจนะครับเดี๋ยวบอลสรุปให้ฟังแบบนี้โดยทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงสวัสดิ์ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เปิดเผยครับว่าที่ประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีมติเห็นชอบ4วาระสำคัญพลิกโฉมประเทศไทยเลยนะครับสรุปแบบนี้1เลยคือการเร่งพัฒนากำลังคนทักษะสูง2ยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและระบบสาธารณสุขหลายคนบอกว่าโอ้ระบบสาธารณสุขคุณบอลไปหาหมอที่หนึ่งโรงพยาบาลคนแน่นมากคนเยอะจริงๆนะฮะก็นี่แหละคุณภาพชีวิตมาพร้อมกับระบบสาธารณสุขแก้ปัญหาความยากจนเชิงพื้นที่ไปจนถึงการวางรากฐานเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวนะครับนี่ก็คือเรื่องสำคัญครับที่ท่านยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เผยไว้นะครับเรื่องของมาตรการในการปรับปรุงนะครับแล้วก็เดินหน้าเพื่อให้ประเทศไทยของเราก้าวหน้าแล้วก็ยังมีการเห็นชอบด้วยโครงการผลิตแพทย์เพิ่มนะครับแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งตั้งเป้าไว้ว่าผลิตคุณหมอหรือว่าแพทย์เนี่ยให้ได้ประมาณนะประมาณ 22,200 คนภายในระยะเวลา10ปีนะครับก็ผ่านความร่วมมือของโรงเรียนแพทย์22แห่งเพื่อรองรับปัญหาสังคมสูงวัยเห็นไหมฮะต้องบอกว่าปัจจุบันนี้สังคมสูงวัยของประเทศไทยเนี่ยเต็มรูปแบบแล้วนะครับสมบูรณ์แล้วนะแล้วก็แก้ไขวิกฤตการขาดแคลนบุคลากรด้วยโดยจะปรับลดนะฮะสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรจาก1ต่อ922คนให้เหลือ1ต่อ650คนภายในปี2580ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับความเป็นอยู่สุขภาพการศึกษาและก็การคุ้มครองทางสังคมดำเนินการขยายผลโครงการสู่20จังหวัดต้นแบบโดยใช้มหาวิทยาลัยนี่แหละคุณผู้ฟังเป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่นะครับดังนั้นนะฮะก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมนะครับมุ่งเพิ่มจำนวนของสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นจาก3เป็น7บริษัทสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ SME แต่ 75,000 ล้านบาทและที่สำคัญปิดท้ายคือผลักดันเกษตรกรสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะสมาร์ทฟาร์มิ่งนี่นะฮะเพื่อเพิ่มรายได้เฉลี่ยให้ก้าวกระโดดถึง3เท่าคุณผู้ฟังนี่นะฮะจาก 236,000 เป็น 600,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนั่นเองนี่นะฮะเดินหน้าประเทศไทยต่อครับใครที่ติดตามกันอยู่จับประเด็นเป็นข่าวทุกวันแบบนี้เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับติดตามกับบอลได้ทุกวันเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงก่อนไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าประกันสังคมแม่หลายคนรออยู่นะครับประกันสังคมบอร์ดประกันสังคมโอ้โหหลายคนติดตามกันอยู่เดี๋ยวท่านผอ.ครับท่านผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนนายจ้างสำนักงานประกันสังคมเข้าสายกับบอลนะครับเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันพักกันแป๊บนึงสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
5: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
4: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
5: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
4: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
5: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
6: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
9: จับประเด็น VIP
10: กลับมาครับช่วงเวลาจับประเด็น VIP อย่างที่บอกไปครับวันนี้นะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกันตนวันนี้มีข้อซักถามมาเยอะแยะเลยเรื่องราวของบอร์ดประกันสังคมด้วยหลายคนตั้งคำถามครับว่าเอ๊บอร์ดประกันสังคมเนี่ยคืออะไรคณะกรรมการบอร์ดมีกี่ท่านวาระกี่ปีอำนาจหน้าที่นะครับของบอร์ดประกันสังคมเนี่ยต้องทำอะไรบ้างทำหน้าที่แทนเราอย่างไรบ้างด้วยดังนั้นครับวันนี้นะครับมาถามให้ถามแทนกันเลย

0: ีเดียวนะครับท่านผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนนายจ้างสำนักงานประกันสังคมครับท่านอยู่ในสายกับเราแล้วคุณชนันท์ประการขำขนงงามต้อนรับเข้าสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับยินดีต้อนรับท่านผอ.เข้าสู่สวท.ของเรานะครับครับผมมาเรียนถามคำถามแรกเลยครับวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันนะครับแน่นอนเป็นเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู่เตรียมความพร้อมเลือกบอร์ดประกันสังคมเสียงของคุณกำหนดอนาคตกองทุนประกันสังคมดังนั้นครับก่อนอื่นเลยเริ่มต้นก่อนเลยอยากให้ท่านผอ.อธิบายก่อนว่าคณะกรรมการประกันสังคมหรือที่เราเรียกกันว่าบอร์ดประกันสังคมเนี่ยคืออะไรมีกี่ท่านรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเชิญเลยครับ
1: ค่ะคณะกรรมการประกันสังคมนะคะหรือที่เราเรียกว่าบอร์ดประกันสังคมนะคะก็คือกรรมการไตรภาคีที่มีบทบาทนะคะสำคัญในการวางนโยบายควบคุมดูแลและบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้ซึ่งเป็นเงินออมและสวัสดิการของผู้ประกันตนนะคะทั้งประเทศซึ่งบอร์ดประกันสังคมอะค่ะจะมีกรรมการรวมทั้งสิ้น21ท่านนะคะ
0: ครับ
1: คือเป็นองค์ประกอบของตัวแทนฝ่ายรัฐบาล7ท่านค่ะประกอบไปด้วยปลัดกระทรวงแรงงานค่ะเป็นประธานบอร์ดแล้วก็ตัวแทนจากกระทรวงการคลังกระทรวงสาธารณสุขสำนักงบประมาณกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมการจัดหางานและเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมค่ะ
0: อ
1: ันนี้จะเป็นตัวแทนฝ่ายรัฐบาล
0: ครับ
1: ค่ะส่วนผู้แทนฝ่ายนายจ้าง7ท่านนะคะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของนายจ้างในระบบประกันสังคมที่เรากำลังจะเปิดให้มีการลงทะเบียนอยู่ตอนนี้ค่ะ
0: ครับ
1: รวมถึงผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนด้วยค่ะ7ท่านมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของลูกจ้างหรือผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งอะค่ะจะดำรงตำแหน่งวาระคราวละ2ปีค่ะ
0: อืมครับแล้วบอร์ดประกันสังคมเนี่ยหน้าที่บ้างดีกว่าครับท่านผอ.ครับหน้าที่หลักๆหน้าที่สำคัญต้องทำหน้าที่อะไรบ้างครับ
1: คือหน้าที่หลักของบอร์ดประกันสังคมอะค่ะจะควบคุมดูแลและขับเคลื่อนระบบสวัสดิการของแรงงานนะคะหน้าที่สำคัญก็คือเสนอความคิดเห็นและนโยบายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาตรการในการประกันสังคมตามกฎหมายนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีการพิจารณาออกระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะเช่นการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินกองทุนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: รวมถึงการวางแนวสิทธิประโยชน์พิจารณาปรับปรุงรูปแบบการจัดสรรสิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้ประกันตนนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะและเป็นที่ปรึกษาและพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆให้กับที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการชุดอื่นๆของสำนักงานประกันสังคมด้วยอะค่ะ
0: อืมอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเลยมาสู่ประเด็นที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในปีนี้ครับมันต้องขอเรียนถามเลยว่าเอ๊ะแล้วจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อยากให้ท่านผอ.ไล่เรียงไทม์ไลน์ให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังสักนิดนึงครับท่านครับ
1: ค่ะสำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่จะเกิดขึ้นในปี2569นี้นะคะ
0: ครับ
1: ทางสำนักงานประกันสังคมได้ประกาศไทม์ไลน์ไว้ก็คือ1มิถุนาถึง15กรกฎาคม2569นี้ค่ะ
0: ครับ
1: เปิดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะสำคัญมากเลยอันนี้หากไม่ลงทะเบียนในช่วงนี้จะไม่มีสิทธิ์ไปลงคะแนนในวันเลือกตั้งนะคะ
0: ครับท่าน
1: ค่ะแล้วก็1ถึง15กรกฎาคม2569จะเปิดรับสมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนค่ะเพื่อสมัครมาเป็นบอร์ดประกันสังคมค่ะพอมาวันที่10สิงหาคม2569
0: ครับ
1: จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็19สิงหาจะประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้แทนค่ะและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครอย่างเป็นทางการนะคะค่ะส่วนวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569เวลา 8:00 นถึง 16:00 นอันนี้สำคัญค่ะ
0: คว
1: ันลงคะแนนเลือกตั้งเข้าคูหาค่ะ
0: อืมค่ะอันนี้ก็อีก1วันสำคัญเลย
1: ค่ะ
0: ครับนี่ก็เป็นไทม์ไลน์นะครับที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับผู้ที่ติดตามฟังรายการอยู่นะครับไล่เรียงกันให้ครบถ้วนเลยหลักเกณฑ์กันบ้างครับมาถึงหลักเกณฑ์การเลือกตั้ง เหมือนครั้งที่ผ่านมาหรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรครับท่านครับ
1: คือหลักเกณฑ์นะคะจะใช้หลักเกณฑ์พื้นฐานจากระเบียบและวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนพ.ศ.2564ก็คือยังใช้หลักเกณฑ์กติกาเดิมในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7คนส่วนที่เพิ่มเติมปีนี้ที่ให้ดีขึ้นปรับปรุงให้ดีขึ้นก็คือมีการขยายวันลงทะเบียนให้ยาวขึ้นค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็เพิ่มจุดอำนวยความสะดวกหรือสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งในทุกอำเภอค่ะเพราะว่าตอนปี66อ่ะค่ะเรามีทุกจังหวัดแต่ตอนนี้เรามีให้ทุกอำเภอในแต่ละทุกจังหวัดเพื่อลดความแออัดและช่วยผู้ประกันตนรวมถึงนายจ้างเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ง่ายขึ้นกว่าครั้งก่อนนะคะ
0: นี่นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับให้กับทุกภาคส่วนแหละที่จะได้เดินทางไปใช้สิทธิ์กันใครกันบ้างครับที่จะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้และอีกคำถามสำคัญเลยขั้นตอนการเลือกตั้งต้องทำอย่างไรท่านผอ.ครับ
1: ค่ะถ้าเป็นฝ่ายนายจ้างนะคะก็คือใครมีสิทธิ์เลือกตั้งบ้างก็คือนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนให้มีประกาศการเลือกตั้ง
0: ครับ
1: ค่ะและจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า3ใน6เดือนก่อนเดือนที่มีการประกาศอะค่ะเราประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งเดือนพฤษภาค่ะค่ะทีนี้ฝ่ายผู้ประกันตนก็จะทั้งมาตรา33
0: ครับ
1: 39แล้วก็มาตรา40จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับนายจ้างค่ะต้องขึ้นทะเบียนติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนและส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายในช่วง6เดือนก่อนเดือนที่มีการประกาศการเลือกตั้งเช่นกันค่ะทีนี้มาถึงขั้นตอนค่ะ
0: การเลือกตั้ง
1: ค่ะใช่ค่ะข
0: ั้
1: นตอนก็ค่ะขั้นตอนที่1นะคะช่วง1มิถุนาถึง15กรกฎาคม2559นี้นะคะก็เข้าไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ผ่านทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะคะ www.sso.go.th
0: ครับ
1: อันนี้ได้ทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนนะคะส่วนแอปพลิเคชัน SSO Pass อะค่ะจะใช้ได้เฉพาะผู้ประกันตนนะคะและเราก็มีการรับเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่นะคะรวมถึงจังหวัดและสาขาทั่วประเทศนะคะค่ะ
0: นี่นะครับก็จะเรียกว่าครอบคลุมนะครับเรื่องของใครที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งบ้างขั้นตอนอย่างไรแต่นี่มาถึงอีกหนึ่งคำถามสำคัญครับท่านผอ.ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบอร์ดประกันสังคมตรงนี้ทำหน้าที่แทนผู้ประกันตนมากมายเลยคุณสมบัติบ้างต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบอร์ดประกันสังคมครับท่านครับ
1: ค่ะคุณสมบัติของบอร์ดผู้จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นบอร์ดนะคะทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนนะคะก็คือคุณสมบัติต้องเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนในขณะยื่นใบสมัครค่ะก็คือมีสถานะอยู่ในระบบประกันสังคมนะคะ
0: ครับ
1: และสำคัญเลยคือต้องได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วค่ะมีสัญชาติไทยนะคะ
0: ครับ
1: มีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัครรับเลือกตั้งค่ะส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า36เดือนนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
0: ครับ
1: นะคะต้องส่งติดต่อกันนะคะกรณีเป็นนิติบุคคลนะคะฝ่ายนายจ้างนะคะจะต้องเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลค่ะนายจ้างซึ่งเป็นนิติบุคคลมีสิทธิ์มอบหมายผู้แทนนิติบุคคลได้เพียงคนเดียวนะคะให้มาสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างได้เพียงแห่งเดียวค่ะทีนี้มาดูลักษณะต้องห้ามบ้างนะคะผู้รับสมัครค่ะอันนี้ก็คือจะไม่เป็นคนวิกลจนจริตหรือติดปั้นเฟือนไม่สมประกอบ
0: ครับ
1: นะคะไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถนะคะไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายโดยการทุจริตค่ะไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษค่ะ
0: ค
1: แล้วไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติค่ะ
0: ครับ
1: ไม่เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่ค่ะอันนี้เรื่องจริยธรรมสำคัญเลย
0: สำคัญครับท่านผอ.
1: ค่ะใช่ค่ะไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีประโยชน์ได้เสียในกิจการที่เป็นคู่สัญญาหรือมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังค
0: ม
1: ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมค่ะ
0: ครับ
1: ข้อสุดท้ายแล้วค่ะเป็นไม่เคยเป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองค่ะค่ะเว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีคืออันเนี้ยคือมันต้องเป็นกลางทางการเมืองอะค่ะเพราะว่าจะมาเป็นบอร์ดประกันสังคมนะคะ
0: อันนี้ก็สำคัญนะครับเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามอยู่จะได้รายละเอียดกันมาในส่วนของอีกหนึ่งคำถามครับการหาเสียงแน่นอนว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่บอลต้องถามผู้สมัครสามารถเสนอนโยบายต่างๆซึ่งหากได้รับเลือกแล้วเนี่ยก็จะต้องไปผลักดันนโยบายเหล่านี้ให้เป็นรูปธรรมปัจจุบันนี้ครับความต้องการของผู้ประกันตนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยเขาต้องการเรื่องอะไรบ้างครับที่เป็นประเด็นสำคัญครับ
1: ความต้องการของผู้ประกันตนส่วนใหญ่คาดหวังให้บอร์ดชุดใหม่ได้เข้าไปผลักดันนะคะส่วนมากจะเน้นในเรื่องสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลการยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลคู่สัญญาอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: การเพิ่มสิทธิทันตกรร
0: ม
1: ค่ะหรือการเหมาจ่ายสิทธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านชราภาพค่ะเช่นการเรียกร้องให้ปรับเพิ่มฐานเงินบำนาญให้สอดคล้องกับค่าครองชีพอะค่ะแล้วก็อันหลังก็จะเห็นต้องการกันมากๆก็คือต้องการเห็นบอร์ดเป็นตัวแทนภาคประชาชนเข้าไปตรวจสอบความมั่นคงของกองทุนค
0: ่
1: ะ
0: ก็
1: เพื่อให้มั่นใจว่ากองทุนจะไม่ล้มไปในอนาคตอะค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกันตนก็ต้องการนะครับแล้วก็เรียกร้องมาก็จะได้ดำเนินการกันต่อไปในอนาคตนะครับถึงเรื่องสุดท้ายครับท่านผอ.ครับอยากให้ท่านผอ.เชิญชวนดีกว่าเพราะว่าผู้ประกันตนทุกคนเนี่ยฟังรายการอยู่เยอะมากนะครับจากทั่วประเทศเลยกับการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับอย่างพร้อมเพรียงกันและอยากให้ย้ำนิดนึงครับท่านผอ.การลงทะเบียนแล้วก็การใช้สิทธิ์สักนิดนึงครับ
1: ค่ะเงินคือกองทุนประกันสังคมคือเงินของผู้ประกันตนนะคะอนาคตสวัสดิการของผู้ประกันตนนะคะผู้ประกันตนต้องเป็นผู้เลือกนะคะกองทุนประกันสังคมนะคะดูแลชีวิตผู้ประกันตนทุกช่วงวัยฉะนั้นการเลือกบอร์ดประกันสังคมจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะเลือกตัวแทนเข้าไปรักษาผลประโยชน์และจัดสรรสวัสดิการให้คุ้มค่ากับเงินสมทบที่จ่ายไปนะคะเลยจะอยากจะขอให้ผู้ประกันตนนะคะเลือกตั้งเข้ามาเลือกตั้งกันในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนผู้ประกันตนมาตรา33 39 40และนายจ้างทุกท่านนะคะไปลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ของตัวเองกันค่ะ
0: ครับวันนี้ครบถ้วนนะครับได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนนายจ้างสำนักงานประกันสังคมครับคุณชนันท์ประการขำขนงงามนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็มาให้ความรู้กระบวนการทั้งหมดนะครับในการเลือกบอร์ดประกันสังคมแล้วก็การทำหน้าที่แทนผู้ประกันตนด้วยกราบขอบพระคุณครับท่านผอ.ครับ
1: ค่ะขอบพระคุณเช่นกันค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เห็นไหมครับคุณผู้ฟังบอกแล้วว่าฟังจับประเด็นเป็นข่าวทุกประเด็นที่หลายๆคนติดตามอยู่ได้ข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ได้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกันตนที่มีหลายๆเรื่องที่ฝากคำถามมาด้วยบอลก็รวบรวมนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดมาเพื่อนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อกี้นี้เกริ่นบอกไปตอนต้นชั่วโมงครับซอยฉลองกรุง45อย่างที่บอกครับฝนตกหนักมากนะครับแล้วก็มีเสาไฟล้มทับบ้านเรือนประชาชนด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็มีรถยนต์เสียหายนะครับล่าสุดช่วงประมาณสัก6โมงเย็นที่ผ่านมาครับต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังเดินทางด้วยนะครับบริเวณซอยฉลองกรุง45ครับภาพข่าวตอนนี้ก็มีเสาไฟฟ้าล้มนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีการทับบ้านเรือนประชาชนแล้วก็มีรถยนต์ที่จอดอยู่พังเสียหายกีดขวางเส้นทางการจราจรมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยล่าสุดก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับแล้วก็กู้ภัยลาดกระบังมีสำนักงานเขตการไฟฟ้านครหลวงเจ้าหน้าที่กำลังเร่งเคลียร์อยู่นะครับก็ใครที่อาจจะมีความจำเป็นนะครับต้องผ่านเส้นนั้นแล้วว่าเอ๊คุณบอลทำไมรถมันติดผิดปกติหลายคนประสานมาทางด้านหลังไมค์ด้วยที่เบอร์02-276-9717แล้วก็02-276-9721โทรมาถามว่าช่วยเช็คหน่อยว่าทำไมรถแถวบริเวณฉลองกรุงถึงได้แบบติดมากเลยเส้นนั้นนะครับลาดกระบังด้วยก็เกิดเหตุเสาไฟนะครับภาพข่าวนี่มีลงอยู่คือเสาไฟล้มโค่นลงมาเลยแล้วก็ทับ รถด้วยนะครับแล้วก็มีบ้านเรือนประชาชนมีคนบาดเจ็บด้วยนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับแล้วเป็นวันศุกร์ด้วยแน่นอนครับฝนตกหนักแล้วก็การจราจรค่อนข้างติดขัดอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังเข้าไปอีกนะครับมีฝนแล้วก็พายุถล่มแล้วก็มีป้ายโฆษณาล้มด้วยนะครับฝนแรงจริงๆช่วง 4-5 โมงเย็นที่สวทของเราก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าที่ตรงนี้ยังไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุแต่ที่หลายพื้นที่ครับต้องบอกว่าวันศุกร์26มิถุนายนมีหลายพื้นที่เลยนะครับเกิดฝนตกหนักคุณผู้ฟังแล้วก็ลมแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมณฑลมีการแจ้งมานะครับอย่างที่บอกไปว่าเกิดเหตุป้ายโฆษณาล้มทับร้านอาหารอยู่ที่บริเวณสุขสวัสดิ์26ถึง30นะฮะที่บริเวณแขวงบางประกอบเขตราชบูรณะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็มีกู้ภัยราชบูรณะก็กำลังไปในที่เกิดเหตุด้วยนะครับแล้วก็มีแถวๆถนนวงแหวนอุตสาหกรรมขาเข้าจากสะพานภูมิพล1ทางลงถนนพระราม3บริเวณบนสะพานภูมิพล1นะครับเกิดเหตุแผ่นอะคริลิกครับหลุดลงมานะครับแล้วก็หลายแผ่นเนี่ยแตกกระจายทางช่องทางซ้ายเนื่องจากฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงด้วยดังนั้นครับต้องแจ้งนะครับประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องใช้วงแหวนอุตสาหกรรมขาเข้าสะพานภูมิพล1แล้วก็บริเวณทางลงพระราม3บริเวณสะพานภูมิพลด้วยระมัดระวังนิดนึงคุณผู้ฟังครับก็ช่วงเย็นวันนี้นะครับหลายจุดเลยที่เจอปัญหาเรื่องของฝนนะครับแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุด้วยดังนั้นก็ต้องระมัดระวังกันใครที่ติดตามกันอยู่ครับหลากหลายเรื่องราวเดินหน้านะครับเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นด้วยนะครับให้สวทของเราดูแลกันนะครับไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับรัฐบาลโชว์ผลงานปราบสินค้าละเมิดออนไลน์5เดือนนะครับย้อนไปตั้งแต่มกราคมจนมาถึงเดือนพฤษภาคมนะครับเขามีการสรุปลบไปได้แล้วกว่า 1,300 รายการจับไปได้แล้วกว่า116คดีแล้วก็ยึดของกลางไปแล้วกว่า 220,000 ชิ้นครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลครับให้ความสำคัญกับเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเสริมสร้างสภาพแวดล้อมนะครับทางการค้าที่เป็นธรรมแล้วก็มีเรื่องราวของการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเสริมความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและก็นักลงทุนล่าสุดครับต้องเรียนนำกับคุณผู้ฟังแบบนี้ว่าการขยายตัวของอีคอมเมิร์ซแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแล้วก็มีการส่งผลให้มีเรื่องของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีการซับซ้อนขึ้นแพร่กระจายได้เร็วขึ้นดังนั้นครับรัฐบาลจึงเร่งนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งการตรวจจับสกัดกั้นบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคมาดูข้อมูลกันหน่อยนึงครับจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างที่บอลนำเรียนว่า5เดือนที่ผ่านมาครับตั้งแต่มกราคมมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาแล้วก็พฤษภาเขามีตัวเลขจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ชัดเจนเลยนะครับว่าสามารถระงับแล้วก็ลบรายการสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดเครื่องหมายการค้านะครับแล้วก็ลิขสิทธิ์ออกจากแพลตฟอร์มกว่า 1,322 รายการขยายผลสู่การตรวจค้นแหล่งกักเก็บสินค้าแล้วก็โกดังนะครับสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์มีการจับกุมนี่นะฮะที่เรียกว่าเป็นคนละเมิดลิขสิทธิ์ได้แล้วเนี่ยกว่า116คดียึดของกลางครับรวมกว่า 224,042 ชิ้นคิดมูลค่าความเสียหายกว่า 81.7 ล้านบาทสะท้อนอะไรเรื่องนี้สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการความร่วมมือแล้วก็การใช้เทคโนโลยีการปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ครับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ร่วมกับเมตาประเทศไทยมีการจัดอบรมด้วยคุณผู้ฟังการใช้เครื่องมือนะครับให้แก่เจ้าของสิทธิ์แล้วก็ภาคเอกชนเพิ่มศักยภาพเฝ้าระวังแล้วก็การตรวจค้นนะฮะแจ้งระงับสิทธิ์นะฮะเรื่องของการละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนครับต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูแลด้วยเรื่องราวของสินค้าต่างๆทั้งสินค้าที่บางทีแล้วเนี่ยเราไปละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเจ้าของสิทธิ์เขาก็เดือดร้อนกันนะครับ มาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐครับเดินหน้ามอบนโยบายนะครับให้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมขับเคลื่อนภารกิจพลิกฟื้นวิถีชีวิตประชาชนยกระดับเมืองปลอดภัยรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศโดยล่าสุดวันนี้ครับนะฮะทางด้านของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการเข้าตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบนโยบายการบริหารราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยมีนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องครับก็เรียกว่าพร้อมให้การต้อนรับนะครับที่กรมโยธาธิการผังเมืองถนนพระราม6หลักใหญ่ใจความครับที่เป็นประเด็นสำคัญคือทางด้านของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะนะครับร่วมถวายความเคารพพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการนะครับแล้วก็ได้มีการย้ำถึงบทบาทของกรมโยธาธิการและผังเมืองในฐานะหน่วยงานสำคัญครับที่จะพลิกฟื้นวิถีชีวิตของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับขับเคลื่อนภารกิจเชิงรุกเร่งรัดการดำเนินโครงการต่างๆคุณผู้ฟังให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เกี่ยวกับภัยพิบัติเช่นสร้างเขื่อนนะฮะมีข้อจำกัดเรื่องฤดูกาลก็ต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีเพื่อลดความล่าช้าในเรื่องของการส่งมอบงานเตรียมความพร้อมฤดูฝนเห็นไหมเกิดภัยพิบัติขึ้นมาฤดูฝนอุทกภัยต่างๆก็ต้องตรวจความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนเพื่อป้องกันเรื่องของตลิ่งระบบระบายน้ำทั่วประเทศนะครับแล้วก็ควบคู่กับการสนับสนุนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนะครับนี่ก็เป็นภารกิจสำคัญของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับที่มีการตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบนโยบายการบริหารราชการให้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังกันที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับในห้วงเวลานี้แน่นอนเมื่อกี้นี้มีหลายท่านเลยนะครับส่งข้อความมาบอกว่าวันเมื่อกี้นี้ติดตามอยู่ถนนดนตรีด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยตอนนี้เริ่มต้นแล้วด้วยนะครับถนนดนตรีนะครับเดี๋ยวนำไปฟังสปอตสักนิดนึงนะครับถนนดนตรีต้องบอกว่าหลายคนที่ไม่ได้มากันเนี่ยโอ้อยากจะมาฟังมากๆเลยดังนั้นเนี่ยเราถือว่าเป็นการที่เรียกว่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังไปพร้อมๆกันเดี๋ยวไปติดตามถนนดนตรีกันสักนิดนึงครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: นี่ที่เปิดให้ฟังก็เพราะว่าหลายๆคนครับมีส่งภาพมาโอ้โหสนุกมากตอนนี้กำลังแฮปปี้กำลังมีความสุขอยู่เลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราครับกับถนนดนตรีต้องบอกว่าดีใจครับที่ทุกท่านเดินทางมาแล้วก็ได้ฟังดนตรีที่ชอบนะครับแล้วก็มีหลายท่านด้วยอุดหนุนสินค้านะครับมีการเปิดร้านของพี่ๆที่น่ารักด้วยนะครับมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากมีส่งมาบอกมีหอยทอดมีไอศกรีมมีลูกชิ้นมียำต่างๆนี่แหละก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้นะครับให้กับผู้ประกอบการด้วยเราจัดกันคุณผู้ฟังครับที่นี่เลยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอย่างที่ทราบกันว่าอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็หลายๆคนก็เดินทางมากันตั้งแต่ช่วงเย็นห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับเชื่อว่าหลายคนได้ตอนนี้กำลังมีความสุขอยู่กับดนตรีด้วยหงาคาราวาน78ปีหงาคาราวานนะครับจุดพักของนักเดินทางครับดีใจ ที่หลายๆคนเนาะมีความสุขกันแล้วก็มีวงคารวานน้อยด้วยวันนี้นะครับมีดวงดาวเดียวดายด้วยอยากให้คุณผู้ฟังครับไปติดตามเพิ่มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีกหลายๆกิจกรรมที่ทยอยมาไม่อยากให้พลาดไงไปกดติดตามไว้คุณผู้ฟังที่เพจของถนนดนตรีขอบคุณคุณสุรชัยด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจให้ทีมงานในทุกๆวันเลยทีเดียวนะครับในการที่จัดรายการด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยใครที่อยากจะเพิ่มเติมมานะครับสามารถที่จะประสานเพิ่มเติมมาทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะครับก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกับคุณผู้ฟังในทุกๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็การเดินหน้าทำให้พี่น้องประชาชนนะครับมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้คุณหญิงเค้กวันนี้คุณแว่นด้วยฟังรายการกันอยู่นะครับขอบพระคุณมากๆเลยพาไปที่จังหวัดชัยนาทกันหน่อยหนึ่งนะครับทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชัยนาทครับนายนิรุตเข็มเงินครับร่วมกับศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา2นะครับผนึกกำลังจิตอาสาครับฟื้นฟูผืนป่าเขาขยายสานต่อแนวความคิดเขาขยายเขาทะเลทรายสู่เขาสวรรค์โอ้ยชื่อเพราะมากเลยนะครับมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนิดนึงครับต้องบอกว่าการดำเนินกิจการครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการขับเคลื่อนครับตามนโยบายของดร.พิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเลขาธิการกพฐ.นะครับทางด้านของดร.พิเชษฐ์วันทองรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านก็มุ่งเน้นครับที่จะทำให้สถานศึกศึกษาและหน่วยงานในสังกัดเนี่ยมีส่วนร่วมกันอย่างเข้มแข็งทั้งในส่วนของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับการสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้บุคลากรแล้วก็น้องๆเยาวชนซึ่งถือว่าเยาวชนนี่แหละเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเราด้วยอย่างที่บอกครับสานต่อมรดกทางความคิดจากเขาทะเลทรายนะครับสู่เขาสวรรค์กิจกรรมดังกล่าวครับเป็นการสานต่อโครงการฟื้นฟูเขาขยายซึ่งเขาบอกว่ามีต้นแบบแนวคิดมาจากนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ริเริ่มพลิกฟื้นเขาทะเลทรายให้กลับมาเป็นเขาสวรรค์โดยมุ่งหวังครับให้ระบบนิเวศมีความเหมาะสมแล้วก็การอยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆก็อยู่กันแบบที่เรียกว่าอุดมสมบูรณ์ด้วยเป็นวันพักผ่อนเรื่องของการออกกำลังกายของชาวชัยนาทด้วยสพปชัยนาทครับก็ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางให้ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาทั้ง12ศูนย์ในสังกัดก็สับเปลี่ยนครับหมุนเวียนกันนะครับเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเป็นประจำทุกวันศุกร์อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการแสดงพลังความสามัคคีด้วยนะครับนี่ก็นำมาฝากกันอีกหนึ่งเรื่องไทยช่วยไทยเฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสไหนใครอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองบ้างคุณผู้ฟังที่กำลังเล็งๆอยู่อยากจะมีทุนสักก้อนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองวันนี้ครับข่าวดีรัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยนอกจากที่จะมีไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่หลายคนบอกแฮปปี้มากตอนนี้อยู่ตลาดโอ้โหกำลังแบบช็อปกันเพลินเลยทีเดียวนะครับมีความสุขมากล่าสุดเดินหน้าสานต่อความสุขให้กับคนไทยครับไทยช่วยไทยเฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสข่าวดีครับสำหรับคนที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองโอกาสดีมาถึงแล้วเปิดวิทยุดังๆเลยจะได้รู้เลยรัฐบาลเตรียมเปิดตัวโครงการครับไทยช่วยไทยเฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสสนับสนุนคนไทยครับที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจเฟรนไชส์ด้วยการช่วยลดต้นทุนเพิ่มโอกาสแล้วก็สร้างรายได้อย่างยั่งยืนมาดูสิทธิประโยชน์ที่คุณผู้ฟังนะครับจะได้รับกันก่อนเลยนี่นะครับอันนี้ห้ามพลาดเลยรัฐสนับสนุนเงินลงทุนให้50% ของมูลค่าแพ็กเกจเฟรนไชส์สูงสุด 10,000 บาทต่อรายใครอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจย้ำเลยว่ารัฐสนับสนุนเงินลงทุนให้ 50% ของมูลค่าแพ็กเกจเฟรนไชส์สูงสุด 10,000 บาทต่อรายข้อ2ครับมาดูนะฮะสำหรับเฟรนไชส์มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทสนับสนุนแหล่งเงินทุนสินเชื่ออัตราพิเศษระบบการชำระเงินและก็การค้ำประกันสินเชื่อใช้พื้นที่จำหน่ายและก็บริการนะครับเรื่องของการจำหน่ายสินค้าและบริการใน Lotus และก็ Macro กว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศฟรีครับนานถึง6เดือนโอ้โหเปิดให้เลือกลงทุนและก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้นะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม มนะฮะในเดือนหน้า1กรกฎาคมครับโดยผู้ที่สนใจลงทุนสามารถเลือกแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้นะครับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ก็สามารถสมัครเข้าร่วมเพื่อขยายธุรกิจและก็เข้าถึงนักลงทุนทั่วประเทศได้นะครับแน่นอนครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเพจของกรมประชาสัมพันธ์เลยนะครับทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์นี่คือการเริ่มต้นการเป็นเจ้าของธุรกิจเริ่มต้นธุรกิจง่ายๆด้วยตนเองรัฐบาลก็สนับสนุนเรียกว่าซัพพอร์ตนะครับคนที่อยากจะเริ่มไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพนะครับไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับนงบอกว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับลงเอาไว้เลยนะครับคุณผู้ฟังไปติดตามเพิ่มเติมได้เลยสนับสนุนทั้งแหล่งเงินทุนนะครับเรื่องของสินเชื่ออัตราพิเศษเรื่องของระบบการชำระเงินการค้ำประกันสินเชื่อแล้วก็เปิดพื้นที่ให้จำหน่ายฟรีด้วยใน Lotus แล้วก็ Macro กว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศใช้ได้ฟรีถึง6เดือนนี่นะครับผู้ที่สนใจสามารถไปดูรายละเอียดได้ย้ำเลยว่ารัฐบาลเนี่ยสนับสนุนเงินลงทุนให้คุณนะ50% ของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทนะครับก็ไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับย้ำกันว่านี่คือเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับต่อพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับมาถึงท่านศรีศักดิ์พวงเกตแก้วกันหน่อยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศล่าสุดหารือกับผู้นำคาซัคสถานครับเดินหน้านะครับเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เตรียมเปิดเรื่องของการค้าเอเชียกลางนะครับหนุนอุตสาหกรรม EV ไทยโดยทางด้านของท่านศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับเปิดเผยภายหลังจากการเข้าพบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานในโอกาสเยือนคาซัคสถานโดยท่านบอกว่าไทยและก็คาซัคสถานครับเห็นพ้องต้องกันเลยนะที่จะเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ความร่วมมือทวิภาคีสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมือครับทางด้านของเศรษฐกิจนี่การค้าการลงทุนและก็ความมั่นคงในระยะยาวนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับท่านบอกว่าทั้งสองประเทศมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคของตนเองโดยคาซัคสถานเนี่ยนะครับก็เป็นศูนย์กลางเอเชียกลางขณะที่ไทยของเราครับก็เป็นศูนย์กลางอาเซียนจึงมีศักยภาพในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจห่วงโซ่อุปทานระหว่างภูมิภาคท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกนะครับทั้งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนภาคเอกชนไทยนะก็มีความสนใจขยายธุรกิจในคาซัคสถานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมอะไรคุณผู้ฟังอุตสาหกรรมอาหารซึ่งสามารถใช้เป็นฐานการผลิตแล้วก็กระจายสินค้าไปยังเอเชียกลางรัสเซียแล้วก็ยุโรปได้ขณะเดียวกันครับธุรกิจบริการของไทยเช่นโรงแรมสปาธุรกิจเวลเนสนะครับก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในตลาดคาซัคสถานซึ่งต้องบอกว่าเป็นตลาดที่มีคุณภาพมีกำลังซื้อสูงอย่างต่อเนื่องนี่นะฮะดังนั้นครับทั้งสองฝ่ายก็มีการหารือร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งด้านพลังงานด้านทรัพยากรแร่ไทยก็สนใจนำแร่หายากนะครับแล้วก็วัตถุดิบสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า EVรวมถึงแบตเตอรี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งครับในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคตด้วยปิดท้ายครับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคาซัคสถานก็เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการทูตนะครับเศรษฐกิจที่มุ่งเรื่องของการเปิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพลดการพึ่งพาตลาดเดิมนะครับแล้วก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเทศของเอเชียกลางซึ่งสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยในระยะยาวนั่นเองนะครับอ่ะทั้งหมดนี้ครับคือจับประเด็นเป็นข่าวประจำวันศุกร์นะครับแน่นอนว่าหลายพื้นที่วันนี้ครับต้องบอกว่าฝนตกนะครับแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวเดินทางไปไหนระมัดระวังด้วยนะครับลาดกระบังนะยังบอกเลยคุณผู้ฟังอยู่แถวๆลาดกระบังนะครับตรงนี้มีเสาไฟฟ้าล้มทับรถยนต์ด้วยนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บด้วยนะครับตอนนี้ใครผ่านแถวถนนฉลองกรุงเน้นย้ำนะครับถนนฉลองกรุงแล้วก็ลาดกระบังด้วยมีเหตุเสาไฟฟ้าล้มทับรถยนต์แล้วก็กีดขวางการจราจรช่วงบริเวณฉลองกรุง45นะครับเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัย ของลาดกระบังตอนนี้อยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วเสาไฟล้มถึง10ถึง15ต้นเลยคุณผู้ฟังนะครับดังนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับในการเดินทางนะครับให้คุณผู้ฟังมีความปลอดภัยนะครับในวันหยุดเสาร์อาทิตย์มีความสุขด้วยเดี๋ยววันจันทร์วนกลับมาเจอกันใหม่เสาร์อาทิตย์เราไม่ได้เจอกันก็รักษาสุขภาพด้วยฝนตกนะครับใครที่จะไปไหนก็ด้วยความปลอดภัยในทุกเส้นทางเลยและเดี๋ยววันจันทร์กลับมาเจอกันวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ
3: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ทนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมขอให้ประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์มอบกรมประชาสัมพันธ์เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนสเปนเร่งให้ความช่วยเหลือพลเรือนของตนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมขอให้ประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2569ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ปัญหายาเสพติดและมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานให้ปลอดภัยจากยาเสพติดและร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังภายต้านภัยยาเสพติดโดยหากพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนสามารถแจ้งข้อมูลที่สายด่วนปปส.1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไป
3: และในปีนี้เราจะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังด้วยมาตรการที่เข้มข้นในการขจัดภัยยาเสพติดซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดรวมถึงให้ความสำคัญกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ
2: ด้านนายแพทย์สรายุทธ์บุญชัยพาณิชย์วัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสบยช.กล่าวว่าจากข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาและสารเสพติดของสบยช.ในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาพบว่ายาและสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดมากที่สุด4อันดับแรกคือยาบ้าเฮโรอีนกัญชาและสุราสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้คือเฮโรอีนซึ่งพบแนวโน้มการระบาดเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังเริ่มพบพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทแบบผสมหลายชนิดในกลุ่มวัยรุ่นประกอบกับรูปแบบการซื้อขายที่เปลี่ยนไปสู่ช่องทางออนไลน์ทำให้เยาวชนเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งต่อสุขภาพกายจิตใจครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงแรงงานผลักดันโครงการโรงงานสีขาวสนับสนุนสถานประกอบการยกระดับมาตรฐานปลอดยาเสพติด
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569และมอบประกาศเกียรติคุณและใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลที่ยกระดับการเป็นวาระแห่งชาติโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ขับเคลื่อนผ่านโครงการโรงงานสีขาวและมาตรฐานระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการหรือมยส.โดยร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังป้องกันและช่วยให้ผู้หลงผิดได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและได้รับโอกาสกลับคืนสู่การทำงานและสังคมอย่างมีคุณภาพปัจจุบันสถานประกอบการให้ความสำคัญกับการป้องกันยาเสพติดมากขึ้นเพราะตระหนักว่าหากเกิดปัญหาจะส่งผลกระทบต่อองค์กรซึ่งการมอบเกียรติบัตรรับรองกว่า80องค์กรครั้งนี้ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับแรงงานคู่ค้าทางธุรกิจและสะท้อนถึงมาตรฐานด้านแรงงานขององค์กรซึ่งมีความสำคัญต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนิตยาขุนสิมรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เตรียมตั้งกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินและเร่งพิสูจน์คลิปเสียงโยงนักการเมืองยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาน
5: ายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบเข้ารับตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นว่า ขณะนี้พนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารฉบับจริงทั้งจากโรงพิมพ์ในจังหวัดสมุทรปราการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อนำมาเสนอต่อคณะกรรมการปปช.พิจารณาแนวทางการไต่สวนต่อไปและมีแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อเข้ามาช่วยตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงโยงถึงนักการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์นั้นปปช.จะนำไปประมวลเป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนและต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์อย่างรัดกุมผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวเพิ่มเติมว่าการทำงานของปปช.เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบจากภายนอกซึ่งไม่ได้ทับซ้อนกับการตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทยส่วนระยะเวลาการดำเนินการจะล่าช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของพยานหลักฐานแต่ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้ประสานขอรับพยานหลักฐานจากปปช.เพื่อนำมาวิเคราะห์และขยายผลเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้ขณะที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวก่อเหตุต่อเนื่องมานานกว่า2ปีหลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงย้อนหลังไปถึงปี2567โดยตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาอ้างยี่และความผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมขบวนการขณะที่ความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐจะอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.มาต่อที่เรื่องคดี Forex ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีนี้อย่างใกล้ชิดนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกล่าวถึงกรณีที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เข้าไปช่วยสอบเส้นทางการเงินคดี Forex ว่ามีการประสานและบูรณาการทำงานร่วมกันอยู่แล้วส่วนจะพบเส้นทางการเงินเกี่ยวกับนักการเมืองด้วยหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์เข้าชี้แจงในฐานะพยานหลังพบเชื่อมโยงคดี Forex
6: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกพยานถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคม2569เพื่อชี้แจงกรณีพบเส้นทางการเงินจากบริษัทสปาร์คดิจิทัลจำกัดโอนเข้าบัญชีส่วนตัวรวม28ล้านบาทโดยพนักงานสอบสวนต้องการให้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของธุรกรรมดังกล่าวพร้อมนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงหากเป็นการซื้อขายทองคำจะต้องมีเอกสารยืนยันการทำธุรกรรมรายละเอียดบริษัทที่ทำการซื้อขายรวมถึงไทม์ไลน์และผลตอบแทนจากการลงทุนนอกจากนี้พนักงานสอบสวนเตรียมสอบถามประเด็นความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆที่ปรากฏในแผนผังการสืบสวนซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนบริษัทโบรกเกอร์และผู้ให้บริการรับชำระเงินรวมถึงกรณีที่นายภาวุฒิเคยปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลงทุนกับบริษัท QRS Global ด้วยขณะที่กรณีของนายณัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกในฐานะพยานเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตาม DSI ยังยืนยันว่าคดีนี้ยังอยู่ในชั้นรวบรวมพยานหลักฐานโดยผู้ที่ถูกออกหมายเรียกทั้งหมดมีฐานะเป็นพยานยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงมีขึ้นเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมดลภาสุภาสมบัติรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดมอบกรมประชาสัมพันธ์เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน
7: นายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนบริดจ์ครั้งที่2ทับ2569โดยนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการโครงการแลนบริดจ์เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและผลกระทบของโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันโดยอนุกรรมการชุดแรกกำลังประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ สมมติฐานการประหยัดเวลาและต้นทุนรวมถึงศักยภาพในการดึงดูดสายการเดินเรือขนาดใหญ่และจะมีการประชุมลงลึกรายละเอียดอีกครั้งในวันที่3กรกฎาคมนี้ก่อนจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปขณะที่อนุกรรมการชุดที่2ด้านสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงาน EIA ของโครงการย่อยโดยเน้นย้ำว่าห่วงใยเรื่องปัญหาฝุ่นตะกอนจากการขุดลอกร่องน้ำการสูญเสียพื้นที่ป่ารวมถึงผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของคนในพื้นที่ส่วนคณะอนุกรรมการชุดที่3แผนการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระจายข้อมูลข้อเท็จจริงของโครงการไปยังประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและลดความสับสน
8: ก็การทำงานของกรรมการก็มีความโปร่งใสนะครับเพราะว่าในวันนี้เองก็มีทางภาคเอกชนส่วนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นกรรมการเข้ามานั่งฟังด้วยได้เหมือนกันซึ่งอันนี้แต่เขาผ่านทางออนไลน์นะครับก็มีการรับฟังข้อมูลช่วงการประชุมนะครับขอย้ำว่าการทำงานก็คงโปร่งใสนะครับแล้วก็ตรวจสอบได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรสิ่งที่คณะกรรมการจะพยายามทำออกมาในการประเมินโครงการก็พยายามคลี่ทุกอย่างออกมานะครับแล้วก็ประเมินกันตรงๆนะครับว่ามันไปได้ไปไม่ได้อะไรที่จะต้องปรับหรืออะไรยังไงนะครับเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายได้รับการยอมรับในการประเมินตัวนี้นะครับ
7: เลขาธิการสสช.ยังคาดการว่าคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดและยังไม่ขอเปิดเผยตัวเลขหรือผลประเมินใดๆในระหว่างการศึกษาเพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ไปตีความคลาดเคลื่อนนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยเตรียมออกพันธบัตรใหม่อีก 30,000 ล้านบาทตามแผนระดมทุน 2,600 ล้านบาทพร้อมผลักดันพันธบัตรสีเขียว
9: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยแผนการระดมทุนของสบน.ในปีงบประมาณ2569นี้มีวงเงินรวม 2,600 ล้านบาทโดยเป็นสัดส่วนเงินกู้ระยะยาว 1,300 ล้านบาทซึ่งรวมถึงกลุ่มพันธบัตรเพื่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบันสบน.ได้ออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนหรือ SLB ไปแล้วประมาณ 400 ล้านบาทโดยอิงตัวชี้วัดการลดคาร์บอนไดออกไซด์และการเพิ่มยอดลงทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับระยะต่อไปสบน.เตรียมออกพันธบัตร SLB รุ่นใหม่อีก 30,000 ล้านบาทภายในปีงบประมาณนี้พร้อมศึกษาการนำตัวชี้วัดด้านความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้เพิ่มเติมโดยกำลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม UNDP และ ADB อย่างรัดกุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านต้นทุนการกู้ยืมที่อาจสูงขึ้นหากไม่บรรลุเป้าหมาย
10: ในปีนี้จะออกอีก 30,000 ล้านที่เป็นรุ่นใหม่ที่เป็น SLBKPI ใหม่อ่ะเดี๋ยวเราต้องดูอีกทีค่ะว่าจะสามารถบรรลุได้หรือเปล่าตามที่คาดหวังเพราะว่าเรื่อง KPI ใหม่อย่างที่เรียนอ่ะเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพอ่ะค่อนข้างยากอยู่อันนี้เราต้องดูความเป็นไปได้ด้วยเพราะว่าตัว SLB นี่มันลิงก์กับ KPI ที่ว่าเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงเนี่ยจะทำให้ต้นทุนเงินกู้มันสูงขึ้น
9: ส่วนความคืบหน้าการระดมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มวงเงิน 72,000 ล้านบาทฝั่งตะวันออกได้ปรับโครงสร้างหนี้เป็นพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนเรียบร้อยแล้วขณะที่ฝั่งตะวันตกซึ่งกำลังก่อสร้างจะใช้เงินกู้ระยะสั้นตามความคืบหน้าไปก่อนและจะปรับเป็นพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวเมื่อถึงระดับวงเงินที่เหมาะสมต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กองทัพบกยืนยันการปฏิบัติของกองทัพอยู่ในพื้นที่ของไทยไม่ได้รุกล้ำอธิปไตยกัมพูชาตามที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชากล่าวอ้าง
11: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายไทยในพื้นที่ชายแดนระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณบ้านหนองจาจังหวัดสระแก้วโดยยืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจต่างๆในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวของกองทัพไทยเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงซึ่งได้ดำเนินการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยมิได้รุกรามอธิปไตยของฝ่ายกัมพูชาตามที่พยายามกล่าวอ้างโดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในกรอบข้อตกลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยกัมพูชาเมื่อวันที่17ธันวาคมของปีที่ผ่านมาที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดไว้ปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาและเตรียมพร้อมทีมยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลาล่าสุดรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาได้อนุมัติให้ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือยูซาจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าปฏิบัติการตอบโต้เหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาได้ในส่วนของปภ.ได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและสนับสนุนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซาไทยแลนด์ได้ติดตามสถานการณ์ผ่านระบบ VOSOCC ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่ทีมค้นหาและกู้ภัยกลางทั่วโลกที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสากลใช้ติดตามข้อมูลปัจจุบันประเทศไทยได้แจ้งสถานะติดตามสถานการณ์และแจ้งทีมยูซาไทยแลนด์เตรียมความพร้อมหากได้รับคำสั่งจากรัฐบาลจะจัดส่งชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติยูซาไทยแลนด์สนับสนุนประเทศเวเนซุเอลาตามกระบวนการจุธามาศรักษาพันธ์รายงานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตรียมแผนพร้อมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงคาดการว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเขตและนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่18จังหวัด
12: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวถึงการเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนปีนี้ว่าสทนช.ได้บูรณาการหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อวางแนวทางการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีจากการคาดการณ์พบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคบริโภคในเขตการประปาส่วนภูมิภาค21สาขาในพื้นที่18จังหวัดและนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค24จังหวัดในพื้นที่48อำเภอรวม60ตำบลโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้เร่งช่วยเหลือด้วยการวางท่อส่งน้ำสูบน้ำจากแหล่งสำรองสร้างฝ่ายชั่วคราวขุดลอกและจัดหาน้ำดิบจากแหล่งน้ำเอกชนส่วนด้านการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรได้ติดตามสถานการณ์พื้นที่นาข้าวพืชไร่และพืชผักต่อเนื่องพบมีน้ำเพียงพอจนถึงระยะเก็บเกี่ยวด้านพื้นที่ไม้ผลและไม้ยืนต้นเกษตรจังหวัดร่วมกับกรมชลประทานประเมินสถานการณ์น้ำและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำน้อยรับทราบสถานการณ์พร้อมแนะนำให้ขุดลอกร่องสวนเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับด้านคุณภาพน้ำพบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในเขตการประปาส่วนภูมิ

0: ยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะนำสมาชิกให้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณโดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตซึ่งความผันผวนของตลาดในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงของมูลค่าการลงทุนในบางช่วงเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวตามภาวะตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยสินทรัพย์ที่กบข.คัดเลือกลงทุนมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวดังนั้นสมาชิกจึงไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยครั้งหรือในระยะเวลาสั้นเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสจังหวะการฟื้นตัวของตลาดทั้งนี้กบข.แนะนำให้สมาชิกเลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและช่วงอายุของตนเองพร้อมยึดหลักการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณโดยสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: วันนี้ขอนำความคืบหน้าการยกระดับภาคเกษตรของรัฐบาลมาฝากพี่น้องประชาชนค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าส่งเสริมการใช้ AgriMap หรือแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดินน้ำพืชและสภาพพื้นที่เพื่อแนะนำว่าพื้นที่ใดเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใดช่วยลดความเสี่ยงจากการผลิตที่ไม่เหมาะสมลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรตามแนวทาง AgriMap แล้วกว่า 1.18 ล้านไร่ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 164,000 รายทั่วประเทศส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 44,000 บาทต่อครัวเรือนและในบางพื้นที่สามารถเพิ่มรายได้ถึงร้อยละ300รัฐบาลเชื่อว่าการทำเกษตรยุคใหม่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้เพื่อช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนเพราะปลูกให้ถูกที่ผลิตให้ตรงศักยภาพคืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสเปนออกแถลงการที่ยืนยันว่าพลเรือนสเปน2รายเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันชาวสเปนที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลาสูญหายอีก80คนโดยทางการสเปนกำลังรวบรวมข้อมูลของชุมชนชาวสเปนในเวเนซุเอลาพร้อมขอให้พลเรือนสเปนติดต่อมายังสถานทูตหรือสถานกงสุลโดยทันทีเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยขณะเดียวกันมีรายงานว่าชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลาอย่างน้อย6รายอาทิชาวบราซิลจีนอิตาลีและโปรตุเกสเสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ทั้งนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย235รายและบาดเจ็บอีก 4,300 รายนอกจากนี้ยังมีประชาชนมากกว่า 70,000 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าอิทธิพลพายุโซนร้อนเมฆขลาที่จะเคลื่อนตัวมาถึงพื้นที่ทางตะวันออก

0: และตะวันตกของญี่ปุ่นในวันเสาร์นี้ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่พายุฮีโกสจะเคลื่อนตัวและอาจขึ้นฝั่งบริเวณตะวันออกของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักเป็นวงกว้างในญี่ปุ่นจนอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งโดยทางการญี่ปุ่นขอให้ประชาชนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันและแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งรวมถึงอันตรายจากลมกระโชกแรงและสภาพอากาศเลวร้ายด้านกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นรายงานว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนเมฆลาและพายุฮีโกสทำให้มีการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วกว่า200เที่ยวและงดเดินรถไฟหลาย10เส้นทางนอกจากนี้ยังมีการปิดทางด่วนหลายสายและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งต้องประกาศระงับการผลิตเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงท ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 20:17 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:03 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 นาที
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตตรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ธนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

กิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: าขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
9: คนไทยไม่เอาสินบน
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
10: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
11: โหยิ้มหวานเชียว
8: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
10: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
8: อ๋อได้พี
10: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
13: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
14: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
16: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
15: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
17: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการมอง

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับหนองฝนกันและกับทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่หนองฝนจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวของการเตรียมเปิดบริการเครื่องบินทางเครื่องบินน้ำทางทะเลหรือว่า4แพร่นั่นนะคะกระบี่ภูเก็ตปลายปีนี้ค่ะยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินโลกนะคะโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการบินนะคะอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศค่ะรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและก็เศรษฐกิจในอนาคตโดยมุ่งผลักดันประเทศไทยค่ะสู่การเป็น World Class Aviation Hubนะคะหรือว่าศูนย์กลางการบินระดับโลกนะคะข้องภูมิภาคเร่งนําเทคโนโลยีค่ะแล้วก็ระบบบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้ค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน่านฟ้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและก็รองรับปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตนะคะปัจจุบันมีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมนะคะรองรับการให้บริการ4แพร่นอย่างเป็นรูปธรรมโดยตั้งเป้าผลักดันเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ค่ะท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในช่วงปลายปี2569ซึ่งจะถือเป็นการจะถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนานะคะระบบคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ค่ะที่เชื่อมโยงการเดินทางนะคะทางบกทางอากาศและก็ทางน้ำเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต้อนะคะช่วยเพิ่มทางเลือกการเดินทางค่ะยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวและก็สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะนี่คือต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ต้องบอกว่าพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเรานะคะก็มีศักยภาพมากนะคะที่เข้าได้ลิงเห็นว่าถ้านำ4แพร่นนะคะมาเปิดบินเนี่ยนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะที่จะใช้บริการทางนี้อยู่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

ไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้เมื่อที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนทั้ง5สถานีวันนี้น้องฝนและทีมงานสวท.กระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลบรรณารัตน์สมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานโอท็อปมิดเยียร์2026ขณะที่ยอดจับจ่าย6วันกว่า559ล้านบาทการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติญี่ปุ่นจะพบกับทีมชาติบราซิลในรอบ32ทีมสุดท้ายสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10:02 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลบรรณารัตน์สมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพีราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงพลอยพลินเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาและประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะพัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิณทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงทอดพระไตรอีก12ไตรจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ เวลา 11:55 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้ในชองโกปงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกปงเบิร์ฟภรรยาเอกอัครราชทูตและนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมเฝ้าด้วยเวลา 13:34 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารที่ประทับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญพระกุศลตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ 99,000 ปีณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6เพื่อส่งเสริมพระสงฆ์ไทยให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่หลักธรรมไม่ผิดเพี้ยน
2: นายจิรายุอิสรางกูณอยุธยาองคมนตรีเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ณวัดหงรัตนารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมจัดขึ้นเพื่อให้เป็นผู้ทำหน้าที่เผยแผ่การปฏิบัติธรรมทั้งยังเป็นการสร้างศาสนทายาทสืบทอดพระสัทธธรรมให้ดำรงคู่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นด้วยทรงมีพระราชปณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงสำหรับเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมและนำไปอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทและเผยแผ่ต่อไปอย่างไม่ผิดเพี้ยนการบำรุงพระสงฆ์ด้วยวิธีการนี้จะเป็นทางสำคัญที่ช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัจธรรมได้อย่างถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไปประกอบกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนกับทั้งยังเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมไทยมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงาน OTOP Mid-Year 2026ขณะที่ยอดจับจ่าย6วันกว่า559ล้านบาทพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมชมงานได้ถึงวันที่28มิถุนายนนี้
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมายังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเพื่อให้กำลังใจผู้ประกอบการในงาน OTOP Mid-Year 2026โดยมีนายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนให้การต้อนรับซึ่งภายในงานมีนายชวรัตน์ชางวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนที่48ร่วมเยี่ยมชมงานด้วยสำหรับยอดจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP Mid-Year 2026ระหว่างวันที่20ถึง25มิถุนายน2569รวม6วันของการจัดงานสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วกว่า559ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะทะลุเป้ายอดจำหน่ายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทโดยประชาชนที่สนใจเที่ยวชมงานยังสามารถเดินทางไปได้ถึงวันที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดตัวเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านการฟอกเงินเพื่อยกระดับความมั่นคงทางการเงินของประเทศ
4: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดตัวโครงการเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยระบุว่าโครงการดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับมาตรการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ทันต่อรูปแบบอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงของระบบการเงินและความปลอดภัยของประชาชนโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและรับมือคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศภายในงานมีการนำเสนอภารกิจสำคัญของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และการปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับบทบาทของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการความร่วมมือระหว่างสำนักงานปปง.กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยสำนักงานปปง.ย้ำว่าการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังตัดวงจรอาชญากรรมทางการเงินและร่วมสร้างสังคมที่โปร่งใสเป็นธรรมและมั่นคงอย่างยั่งยืนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมการประชุมต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่ออสเตรียย้ำไทยพร้อมสนับสนุนการต่อต้านการค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์
5: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงการนำคณะผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานว่าด้วยการค้ามนุษย์ครั้งที่16ในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง25มิถุนายนที่ผ่านมาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียโดยได้ร่วมหารือประเด็นสำคัญกับการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการค้ามนุษย์โดยที่ประชุมสนับสนุนการเพิ่มความพยายามสร้างความตระหนักรู้ต่อแนวโน้มการค้ามนุษย์ที่อาศัยเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด่านหน้าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการคัดแยกผู้เสียหายและการรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานทางดิจิทัลโดยหลายประเทศในที่ประชุมได้แสดงความชื่นชมต่อความพยายามและความร่วมมือของประเทศไทยในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ถูกหลอกลวงและบังคับทำงานในศูนย์สแกมเมอร์กลับประเทศอย่างปลอดภัยพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นของประเทศไทยและความพยายามอย่างต่อเนื่องสำหรับการต่อต้านการค้ามนุษย์ผ่านมาตรการที่ครอบคลุมทั้งการป้องกันการช่วยเหลือคุ้มครองการปราบปรามและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กบข.แนะสมาชิกเลือกแผนสมดุลตามอายุปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติตามช่วงอายุกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ซึ่งแผนสมดุลตามอายุเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตนเองเป็นแผนการลงทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลายทั้งสินทรัพย์เสี่ยงสินทรัพย์มั่นคงสูงและสินทรัพย์ทางเลือกมีการปรับสัดส่วนตามระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังให้สอดคล้องกับช่วงอายุโดยอัตโนมัติตามหลักการอายุน้อยเสี่ยงมากอายุมากเสี่ยงน้อยเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาตลาดและความไม่เพียงพอของเงินออมหลังเกษียณโดยสมาชิกกบข.ที่บรรจุราชการใหม่และยังไม่ใช้สิทธิ์เลือกแผนการลงทุนเพื่อให้สมาชิกไม่พลาดโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวกบข.จึงได้กำหนดให้เงินของสมาชิกลงทุนในแผนสมดุลตามอายุตามที่พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฉบับที่8พ.ศ.2566กำหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภา
7: หนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้เปิดเผยวันนี้ว่าเกาหลีใต้จะเร่งขยายขีดความสามารถด้านยานไร้คนขับหรือโดรนและระบบต่อต้านโดรนเพื่อรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือโดยมีโครงการจะฝึกอบรมนักรบโดรนจำนวน 5,000 นายและประจำการระบบยานไร้คนขับหลายหมื่นลำให้แก่หน่วยรบตามแนวชายแดนนอกจากนี้กองทัพเกาหลีใต้ยังวางแผนที่จะผลิตโดรน 110,000 ลำภายในปี 2572 เพื่อประจำการในกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองกำลังนาวิกโยธินโดยมีเป้าหมายที่จะให้โดรนกลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจำตัวของทหารทุกนายนายอันกยูแบกรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ระบุว่าโดรนไม่ควรเป็นเพียงยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นเฉพาะแค่บางหน่วยงานอีกต่อไปแต่ควรเป็นยุทโธปกรณ์อเนกประสงค์ประจำตัวของทหารและรัฐบาลเกาหลีใต้จะใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศทั้งหมดในกระบวนการผลิตโดรนเพื่อตอบสนองข้อกังวลด้านความมั่นคงกระทรวงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติของอินเดียรายงานว่ารัฐบาลอินเดียยกเลิกมาตรการจำกัดการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG บรรจุใส่ภาชนะสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์เมื่อวานนี้พร้อมฟื้นฟูการจัดส่งพลังงานให้กลับสู่ระดับปกติซึ่งการยกเลิกมาตรการจำกัดนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ด้านการจัดหาก๊าซปิโตรเลียมเหลวดีขึ้นอย่างมากความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นผลมาจากสหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางขั้นแรกสำเร็จและมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งซึ่งการขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบแห่งนี้ต้องหยุดชะงักส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

0: มนีเนเธอร์แลนด์อิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์เผชิญกับคลื่นความรุนแรงส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์จนส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันและสุขภาพร่างกายของประชาชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดสุดท้ายทีมชาติตุรกีที่ตกรอบไปแล้วเก็บชัยชนะส่งท้ายฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จหลังเอาชนะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วม3-2ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปารากวัยเสมอออสเตรเลีย2-2ทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเข้ารอบในฐานะแชมป์และรองแชมป์กลุ่มส่วนปารากวัยจบที่3มี4แต้มยังมีโอกาสเข้ารอบสูงในโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด8ทีมด้านการแข่งขันในกลุ่ม E ทีมชาติเอกวาดอร์ที่ต้องการ3แต้มเพื่อเข้ารอบน็อกเอาท์พลิกชนะเยอรมัน2-1เก็บ3แต้มสำคัญมี4คะแนนผ่านเข้ารอบเป็น1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดส่วนทัพอินซีเล็กมี6แต้มเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโกสดีวัวชนะกูราเซา2-0ผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนกูราเซาตกรอบขณะที่กลุ่ม F ทีมชาติญี่ปุ่นเสมอสวีเดน1-1และเนเธอร์แลนด์ชนะตูนิเซีย3-1ทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้เนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่นเข้ารอบในฐานะแชมป์และรองแชมป์กลุ่มส่วนสวีเดนจบอันดับ3มี4คะแนนประตูได้เสียบวก0ประตูดีพอเข้ารอบต่อไปสำหรับรอบ32ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจญี่ปุ่นจะพบกับบราซิลในวันที่30มิถุนายนนี้เวลา 0:00 น.การแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์ KPMG Women PGA Championshipที่รัฐมินิโซตาสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบแรกโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรสาวไทยมือ2ของโลกประเดิม3อันเดอร์พา69รั้งอันดับ8ร่วมส่วนผู้นำเป็นของอีนายุนโปรเกาหลีใต้ที่หดวันเดียว9อันเดอร์พา63จาก9เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้ขณะที่เนลลี่คอด้าโปรอเมริกันมือ1ของโลกทำ2อันเดอร์พา70อยู่อันดับ19ร่วมเท่ากับโปรฮัตสุวิชยาวินิจฉัยธรรมมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งติดตามได้จากรายงาน
2: มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดโครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมกรีนชาริตี้กอล์ฟทัวร์นาเมนต์2026ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยมีพลเอกยศนันท์ไหลเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกกรุงเทพมหานครนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันกล่าวว่ามูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในอันดามันซึ่งรายได้จะนำไปฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป
3: ทางมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเองนะครับได้ขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณะนะครับเพื่อชุมชนและก็เพื่อเยาวชนในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้นะครับแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับในวันนี้ผมเองเนี่ยในฐานะเลขาธิการมูลนิธิจะนำเงินเนี่ยนะครับไปทำกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับร่วมกับอุทยานแห่งชาติร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับเรายังมีความสำนึกในเรื่องของสร้างจิตอาสานะครับเพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยนะครับมีความเข้าใจและก็เข้าถึงในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับ
2: สำหรับการแข่งขันมีทั้งหมด36ทีมทั้งนี้เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: คุณหญิงปฐมาลีตวัตตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC Member เปิดเผยว่าจากการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกเจ้าภาพโอลิมปิกเกมให้พร้อมสำหรับอนาคตโดยจะมีการปรับโฉมใหม่เพิ่มขั้นตอนการหารือเชิงกลยุทธ์เข้าไปในการจัดหาเจ้าภาพโอลิมปิกเกมฤดูร้อนปี2036และจะมีการลงมติเลือกในช่วงกลางปี2029 โดยล่าสุดในเอ

0: ชียมีหลายชาติให้ความสนใจเตรียมเสนอตัวจัดโอลิมปิกเกมฤดูร้อนปี2036แล้วปุณิพัฒน์สอนการรายงาน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: บุคคลไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่ต่างต้องการชัยชนะและต้องการให้ผู้ที่ไม่ได้คิดพูดหรือทำตามอย่างใจตนพ่ายแพ้ไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างไรก็ตามการเอาชนะนั้นบุคคลพึงหันกลับมาทบทวนตั้งคำถามแก่ตนเองว่าถ้าได้ชัยชนะแล้วจะมีโอกาสกลับแพ้อีกหรือไม่และชัยชนะที่อาจได้เป็นชัยชนะที่ถาวรหรือไม่แล้วจงระลึกถึงพระบรมพุทธโฆวาทที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีและความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่มีวันกลับแพ้ได้จึงได้แก่การชนะใจตนเองที่จะไม่คิดร้ายพูดร้ายและทำร้ายหากพิจารณาพฤติการทั่วไปในหมู่มนุษย์ย่อมพบว่าการได้ชัยชนะบางทีก็ไม่ใช่ความสุขหากเราไม่รู้จักเอาชนะใจของตนเองให้ได้ก่อนคนที่เอาชนะใจตนได้ย่อมได้รับความสุขอันแท้จริงตัวอย่างชัยชนะที่ไม่มีวันกลับพ่ายแพ้เพราะเกิดจากการชนะใจตนเองเช่นชนะความตระหนี่ด้วยการให้ชนะใจคนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมชนะอุปสรรคด้วยความเพียรชนะความดิ้นรนแสวงหาด้วยความพอเพียงชนะคนความโกรธด้วยความไม่โกรธเป็นต้นพระคติธรรมประธานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายน2563
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ค่ะพบกันกับดิฉันเช่นเคยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นและเช่นเคยค่ะได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีเป็นรางวัลที่จะจัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองได้สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะและสัญลักษณ์พานแว่นฟ้านะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศก็เป็นที่มาของชื่อผ่านแว่นฟ้าค่ะคุณผู้ฟังสำหรับผลงานวรรณกรรมวันนี้นะคะเราได้นำเรื่องเกี่ยวกับฟันซี่นั้นเป็นผลงานการประพันธ์ของคุณนฤทธิ สสิวิมลค่ะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวของหญิงคนนึงค่ะที่ได้พาครอบครัวเดินทางกลับไปที่ต่างจังหวัดไปเยี่ยมเยียนบ้านเกิดหลังจากที่ลูกๆของเธอเติบโตแล้วค่ะโดยที่เธอนั้นก็ไม่ได้เดินทางกลับบ้านเกิดนานนับ20ปีวรรณกรรมเรื่องนี้ค่ะผู้เขียนได้ใช้เทคนิคในการเล่าย้อนอดีตของตัวละครค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

นับแต่เดินทางเข้าเมืองหลวงเพื่อเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยฉันไม่ได้เดินทางกลับบ้านเกิดมานานนับ20ปีเห็นจะได้หลังเรียนจบก็ทำงานแต่งงานมีครอบครัวอีกทั้งแม่ก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันหลังพ่อเสียญาติพี่น้องส่วนใหญ่มาใช้ชีวิตที่เมืองหลวงกันแทบทั้งหมดจึงไม่มีเหตุให้เดินทางกลับจังหวัดบ้านเกิดหลังลูกๆเติบโตย่างเข้าสู่วัยรุ่นฉันคิดว่าอยากให้พวกเขาได้ประสบการณ์เพิ่มเติมได้รู้จักบ้านเกิดของแม่จึงปรึกษาสามีและเราก็ตกลงกันว่าช่วงปิดเทอมใหญ่ที่ลูกๆจะขึ้นชั้นเรียนใหม่จะพาพวกเขากลับไปบ้านเกิดของฉันแล้วก็ใช้ชีวิตที่นั่นสักเดือนหนึ่งจังหวัดบ้านเกิดฉันก็เหมือนกับจังหวัดอื่นๆเพื่อนที่บ้านเกิดบอกผ่านทางกล่องข้อความทางเฟซบุ๊กว่าถ้าเลี่ยงได้ก็อย่าพูดถึงเรื่องการเมืองฉันคิดว่าหลักข้อนี้ฉันปฏิบัติอยู่เสมอกับเพื่อนและก็ทุกคนที่ติดต่อด้วยโดยเฉพาะหากรู้ว่าต่างขั้วทางการเมืองและมีความคิดเห็นแตกต่างกันแล้วยิ่งควรจะหลีกเลี่ยงวันแรกที่อาคุเนียของฉันที่เหลืออยู่และทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านเกิดถามฉันเรื่องขั้วการเมืองฉันก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็ตอบเลี่ยงๆไปอาเข้าใจแกไม่อยากทะเลาะกันอาพูดการกลับมาบ้านเกิดครั้งนี้ฉันกับสามีเตรียมการกันพอสมควรเราเลือกพักกันที่โรงแรมในตัวเมืองแต่เมื่ออาทราบเรื่องก็ชวนให้มาอยู่ที่บ้านของอาห้องมีเยอะแยะที่ก็กว้างขวางจะไปพักที่อื่นทำไมกันไม่ต้องเกรงอกเกรงใจอะไรหรอกก็มีกันเท่านี้แหละอาอธิบายฉันกับสามีเล็กลูกจึงย้ายออกจากโรงแรมเข้าพักบ้านอาหลังจากพักโรงแรมมาได้คืนหนึ่งฉันตะเวนพบเพื่อนเก่าที่เคยเรียนหนังสือด้วยกันหลายวันจากนั้นอาก็พาไปบ้านญาติบางคนที่ไม่ได้ติดต่อกันนานพาไปเจอเพื่อนบ้านเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่จากนั้นเพื่อนเก่าก็พาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆตลอดจนอาหารการกินที่ตอนเด็กเคยชอบรับประทานโดยเฉพาะเรื่องการกินเนี่ยฉันกินอิ่มหนำสำราญทุกมื้อจนวันหนึ่งเกิดปวดฟันขึ้นมาฉันก็เลยนึกถึงร้านทำฟันร้านหนึ่งที่ใครๆต่างก็เรียกกันว่าร้านป้าหมอฟันซี่แรกที่ฉันต้องวานมือหมอให้ช่วยอุดนั้นตอนนั้นฉันเด็กมากเป็นฟันแท้ที่ขึ้นมาไม่นานจึงจำเป็นต้องรักษาสมัยก่อนนั้นการอุดฟันเป็นเรื่องใหม่โดยเฉพาะในตัวจังหวัดของฉันที่ห่างไกลจากกรุงเทพและความเจริญทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆร้านป้าหมอจึงเป็นร้านทำฟันร้านเดียวในจังหวัดถ้าไม่นับอีกแห่งก็คือที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดซึ่งที่นั่นเมื่อเทียบกับร้านป้าหมอแล้วคนมักจะเลือกไปร้านป้าหมอกันไม่รู้ว่าเพราะความสะดวกเพราะว่าไปเวลาใดก็ได้หรือว่าเพราะไม่อยากขึ้นชื่อว่าไปโรงพยาบาลทั้งที่ร้านป้าหมอแพงกว่าโรงพยาบาลแต่คนกลับนิยมไปให้ป้าหมอรักษาฟันด้วยกันทั้งนั้นแหละ

ฉันไปรับบริการรักษาจนกระทั่งฟันซี่สุดท้ายเมื่อก่อนจะจากบ้านเกิดมาก็ยังไปให้ป้าหมอจัดการซึ่งจำได้แม่นยำว่าป้าหมอบอกให้อุดแต่ว่าฉันไม่มีสตางค์มากพอที่จะอุดเพราะว่าการอุดฟันแพงกว่าถอนป้าหมอคงคาดเดาความจำเป็นออกจึงอุดให้ในราคาของการถอนฟันทำให้ฉันนั้นซึ้งใจครั้นฉันอยากไปรักษาฟันกับป้าหมอกลับได้ยินคุณอาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ไปร้านป้าหมอกันแล้วใครๆก็พูดกันว่าแกเป็นหมอเถื่อนแกไม่จบหมอแต่มารักษาเองมีร้านเปิดใหม่อีกร้านหนึ่งคนแน่นมากร้านก็ติดแอร์ตกแต่งร้านทันสมัยเครื่องมือก็ใหม่ถึงราคาจะแพงกว่าแต่คนก็พร้อมใจไปกันดีกว่าไปรักษากับหมอเถื่อนเป็นไหนๆแต่หนูจำได้ว่าตอนเด็กอะใครๆก็ไปร้านป้าหมอกันหมดนะคะฉันแย้งนั่นน่ะเพราะคนไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็รู้กันหมดแล้วคุณอาตอบฉันนำเรื่องนี้ไปคุยกับเพื่อนเก่าเพื่อนบอกว่าป้าหมอแดงส่วนอาแกก็ปปส.แถมยังลงไปเป่านกหวีดที่กรุงเทพด้วยเข้าใจไหมฉันพยักหน้ารับที่กรุงเทพเพื่อนหลายคนของฉันที่คบหากันมานับ10ปีก็ผิดใจกันด้วยเรื่องนี้เยอะแยะมีคนเห็นป้าหมอไปแจกข้าวกล่องให้เสื้อแดงตอนการเมืองแรงๆประท้วงกันในตัวจังหวัดเมื่อหลายปีก่อนเพื่อนเล่าแกก็เคยทะเลาะกับป้าเรื่องนี้แหละชี้นิ้วใส่กันแรงจะตายอาแกน่ะส่วนป้าหมอก็ใช่ย่อยเท้าเสียเอวเถียงฉอดจะฉอดป้าหมอไม่น่าเป็นคนอย่างนั้นนะฉันบอกแกเป็นคนไม่ค่อยพูดน่ะแล้วก็ไม่สนใจเรื่องของใครด้วยคนเราอ่ะมันเปลี่ยนกันได้นะแกกับการเมืองเนี่ยบางคนพูดเรื่องนี้ปุ๊บกลายเป็นคนละคนไปเลยแกไม่เคยเจอหรอเพื่อนตอบฉันก็ได้แต่ยิ้มแย่ๆยังไม่รู้จะตอบว่ายังไงในเมื่อฉันมาพักที่บ้านจึงเกรงใจท่านไม่กล้าขัดตัดสินใจไปที่ร้านหมอฟันคนใหม่แทนประกอบกับความรู้สึกที่ไม่อยากไปทะเลาะกับป้าหมอด้วยก่อนออกจากบ้านฉันก็เล่าให้สามีฟังเกี่ยวกับป้าหมอเพราะว่าหวนระลึกถึงประสบการณ์เก่าๆแล้วก็จำได้ดีว่าความรู้สึกตอนฉีดยาชาตอนที่ป้าหมอดึงฟันออกจากปากฉันนุ่มนวลไม่เจ็บเลยผิดกับไปหาหมอฟันตอนอยู่กรุงเทพถงแวบๆหนึ่งเกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมทุกครั้งที่เคยถอนฟันฉันไม่คิดมากอย่างนี้ที่ผ่านมาเหมือนเดินเข้าร้านสระผมสายเสร็จถึงบ้านก็ทำตัวปกติได้แต่กับฟันซี่นี้ทำไมความรู้สึกถึงรุนแรงต่างออกไป

ฉันเล่าย้อนความให้สามีฟังต่อไปว่าฉันชอบลูกอมตั้งแต่เด็กๆทั้งที่แม่ห้ามแต่ก็แอบแม่เสมอจนต้องไปถอนฟันน้ำนมไปหลายซี่จนกระทั่งฟันแท้ขึ้นถึงได้เข็ดหลาบหันมาดูแลฟันอย่างจริงจังแต่ก็ไม่ไหวว่าครั้งหนึ่งตอนฉันอายุราวๆ 12-13 ปีฟันซี่นี้เริ่มผุเป็นรอยเส้นดำๆที่ร่องฟันด้านบนแม่พาไปร้านป้าหมอป้าหมอมีแค่ใบประกาศผู้ประกอบอาชีพทันตกรรมแล้วก็ผู้ช่วยทันตกรรมไม่ได้มีปริญญาทันตแพทย์เขาเรียกว่าทันตพิบาลสมัยก่อนเรียนแค่2ปีหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขส่วนสมัยนี้ไม่มีแล้วฉันอธิบายให้สามีฟังเดี๋ยวนี้ต้องเรียน4ปีได้ปริญญาตรีทันตสาธารณสุขศาสตร์จบมาก็เหมือนพยาบาลของหมอฟันนั่นแหละพี่หนูรู้เพราะว่ามีเพื่อนเรียนจบมาอย่างนี้อุดถอนขูดหินปูนได้ส่วนการรักษายากๆอย่างผ่าฟันคุดทำฟันหลอมหรือว่าทำฟันให้ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนอื่นๆก็จะปล่อยให้หมอจัดการสามียิ้มก่อนจะแซวฉันแล้วก็คุยไปถึงเรื่องฟันของลูกที่ไปอุดมาที่กรุงเทพลูกร้องโยเยแต่หมอฟันก็มีวิธีการรับมือกับเด็กๆทำให้ฉันนึกถึงตอนไปหาป้าหมอเพราะว่าแกจะพูดจานิ่มๆเบาๆไม่ดุแต่แปลกที่เด็กจะทำตามที่ป้าหมอบอกเสมอหลังทำฟันเสร็จป้าจะให้รางวัลต่างๆทั้งตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาหรือว่าสมุดหนังสือมีให้เลือกโตขึ้นมาหน่อยมีร้านทำฟันเกิดขึ้นอีกหลายแห่งฉันก็ทราบจากคนอื่นๆว่าหมอฟันทุกคนในจังหวัดรักและก็เคารพป้าหมอป้าหมอมีชื่อเสียงพอๆกับเรื่องความประณีตของงานและก็คำพูดขวานผ่าซากแต่พ่อแม่ทุกคนก็ไว้ใจที่จะพาลูกมาที่นี่มากกว่าที่อื่นความดุของป้าหมอขึ้นชื่อขนาดเอาไว้ดุเด็กดื้อได้เหมือนขู่ว่าตำรวจจะจับอย่าดื้อนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแม่จะจับส่งให้ป้าหมอถอนฟันเลยเจอคำนี้รับรองเงียบเรียบร้อยทุกรายก็ลองนึกภาพดูผู้หญิงแก่ๆตัวเล็กๆผอมๆพูดเสียงเนิบๆเย็นๆแถมมีเครื่องมือที่ส่งเสียงวิดวิดอยู่ในปากของเราเป็นเด็กที่ไหนก็กลัวกันทั้งนั้น

ป้าหมอสวดยาเรื่องนิสัยในการกินขนมระหว่างที่ทำการกรอฟันแล้วก็อุดฟันให้ฉันครั้งหนึ่งฉันฟังอย่างไม่โต้เถียงทั้งที่ก่อนมาก็เถียงคำไม่ตกฟากกับทั้งพ่อและก็แม่ป้าหมอบอกตั้งแต่ตอนนั้นว่าฟันของฉันเนื้อค่อนข้างเปราะแล้วก็ร่วนคงด้วยสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนใครคนอื่นฟันจึงผุแล้วก็แตกหักง่ายต้องดูแลมากเป็นพิเศษราวๆ 3-4 ปีจากนั้นตอนนั้นฉันเรียนม.6เทอมปลายฟันซี่นี้เกิดเป็นรอยดำเพิ่มรอบๆรอยอุดเดิมฉันขยาดบทสวดป้าหมอจึงไม่กล้าบอกแม่แต่แรกแต่ต่อมามีการปวดร้าวรุนแรงจนกินข้าวไม่ได้แล้วก็มีอาการปวดหัวร่วมด้วยจึงต้องพึ่งป้าหมออีกครั้งป้าหมอเริ่มบทสวดบทเดิมแต่เมื่อตรวจฟันฉันอย่างถี่ถ้วนลองข้อดูหลายครั้งก็ขมวดคิ้วยุ่งฟันผุไม่ลึกนะหนูไม่น่าทำให้ปวดขนาดนั้นที่จริงไม่ควรปวดเลยปวดยังไงนะฉันเล่าอาการปวดอีกครั้งปวดลึกร้าวไปถึงกระดูกกรามใต้หูปวดหูปวดหัวแล้วก็เคี้ยวอาหารลำบากปวดทั้งสองข้างไม่ใช่แค่ข้างเดียวบางทีปวดมากจนไข้จับป้าหมอฟังแล้วพยักหน้าทำหน้าเครียดเก็บอุปกรณ์ทำฟันแล้วก็ถอดหน้ากากออกให้แม่พาไปโรงพยาบาลนะบอกหมอที่โรงพยาบาลว่าป้าหมอให้มาลองเอ็กซเรย์รอบด้านดูถ้าไม่มีเครื่องก็ลองด้านเดียวก่อนใส่ฟิล์มลึกๆคำสั่งของป้าหมอแปลกประหลาดแล้วก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจแต่ฉันก็ท่องจำมาบอกหมอฟันที่โรงพยาบาลได้อย่างครบถ้วนไม่ตกหล่นหมอฟันตรวจดูฟันเจ้าปัญหาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อมยิ้มรอยอุดเดิมเนี่ยฝีมือป้าหมอใช่ไหมสวยละเอียดอย่างนี้ไม่มีใครหรอกฉันพยักหน้ารับก่อนที่หมอจะส่งไปยังห้องเอ็กซเรย์เจ้าหน้าที่สอดฟิล์มแข็งๆแผ่นเล็กๆประมาณ2คูณ1นิ้วลงไปที่ข้างเหงือกซ้ายด้านในสุดข้างโคนลิ้นฉันรู้สึกเจ็บแล้วก็อยากจะเจียนขย้อนออกมาอย่าขยับนะเอาละกลั้นหายใจ1 2เมื่อผลฟิล์มออกมาภาพที่ไม่นึกว่าจะเห็นก็ปรากฏขึ้นเป็นรูปของฟันซี่หนึ่งนอนตะแคงอยู่ลึกด้านในห่างตำแหน่งที่ควรจะอยู่อย่างผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดครึ่งหนึ่งฝังอยู่ในกระดูกกรามอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในเนื้อเหงือกที่นี่ไม่มีเครื่องมือใหญ่ที่จะผ่าฟันลึกขนาดนี้ออกมาได้มันฝังในกระดูกเครื่องเอ็กซเรย์รอบด้านก็ไม่มีหมอคงจะต้องส่งต่อหนูไปที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางนะครับแม่และฉันพยักหน้าก็จะว่ายังไงได้ล่ะพวกเราไม่มีใครรู้ดีกว่าหมออ้อก่อนไปลำปางฝากไปบอกป้าหมอด้วยนะครับว่าที่ป้าหมอสงสัยนะถูกเพ่งเลยหนูต้องขอบคุณป้าหมอมากๆนะครับและฉันก็ไม่ลืมกลับไปบอกป้าหมอทุกคำพูด

ที่ลำปางมีเครื่องเอ็กซเรย์สแกนรอบด้านฉันตาพร่าเมื่อแสงสว่างวาบเข้าตาขณะที่เครื่องสแกนที่ดูทันสมัยสะอาดสะอ้านใหม่เอี่ยมเหมือนออกมาจากหนังฮอลลีวูดพิงรอบไปหน้าช้าๆจากซ้ายไปขวาและเมื่อผลสแกนออกมาฉันและแม่รวมทั้งหมอก็ต้องเครียดหนักกว่าเดิมเพราะว่าฟันในลักษณะเดียวกันวางตะแคงฝังลึกในกระดูกกรามสี่ซี่ครบทั้งสองด้านทั้งซ้ายขวาและบนล่างบางซี่ลึกบางซี่ตื้นแต่ก็ไม่ได้อยู่ในแนวรูปฟันปกติแม้แต่ซี่เดียวดูจากฟิล์มและเกิดขึ้นได้ยากมากนะครับแต่ก็เจอบ้างคงต้องใช้ห้องผ่าตัดใหญ่แล้วก็ดมยาแต่ไม่ต้องกลัวที่นี่เครื่องมือทันสมัยเกิดขึ้นได้ยากนะครับแต่ก็เจอบ้างคงต้องใช้ห้องผ่าตัดใหญ่แล้วก็ดมยาแต่ก็ไม่ต้องกลัวที่นี่เครื่องมือทันสมัยแล้วก็มีอาจารย์หมออยู่ด้วยปลอดภัยแน่นอนครับหมอคนที่ว่าฉีกยิ้มกว้างโชว์เหล็กจัดฟันสีเงินแวววาวคุณแม่กับคนไข้จะว่าอะไรไหมครับถ้าจะขออนุญาตให้นักเรียนแพทย์เข้าไปสังเกตการด้วยกรณีพิเศษแบบนี้ไม่ค่อยมีนะครับจะได้เป็นวิทยาทานด้วย

ฉันถูกแม่และน้องสาวบังคับให้กินอาหารจำนวนมากแต่ว่าก็กินได้ไม่มากเพราะว่าความเครียดที่จะต้องเข้าห้องผ่าตัดใหญ่หมอบอกให้ดื่มน้ำหวานเยอะๆเพราะว่าหลังผ่าตัด2วันจะไม่ได้รับอนุญาตให้กินหรือว่าดื่มอะไรทั้งนั้นพยาบาลประจำห้องผ่าตัดใหญ่นำชุดมาให้ฉันเปลี่ยนฉันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องถอดชุดเดิมออกให้หมดกระทั่งชุดชั้นในแต่ก็ยอมทำตามที่เขาว่าชุดผ่าตัดดูโล่งๆชอบกลจนไม่ค่อยมั่นใจในห้องผ่าตัดใหญ่มีโป๊ะไฟที่มีดวงไฟ3ดวงใหญ่ๆเหมือนที่เคยเห็นในหนังห้องขาวสะอาดโล่งกว้างแล้วก็เย็นเฉียบได้กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเจือจางในอากาศเตียงผ่าตัดใหญ่ดูน่ากลัวแล้วก็สูงกว่าที่คิดฉันเหยียบบันไดเตี้ยๆขึ้นไปแล้วก็นอนลงบนเตียงนางพยาบาลวางแขนฉันเข้ากับที่วางแขนที่แยกต่างหากและมัดล็อก3ปล้องห่มด้วยผ้าสีเขียวถึงคอใช้สายรัดฉันติดเตียงที่ข้อเท้าหัวเข่าหน้าตักแล้วก็ใต้ราวนมจนรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแหนมปะย่นก่อนห่มด้วยผ้าสีเขียวอีก1พื้นเธอบอกให้หลับตาจัดศีรษะให้ตรงตำแหน่งที่ต้องการวางผ้าหนานุ่มที่พับเรียบร้อยปิดตาฉันใช้สายรัดหัวให้ยึดแน่นกับเตียงจนฉันรู้สึกปวดนิดๆวางผ้าปิดหน้าและหัวส่วนบนจนเหลือเพียงจมูกกับปากฉันคิดว่าทำไมต้องทำขนาดนี้เลยหรอฉันคิดในใจตอนนี้เมื่อขยับไม่ได้และมองอะไรไม่เห็นความตื่นตระหนกและความหวาดกลัวก็เริ่มเล่นงานฉันภาวนาว่าอย่าให้น้ำตาซึมผ่านผ้าหนาที่ปิดตานี่ออกไปได้ตอนนี้เมื่อขยับไม่ได้และมองอะไรไม่เห็นความตื่นตระหนกและหวาดกลัวเริ่มเล่นงานฉันภาวนาว่าอย่าให้น้ำตาซึมผ่านผ้าหนาที่ปิดตานี้ออกไปได้เพราะอายที่จะให้ใครรู้ว่าฉันกลัวแค่ไหนหลังจากนั้นรู้สึกถึงความเย็นแสบๆของของเหลวกลิ่นฉุนรุนแรงที่มีคนเอามาเช็ดวนเวียนรอบปากรอบจมูกและลำคอมันน่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อแต่ทำไมเมื่อสูดดมแล้วรู้สึกชาแล้วก็เบลอแต่มันไม่ใช่ยาสลบแน่หมอซึ่งเป็นผู้ชายเสียงแก่ๆที่เข้ามาหลังจากนั้นไขข้อข้องใจให้เมื่อได้ยินเขาคุยกับใครสักคนในห้องนั้นว่าเคสนี้ดมยาสลบไม่ได้เพราะท่อช่วยหายใจจะกีดขวางเครื่องง้างปากและในเมื่อไม่ใช้ท่อช่วยหายใจยาสลบจะทำให้หลอดลมหย่อนตัวตีบขาดอากาศหายใจได้ยังไม่นับเรื่องเลือดที่อาจจะย้อนลงหลอดลมอีกคงด้วยเหตุนั้นแหละฉันจำเป็นจะต้องตื่นเสมอระหว่างผ่าตัดแล้วก็คอยตอบโต้กับหมอด้วยการเคาะนิ้วมือเพื่อให้รู้ว่ายังไม่หลับหมอฉีดยาชาให้หลายเข็มจนรู้สึกเหมือนศีรษะซีกล่างหายไปครึ่งหนึ่งยาที่ทาแต่แรกก็คงเป็นตัวยาชาด้วยตั้งแต่หมอเริ่มลงมือกับปากของฉันเสียงที่หมอคุยกันดังไม่หยุดแต่เหมือนหมอจะพูดให้คนอื่นที่อยู่ในห้องนั้นฟังมากกว่าเสียงพูดคุยสับแพทย์งึมงำเบาๆทำให้ฉันประเมินได้ว่าน่าจะมีนักเรียนแพทย์อยู่ในห้องนี้ด้วยอย่างต่ำก็ 5-6 คนหนูไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเจ็บหรือว่ากลัวก็เคาะนิ้วบอกหมอนะเอาละตอนนี้หมอจะใส่เครื่องง้างปากแล้วรู้สึกไหมหมอจะเอาซี่ซ้ายด้านบนออกก่อนซี่เนี้ยอยู่ลึกที่สุดเอาล่ะตอนนี้หมอกำลังเลื่อยเหงือกหนูอยู่นะสะเทือนหน่อยโอ้นั่นไงเจอละฝังในกระดูกกรามเลยเราจะเลาะกระดูกข้างๆออกนิดหน่อยก่อนดีไหมโอ้นั่นดูสิซี่ใหญ่มากนี่เห็นไหมตอนนี้แหละที่ฉันแน่ใจว่าหมอพูดกับคนอื่นเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ทุบฟันหนูให้แตกก่อนเนาะแม่ดีจังเลยฟันแตกง่ายดีเอาละแล้วก็เอาครีมออกมาเอาละจากนั้นก็คีบออกมาทีละชิ้นย้ายเหลือเศษเพราะว่าเดี๋ยวจะติดเชื้ออักเสบที่ปลายประสาทหนูยังตื่นอยู่ไหมคะคนเก่งข้อนิ้วหน่อยนะโอ้ดีมากครับหายใจลึกๆนะครับโอ้โหนี่เลือดออกเยอะมากเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะครับอย่ากลืนนะครับเดี๋ยวหมอจะดูดออกให้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเกี่ยวกับฟันซี่นั้นยังไม่จบนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในสัปดาห์หน้าพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
5: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
3: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับเกิดเหตุเสาไฟฟ้าล้มบริเวณถนนฉลองกรุงจากเหตุฝนตกหนักและลมพัดแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เกิดเหตุเสาไฟฟ้าล้มบริเวณถนนฉลองกรุงระยะทางประมาณ2กิโลเมตรจากเหตุฝนตกหนักและลมพัดแรงส่งผลให้การจราจรเป็นอัมพาตและไฟดับเป็นวงกว้างโดยเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอยู่ระหว่างเร่งแก้ไข
8: สำนักงานเขตลาดกระบังรายงานสถานการณ์เสาไฟฟ้าล้มถนนฉลองกรุงโดยจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าเสาไฟฟ้าล้มเป็นแนวยาวบนถนนฉลองกรุงตั้งแต่บริเวณซอยฉลองกรุง31ถึงซอยฉลองกรุง57ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้มกีดขวางช่องทางการจราจรทั้งขาเข้าและขาออกทำให้ไม่สามารถสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวได้เบื้องต้นพบรถยนต์ของประชาชนได้รับความเสียหายมากกว่า30คันบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งโดยยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะนี้ตำรวจได้ปิดการจราจรถนนฉลองกรุงตั้งแต่บริเวณแยกถนนสุวินทวงศ์แยกเจ้าคุณทหารเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวด้านเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากำลังเร่งนำรถเครนและเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายไฟที่ล้มเพื่อเปิดเส้นทางและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนฉลองกรุงในช่วงนี้และติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการเหล่าทัพติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมหากได้รับมอบหมาย
9: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาโดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์เหตุแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินสถานการณ์และเตรียมพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และขีดความสามารถการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสนับสนุนรัฐบาลไทยหากได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการ โดยตนเองได้หารือกับนายศิยศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์โดยกระทรวงกลาโหมและทุกเหล่าทัพมีความพร้อมสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมตามนโยบายของรัฐบาลและความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกมิติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำขอให้ยึดพยานหลักฐานตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นและอย่ามองเป็นประเด็นการเมืองหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคลิปเสียงที่มีการพาดพิงบุคคลในกระทรวงมหาดไทยว่าได้ตั้งชุดสืบสวนสอบสวนแล้วหากพบผู้กระทำผิดต้องดำเนินการตามกระบวนการและไม่กังวลต่อกรณีดังกล่าวแม้จะมีการกล่าวถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดเพราะไม่ได้ทำผิดและยึดพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวนและดำเนินการกับคนที่รับผิดชอบโดยนำผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาประจำที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การดำเนินงานโปร่งใสและเป็นธรรมส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงที่ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอยืนยันไม่ได้ทำผิดและไม่ว่าทำหน้าที่อยู่ในกระทรวงใดต้องเข้าไปจัดการให้หมดไม่มีการยกเว้นและจะดำเนินคดีอย่างเต็มที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นสำหรับกรณีข้อเสนอให้ย้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยออกไปก่อนเพื่อความเป็นธรรมในการสอบสวนนั้นการตรวจสอบกรณีดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน

สวัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการสาระสารพันในวันนี้นะคะมินมีเรื่องราวจากกรมอนามัยมานำเสนอคุณผู้ฟังด้วยค่ะวันนี้อยากจะให้ความสำคัญกับเรื่องโรคไตเรื้อรังค่ะคุณผู้ฟังเรื่องโรคไตเรื้อรังนั้นนะคะเป็นปัญหาสาธารณสุขในระดับโลกเลยโดยรวมแล้วทั้งในประเทศไทยนะคะเนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรและควรมีการดำเนินของโรคไปสู่โรคไตรายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยดังนั้นค่ะในข้อมูลสถิตินะคะจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยก็พบว่าประเทศไทยนั้นมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังกว่าประมาณ8ล้านคนซึ่งจะต้องทำการฟอกเลือดและล้างไตทางช่องท้องซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีซึ่งก็ทำให้เกิดการบั่นทอนคุณภาพชีวิตได้ซึ่งประชาชนนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะคะให้ลดอาหารรสจัดนะคะงดเติมเครื่องปรุงนะคะทั้งที่เรานะคะควรที่จะใส่ใจในเรื่องของไตแล้วก็ควบคุมอาหารอย่างเหมาะสมค่ะวันนี้ค่ะมินก็เลยนำเรื่องไตนะคะมาฝากคุณผู้ฟังว่าอยากให้เห็นความสำคัญของไตซึ่งไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายถั่วอยู่บริเวณบั้นเอวสองข้างใต้ต่อกระดูกซี่โครงและอยู่สองข้างของกระดูกสันหลังมีสีแดงเหมือนไตหมูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวประมาณ 11-12 เซนติเมตรหนักข้างละ150กรัมไตแต่ละข้างค่ะได้รับเลือดผ่านทางหลอดเลือดแดงใหญ่ซึ่งออกจากหัวใจเมื่อเลือดไหลผ่านไตจะมีการกรองผ่านหน่วยไตเล็กๆซึ่งอยู่ข้างละ1ล้านหน่วยค่ะไตเนี่ยค่ะทำหน้าที่ในการขับน้ำแล้วก็ของเสียออกจากเลือดออกนอกร่างกายทางท่อปัสสาวะควบคุมปริมาณน้ำแล้วก็เกลือแร่ควบคุมการทำงานของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายที่ควบคุมความดันโลหิตมีการเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็การดูดซึมแคลเซียมด้วยค่ะดังนั้นค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะหันมาใส่ใจนะคะในการรับประทานอาหารที่ลดการทำงานของไตชะลอการเสื่อมของไตนะคะแล้วก็ป้องกันการขาดสารอาหารด้วยและยังทำให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพดีแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะดังนั้นค่ะเรามาดูอาหารที่จะช่วยให้เรานั้นได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ไม่มีโซเดียมมากเกินไปช่วยรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายแล้วก็ไม่กินเค็มแบบนี้นะคะทำให้มินไปหาตำรับอาหารนะคะสำหรับการที่เราระมัดระวังเรื่องไตกันค่ะมีอาหารดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีทั้งเรื่องต้มยำเห็ดกุ้งสดนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยรับประทานอาหารที่มีทั้งเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดฟางเนี่ยจะช่วยรักษาระดับโพแทสเซียมในเลือดได้2ค่ะข้าวผัดเบญจรงค์ข้าวผัดเบญจรงค์นะคะก็สามารถที่จะช่วยเนี่ยให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็รักษาไตไปด้วยมีผัดเปรี้ยวหวานค่ะผัดมะเขือยาวนะคะก็สามารถที่จะเป็นอีกเมนูอาหาร1อย่างค่ะที่จะช่วยทำให้คุณผู้ฟังนั้นรักษาไตไปด้วยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยขอฝากอีก2ชนิดค่ะก็คือแกงส้มผักรวมสดแกงส้มผักรวมกุ้งสดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะรับประทานได้มีทั้งผักแต่ว่าเรื่องของน้ำซุปนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อลดการได้โซเดียมที่สูงส่วนเมนูสุดท้ายค่ะยำเห็ดยำเห็ดนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งเมนูหนึ่งที่จะช่วยรักษาไตของคุณผู้ฟังได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้ใส่ใจกับสุขภาพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลือกรับประทานอาหารที่ทั้งบำรุงไตแล้วก็ได้สุขภาพด้วยค่ะสำหรับวันนี้ที่นำเรื่องไตมาพูดเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้เห็นถึง
กิจกรรมวันไตโลกที่จะมีการจัดขึ้นในทุกๆปีนะคะก็คือการคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกค่ะซึ่งกลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจแห่งสถาบันโรคทรงอกนั้นได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมวันไตโลกขึ้นประจำปี2569ค่ะภายใต้คำขวัญที่ชื่อว่าคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกซึ่งจะจัดในวันพุธที่12มีนาคมนี้นะคะเวลา 8:00 นถึง 12:00 นณลานกิจกรรมอาคาร8ชั้น1สถาบันโรคทรวงอกค่ะซึ่งภายในกิจกรรมค่ะทุกท่านจะได้รับรู้ถึงการเสวนาในหัวข้อรู้ทันโรคไตควรกินอย่างไรให้ดีต่อโรคค่ะจะมุ่งเน้นนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตและการเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีบริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาคัดกรองความเสี่ยงโรคไตด้วยท่านผู้ใดนะคะที่สนใจก็สามารถไปร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะที่สถาบันโรคทรวงอกวันที่12มีนาคม2569ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสาระสารพันกันต่อค่ะ

0: วจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ผมก็จะนำเอาเรื่องราวข่าวสารที่น่ารู้จากรอบโลกเลยมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับในเบรกนี้นะครับผมก็มีเรื่องของงานวิจัยหรือว่าผลสำรวจล่าสุดที่สำรวจองค์กรต่างๆถึงคุณสมบัติต่างๆที่เขาต้องการจะได้จากเด็กจบใหม่หรือว่าคนทำงานรุ่นใหม่นะครับในยุคที่ AI เนี่ยมันสามารถที่จะทำงานซ้ำๆงานที่เด็กจูเนียร์เนี่ยสามารถทำได้ซึ่งการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนะครับก็กำลังจะปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของตลาดแรงงานทั่วโลกเลยอย่างเห็นได้ชัดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยจะสามารถถูกแทนที่ได้ด้วยระบบ AI ไปซะทั้งหมดเพราะว่าจากผลสำรวจล่าสุดเนี่ยก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าผู้ประกอบการหรือว่านายจ้างในปัจจุบันเนี่ยเขากำลังมองหาบุคลากรที่มีความสามารถในทักษะ soft skill ต่างหากนะครับทักษะ soft skill เนี่ยก็หมายถึงทักษะในการตัดสินใจทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะที่ AI เนี่ยไม่สามารถมาแทนที่ได้นะครับโดยบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกอย่าง PwC เขาก็ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากประกาศรับสมัครงานมากกว่า 1,000 ล้านตำแหน่งจาก6ทวีปทั่วโลกก็ได้สะท้อนข้อเท็จจริงที่ชวนให้คิดนะครับว่าสิ่งที่นายจ้างเขากำลังมองหามากที่สุดในปัจจุบันนี้เนี่ยจากเด็กจบใหม่กลับเป็นทักษะดั้งเดิมของมนุษย์นั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์ความสามารถในการตัดสินใจและก็ภาวะผู้นำรวมไปถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าการทำงานเป็นทีมนั่นเองนะครับเนื่องจากระบบ AI เนี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาแล้วก็รับช่วงต่อในส่วนของงานรูทีนหรือว่างานเอกสารซ้ำๆไปซ้ำหมดแล้วนะครับดังนั้นองค์กรธุรกิจต่างๆเนี่ยจึงหันมาเน้นให้คุณค่ากับสมรรถนะส่วนตัวหรือว่าทักษะดั้งเดิมของมนุษย์ที่ยากต่อการใช้ AI เข้ามาแทนที่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าคุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยนะครับกำลังมีความสำคัญเพิ่มมากยิ่งขึ้นในเกือบทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมเลยตั้งแต่กลุ่มเทคโนโลยีไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางนอกจากนี้แล้วรายงานก็ยังชี้ให้เห็นว่า AI เนี่ยได้แบ่งกลุ่มตลาดงานออกเป็น2มิติหลักๆนะครับมิติแรกก็คือกลุ่มตำแหน่งงานที่ใช้ AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยเสริมประสิทธิภาพแต่ไม่ได้เข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์โดยตรงเช่นแพทย์รังสีวิทยาหรือว่าเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรส่วนมิติที่2ก็คือกลุ่มอาชีพที่เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยทลายกำแพงความยากทำให้ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยสามารถเข้ามาเริ่มงานและก็จัดการกับภารกิจที่ซับซ้อนได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งจากรายงานของ PwC เนี่ยก็ไปสอดคล้องกับรายงานของ Future of Job Report ของ Economic Forum นะครับที่คาดการไว้ว่าภายในปี2030นี้เนี่ยทักษะในการทำงานของคนทำงานทั่วโลกกว่า 39% จะต้องมีการปรับเปลี่ยนและก็ยกระดับขึ้นโดยทักษะที่มีแนวโน้มที่จะติดโผความต้องการสูงสุดก็ได้แก่การคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ความยืดหยุ่นและก็ความทนทานแรงกดดันทางจิตใจในการทำงานหรือว่าทักษะ resilience นั่นเองนะครับซึ่งหากองค์กรธุรกิจที่มีการบูรณาการ AI เข้ากับระบบการทำงานอย่างพอเหมาะพอสมเนี่ยนะครับไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตของบริษัทเท่านั้นแต่ยังช่วยให้มีส่วนขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างตำแหน่งงานใหม่ๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับโดยผลสำรวจนี้ก็พบว่าบริษัทที่มีความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้ AI มีอัตราการจ้างงานที่เติบโตขึ้นกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับขณะที่กลุ่มบริษัทที่ยังไม่ได้เน้นการปรับใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็มีอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นแค่30%กว่าเท่านั้นนั่นก็แสดงให้เห็นนะครับว่า AI เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มาทำให้การจ้างงานลดลงเลยหากแต่ทำให้การจ้างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าหากบริษัทมีการประยุกต์เอา AI มาอย่างใช้ในการทำงานอย่างเหมาะสมและก็มีการรับคนที่สามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็กลับทำให้ผลผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นนั่นเองและพอผลผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นก็มีความต้องการที่จะรับคนทำงานเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งสุดท้ายเรื่องนี้นะครับก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าแม้ความเชี่ยวชาญและทักษะด้าน AI จะเป็นสะพานเชื่อมต่อโอกาสที่สำคัญในโลกของการทำงาน แต่สิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการกำหนดความสำเร็จและก็สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนในอาชีพการงานในระยะยาวเนี่ยก็ยังคงเป็นทักษะพื้นฐานของมนุษย์ในการทำงานนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์การใช้เหตุผลในการตัดสินใจและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและก็ความเป็นผู้นำในการที่จะพาองค์กรก้าวไปข้างหน้านั่นเองนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณรายงานชิ้นนี้นะครับของเว็บไซต์สนุก.com ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมารับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อครับ
0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: วจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: กลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังนึกท่านั่งแบบท่านั่งยองๆแบบที่ผู้สูงอายุในบ้านเราสามารถนั่งกันได้ไหมล่ะครับมีบทความหนึ่งใน BBC นะครับที่เขียนถึงท่านั่งยองๆแบบนี้เขาบอกว่าเป็นท่านั่งยองๆแบบที่คนหลายชาติในเอเชียนี้นั่งได้และก็ดีต่อสุขภาพเมื่อแก่ตัวขึ้นนะครับโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผมก็ไม่เคยสังเกตมาก่อนเพราะว่าคุณตาคุณยายที่บ้านผมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนั่งยองๆได้แต่พอผมลองนั่งดูเนี่ยนะครับอู้กับนั่งไม่ได้นะครับอู้ทำไมท่านแข็งแรงจังนะครับเขาบอกว่าท่านั่งยองๆเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรแบบธรรมดาเลยของคนทั้งในประเทศจีนญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศต่างๆทั่วเอเชียผู้คนเนี่ยสามารถที่จะนั่งพักกันอย่างสบายๆด้วยท่านี้โดยมีส้นเท้าเนี่ยแนบราบกับพื้นพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะนั่งแบบนี้ขณะรอรถไฟนั่งคุยกับเพื่อนหรือว่านั่งกินข้าวก็ได้นะครับซึ่งปรากฏการณ์ท่านั่งยองๆของชาวเอเชียที่เราเหมือนจะเห็นกันในชีวิตประจำวันปกติเนี่ยก็กลับกลายเป็นวิดีโอไวรัลที่จุดความสนใจในโลกออนไลน์บางคนเนี่ยนะครับก็ได้ลองนั่งท่านั่งยองๆแบบนี้ก็หลายคนก็ล้มหงายหลังไปเลยนะครับหรือไม่ก็ล้มเอนตัวไปข้างๆต้องคว้าไปจับเก้าอี้หรือว่ากำแพงที่อยู่ข้างๆตัวเพื่อที่จะพยุงตัวไว้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าความสนใจในท่านั่งนี้เนี่ยก็สะท้อนคำถามที่ใหญ่กว่านั้นไปมากมายเลยนะครับก็คือความสำคัญของการรักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวของร่างกายเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นและทำไมบางคนถึงนั่งยองๆได้อย่างสบายขณะที่บางคนเนี่ยกลับทรงตัวแทบไม่อยู่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เป็นจริงเป็นจังเลยนะครับโดยโปรเฟสเซอร์คริสโตเฟอร์ฟาวเวอร์เนี่ยนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวของมนุษย์จากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็พูดถึงไว้ว่าท่านั่งยองๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับท่าสควอชเวลาเราออกกำลังกายนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นท่าออกกำลังกายพื้นฐานที่คนที่ไปออกกำลังกายในฟิตเนสเนี่ยออกกันเป็นปกติซึ่งก็เป็นการย่อตัวลงเหมือนกำลังจะนั่งจนต้นขาเนี่ยขนานไปกับพื้นนั่นเองนะครับแต่ท่านั่งยองๆแบบคนเอเชียเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นท่าที่เรียกว่าสควอทแบบลึกเลยนะครับหรือว่าดีฟสควอทซึ่งก็เป็นรูปแบบที่ต้องใช้ร่างกายต้นขาแล้วก็ส่วนต่างๆในร่างกายเนี่ยที่แข็งแรงมากกว่าท่าสควอททั่วไปซึ่งก็เป็นการนั่งยองๆลงไปเข่าเนี่ยงอจนสุดและก็ถ่างออกด้านนอกเท้าเนี่ยก็วางแยกห่างกันอกตั้งตรงโดยด้านหลังของต้นขาเนี่ยแนบพักอยู่บนกล้ามเนื้อน่องโดยโค้ชชาวอเมริกันที่ชื่อว่าแม็กซ์วีเนี่ยนะครับด้วยได้โพสต์วิดีโอเกี่ยวกับท่านั่งยองๆแบบชาวเอเชียเนี่ยลงในโซเชียลมีเดียของเขาจนมียอดชมนับล้านวิวซึ่งนักกายภาพบำบัดก็ได้อธิบายว่าท่าสควอทแบบลึกหรือท่านั่งยองๆแบบนี้เนี่ยต้องอาศัยความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหวของสะโพกหัวเข่าและก็ข้อเท้ามากกว่าปกติและจะรู้สึกได้ในหลายส่วนของร่างกายมากกว่าท่าสควอทในฟิตเนสทั่วไปงานวิจัยหลายชิ้นนะครับก็พบว่าการยืดเหยียดร่างกายอย่างเต็มที่ในลักษณะนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวและก็ความยืดหยุ่นลดอาการปวดหลังและก็ช่วยให้เราเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้ตลอดช่วงชีวิตไปเลยนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ฟังว่าไอ้ท่านั่งยองๆแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นท่าออกกำลังกายที่โอ้ทำให้คนที่นั่งบ่อยๆเนี่ยนะครับแข็งแรงขึ้นจนแก่จนเฒ่าเลยเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่อยากฝึกท่านั่งยองๆแบบชาวเอเชียเนี่ยนะครับก็บอกว่าอย่าพึ่งหักโหมจนเกินไปก่อนที่ร่างกายจะพร้อมอย่าไปรีบร้อนที่จะย่อตัวลงไปจนสุดเพราะเราอาจจะบาดเจ็บแล้วก็ล้มลงได้นั่นเองนะครับเขาแนะนำว่าให้ค่อยๆฝึกท่านี้ทีละน้อยโดยใช้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยช่วยพยุงร่างกายตัวเองเช่นอาจจะจับเก้าอี้หรือว่ากำแพงไว้ก็ได้แล้วก็ย่อตัวลงเพียงเท่าที่รู้สึกสบายตัวเท่านั้นซึ่งโค้ชสวีเนี่ยก็บอกว่าถ้าเราทำแบบนี้เวลา 2-3 ครั้งทุกวันติดต่อกันไม่กี่สัปดาห์เราก็จะเริ่มรู้สึกได้เองว่าโอ้มันเริ่มปลอดภัยแล้วแล้วก็สามารถที่จะนั่งลงต่ำกว่านี้ได้อีกนิดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้นะครับโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราจะสูญเสียความยืดหยุ่นข้อต่อหัวเข่า กระดูกสันหลังสะโพกและก็ข้อเท้าซึ่งก็จะทำให้จำกัดความสามารถในการนั่งยองๆเข้าไปอีกซึ่งวิถีชีวิตในโลกสมัยใหม่ของเราในปัจจุบันนี้มันก็ทำให้เราเนี่ยเริ่มที่จะใช้ร่างกายแล้วก็ฝึกความแข็งแรงของร่างกายน้อยลงไม่เหมือนกับผู้สูงอายุนะครับที่สามารถนั่งยองๆได้อย่างสบายมากเลยซึ่งหลักการของโค้ชเขาก็บอกว่าเราจำเป็นจะต้องควบคุมร่างกายของตัวเองให้ได้ซะก่อนต้องลุกขึ้นยืนได้และก็รับมือกับแรงโน้มถ่วงให้อยู่นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังล่ะครับสามารถที่จะนั่งยองๆได้หรือเปล่าถ้ายังไม่สามารถที่จะนั่งได้แล้วอยากจะฝึกความแข็งแรงของร่างกายดูก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ก็ได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับค่อยๆนั่งลงไปทีละน้อยอย่าลงไปให้ลึกจนสุดนะครับในวันแรกเพราะเราอาจจะล้มแล้วก็บาดเจ็บได้โดยไม่รู้ตัวนั่นเองและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวสาระน่ารู้ดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันก็หมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเร่งยกระดับเมืองปลอดภัยเพื่อรับมือภัยพิบัติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมามามาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งยกระดับเมืองปลอดภัยเพื่อรับมือภัยพิบัติโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
8: นายเกษตรไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการให้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยเน้นย้ำให้เร่งขับเคลื่อนภารกิจสำคัญเพื่อปลุกฟื้นวิถีชีวิตประชาชนผ่านการพัฒนาเมืองพร้อมกำชับให้เร่งรัดการดำเนินโครงการสำคัญโดยเฉพาะโครงการด้านการป้องกันอุทกภัยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและระบบระบายน้ำที่ต้องบริหารจัดการเวลาให้สอดคล้องกับฤดูกาลเพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนพร้อมชื่นชมการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล DPT Trail Square ที่รวบรวมบริการด้านการผังเมืองการพัฒนาเมืองการควบคุมอาคารและงานบริการด้านช่างไว้ในระบบเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งสำคัญบุคลากรทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสยึดหลักกฎหมายทำงานเชิงรุกและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรุงเทพมหานครประชุมโค้งสุดท้ายเตรียมพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพร้อมเข้มงวดแนวทางปฏิบัติทั้ง50เขต
9: นายขจิตชัชวานิชประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมติดตามความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยังไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นความบริสุทธิ์ยุติธรรมและความเที่ยงตรงของการเลือกตั้งพร้อมหวังว่าการดำเนินงานในวันที่27และ28มิถุนายนนี้ทั้งการรับมอบบัตรเลือกตั้งการจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งและการจัดการเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งได้เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติงานไปยัง50สำนักงานเขตในขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งก่อนวันเลือกตั้งวันเลือกตั้งและหลังวันเลือกตั้งเป็นต้นไปครอบคลุมเรื่องการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เอกสารการรายงานให้กรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครการจัดส่งเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ส่วนของสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งที่ยุบรวมถุงใส่บัตรแล้วนั้นที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้สำนักงานเขตทั้ง50เขตเป็นสถานที่เก็บรักษาจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: เครือข่ายมหาวิทยาลัยสนับสนุนฐานข้อมูลคนจนและกลุ่มเปราะบางช่วยเหลือประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้คนจนตัวจริงเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึงและไม่มีผู้ใดตกหล่นจากระบบ
10: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพรฉิมพลีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากล่าวว่ามหาวิทยาลัยภายใต้เครือข่ายหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบพท.ได้เดินหน้าบูรณาการฐานข้อมูลคนจนและกลุ่มเปราะบางเร่งช่วยเหลือประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในพื้นที่นำร่อง20จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้คนจนตัวจริงเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึงและไม่มีผู้ใดตกหล่นจากระบบโดยคณาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่นำร่องได้ร่วมกันนำองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านการแก้ปัญหาความยากจนมาพัฒนากลไกช่วยเหลือประชาชนด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานค้นหาและคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้มีความถูกต้องแม่นยำก่อนส่งต่อข้อมูลให้กลไกระดับจังหวัดติดตามและสนับสนุนการลงทะเบียนพร้อมจัดตั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนที่มีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีการเดินทางหรือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลภาพรวมผลการศึกษาพบคนจนจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐได้เนื่องจากขาดอุปกรณ์สื่อสารไม่คุ้นเคยกับระบบออนไลน์หรือมีภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทำให้พลาดโอกาสได้รับสิทธิ์ที่พึงมีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห11ห12อภัยภูเบศนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
1: ครับใกล้เข้ามาแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าเจอกันนะเจอกันสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่ Impact เมืองทองธานีครับทั้งห11และห12เลยซุ้มบูธของอภัยภูเบศเนี่ยอยู่ทางเข้าห12เลยพอเข้าไปก็เจอบูธของอภัยภูเบศนะตั้งเด่นเป็นสง่าเหมือนเคยเลยจุดเดิมๆเลยนะจุดเดิมเลยแล้วก็รูปแบบก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะครับเจอกันนะฮะ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้านี่แล้วสัปดาห์หน้านี่แล้วนะครับเจอกันสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติส่วนใครที่อยู่แถวๆ3ย่านนะหรือว่าสะดวกอยากจะมาร่วมงานThailand Healthcare 2026มติชนเขาจัดอภัยภูเบศก็มาร่วมเปิดบูธด้วยเช่นกันครับเป็นประจำทุกปีเหมือนกันก็ยกทีมมานะน้องๆแล้วกันนะบอกต้องบอกว่าน้องๆบูธที่จัดที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่นั่นเขาสถานที่ใหญ่โตโอโถงนะกันที่ไว้ให้เราเยอะพอสมควรเราก็จัดหนักจัดเต็มส่วนที่สามย่านมิดทาวน์เนี่ยก็ย่อมลงมาหน่อยนะแต่ว่ากิจกรรมแน่นเหมือนเดิมนะครับเรื่องราวของความรู้เรื่องราวของบูธต่างๆนะในงานก็น่าสนใจมากทีเดียวนะครับภาคเอกชนจะเยอะหน่อยตรงนี้นะครับเป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับสุขภาพก็เข้ามาแวะเยี่ยมชมกันได้งานมีถึงวันอาทิตย์นี้นะที่3ย่านมิดทาวน์เนี่ยงานมีถึงวันอาทิตย์นี้นะ Thailand Healthcare 2026ก็ฝากไปเที่ยวกันด้วยทั้ง2งานเนี่ยอภัยภูเบศจัดราคาพิเศษนะให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆของคนไทยในราคาพิเศษเลยในงานเนี่ยนะมีทั้งของแจกของแถมมากมายครับของฟรีก็มีให้อีกนะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหลักๆ4ตัววันละชิดวันละชนิดแล้วก็หนังสือบันทึกของแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นแกงส้มไม่ว่าจะเป็นลำอะไรนะในวิถีอาเซียนท้องไส้ในวิถีอาเซียนนะแจก2เล่มนะสำหรับงานThailand Healthcare ก็ไปรับกันได้ที่บูธของอภัยภูเบศสำหรับงานThailand Healthcare ที่แจกสมุนไพรแล้วก็แจกหนังสือบันทึกของแผ่นดินนะครับมีกิจกรรมหลากหลายนะไปปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทีมงานอภัยภูเบศได้นะครับคืนวันศุกร์ครับคืนนี้คุณผู้ฟังครับสบายดีนะฮะมีฝนตกที่กรุงเทพแล้วก็น่าจะหลายๆจังหวัดในช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่พอสมควรแผ่นดินไหวได้ข่าวว่าทางเวเนซุเอลาเนี่ยตายเสียชีวิตเนี่ย200กว่าศพแล้วนะฮะก็เป็นภัยพิบัติที่รุนแรงเขาบอกว่าในรอบหลายๆ10ปีเลยนะแต่ว่าที่อเมริกาญี่ปุ่นไม่ได้รับความเสียหายเท่าไหร่นะครับโลกมันเปลี่ยนเนาะคุณผู้ฟังเนาะโลกมันเปลี่ยนภัยพิบัติมันก็เปลี่ยนรุนแรงขึ้นนะน้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดโนอะไรก็แล้วแต่นี่มันแหมต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเตรียมตัวให้พร้อมอยากจะเตรียมตัวให้พร้อมก็งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเนี่ยเขามีข้อมูลในเรื่องของหยูกยาสมุนไพรเตรียมเอาไว้ในช่วงภัยพิบัติด้วยนะครับไป ไปเจอกันในบูธของอภัยภูเบศนะครับนอกจากบูธอภัยภูเบศแล้วยังมีบูธอื่นๆนะภาครัฐภาคเอกชนนะมากมายเต็มทั้งสองหอคืนนี้เน้นแพทย์แผนไทยครับคุณผู้ฟังครับคืนนี้สำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยแล้วเน้นแพทย์แผนไทยเพราะว่าคืนนี้หมอปอนมานะครับหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาจารย์ท่านมารอแล้วด้วยนะก็จะมีเรื่องราวข่าวสารด้านสุขภาพมาพูดมาคุยกันเหมือนเดิมหลังเบรกก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามานะฮะเบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้เดี๋ยวค่อยแจ้งเบอร์แล้วกันอาจารย์ท่านมารอแล้วอาจารย์ปอนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณมาโลง
1: อาจารย์อยู่ปราจีนบุรีใช่ป่ะ
2: วันนี้อยู่ปราจีนบุรีคร
1: ับ แล้วงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติมาช่วยงานที่บูธด้วยป่ะครับอาจารย์ครับ
2: ไม่ได้ไป
1: ปีนี้ไม่ได้มานะอาจารย์นะ
2: ปีนี้จะเป็นรุ่นพี่แล้วก็เป็นน้องใหม่ครับ
1: โอเคครับ
2: จะดูงาน
1: ก็เอาช่วยกันไปสลับสับเปลี่ยนกันไปเชิญครับอาจารย์ครับคืนนี้มีเรื่องราวข่าวสารด้านสุขภาพอะไรมาฝากแฟนคลับเชิญเลยครับ
2: ครับผมก็สวัสดีคุณมาโลมนะครับผมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผม
1: ครับ
2: วันนี้ก็คิดว่าเนื้อหาน่าจะค่อนข้างแน่นอยู่นะครับผมก็จะมาคุยกับเรื่องใกล้ตัวหน่อยนะครับผมเรื่องใกล้ตัวนี้ก็คือเป็นมองว่าเป็นปัญหาที่มีทั้งปัจจัยจากภาวะแวดล้อมแล้วก็ทั้งจากใกล้ตัวเรานะครับผมก็จะมาในเรื่องของดูแลสุขภาพจิตด้วยการแพทย์แผนไทยนะครับผมก็ทวนกันเรื่องของกิจกรรมนิดนึงเนาะเพราะว่าของงานของมติชนนะครับที่คุณบรรลมแจ้งเลยนะครับผมก็เหลืออีก2วันนะครับผม Thailand Healthcare 2026นะครับผมกิจกรรมยังคงแน่นเหมือนเดิมนะครับผมต้นไม้ในวันเสาร์อาทิตย์นี้วันที่27นะครับเวลา 15:00 น.นะครับแจกต้นพญายอนะครับผม1วัน100ต้นเลยนะครับผมเขาก็ช่วยเรื่องของแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยเริมงูสวัสดนะครับใช้เป็นยาภายนอกลดการอักเสบได้นะครับวันที่28วันอาทิตย์นะครับผมเป็นลิ้นมังกรนะครับผมก็เป็นลิ้นเย็นลดร้อนนะครับผมช่วยบำรุงปอดนะครับผมลิ้นมังกรนะ100ต้นนะครับผมแล้วก็มีของลดราคาอีกมากมายนะครับถ้าเกิดไม่สะดวกงานนี้ก็เตรียมตัวไปเจอที่งานใหญ่นะครับผมมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23นะครับผม
1: ครับ
2: ประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเนื้อกันเลยดีกว่า
1: สองสัปดาห์ต่อเนื่องเลยใครสะดวกสัปดาห์ไหนก็แวะเวียนมาเยี่ยมมาชมกันเชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
2: ได้เลยครับผมคำว่าสุขภาพจิตนะครับผมสุขภาพจิตเนี่ยเราก็จะพูดถึงปัจจัยที่เป็นเรื่องของความวิตกกังวลนะครับผมความวิตกกังวลเนี่ยมันตรงไปตรงมาเลยวิตกกังวลเนี่ยก็คือเป็นความไม่สบายใจนะครับผมเป็นหลักแล้วก็อาจจะส่งผลไปถึงกายด้วยเหมือนกันนะครับความวิตกกังวลเนี่ยไม่ใช่แค่การคิดมากไปเองนะครับแต่เป็นผลลัพธ์ที่มีองค์ประกอบหลายด้านเนี่ยที่สอดคล้องกันนะครับผมเราก็จะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับผมความวิตกกังวลเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดจากปัจจัยทางกายภาพและสารเคมีในสมองนะครับผมเขาบอกว่าการทํางานของสมองเนี่ยมันจะมีส่วนที่ควบคุมความกลัวและการตอบสนองต่ออันตรายนะครับผมอันตรายที่ว่าก็คือหมายถึงเราจะสัมผัสได้ว่าเอ้ยสิ่งนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเรานะครับผมแล้วร่างกายเนี่ยก็จะทําให้มีการหลั่งฮอร์โมนที่ทําให้เกิดความเครียดแล้วก็มีอะดรีนาลีนทําให้เราเนี่ยก็โดยปกติเขาจะทําให้เราเนี่ยรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับผมไม่มีภัยอะไรมานะครับผมแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยถ้ามันทํางานมากเกินไปนะครับผมมันก็จะทําให้เราเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างวิตกกังวลนะครับผมกังวลต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นะครับถามว่ามีโอกาสเป็นทางจากพันธุกรรมไหมเนี่ยก็พบว่าเขาบอกว่าญาติสายตรงเนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรควิตกกังวลหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยใกล้เคียงกันมากกว่าคนปกตินะครับผมคือถ้าปู่ย่าเป็นพ่อแม่เป็นอะไรเงี้ยตัวรุ่นเราเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือปัจจัยที่มาจากของร่างกายแล้วก็อาจเรื่องพันธุกรรมนะครับอีกปัจจัยนึงเนี่ยก็คือจะเป็นปัจจัยเร่งจากสิ่งแวดล้อมและสังคมนะครับผมต้องบอกว่าปัญหาอย่างเช่นพิษเศรษฐกิจหรือค่าครองชีพที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับผมก็แน่นอนว่ามันก็จะกระทบต่อ ความมั่นคงในหน้าที่การงานนะครับการใช้ชีวิตประจำวันรายรับรายจ่ายต่างๆหนี้สินนะครับผมก็จะทำให้เป็นชนวนที่ทำให้วัยทำงานนะครับผมหรือวัยที่ต้องยังต้องหาเงินกันอยู่นะครับผมจริงๆก็พูดได้ว่าตั้งแต่เด็กวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุก็ยังคงต้องทำงานนะครับผมก
1: ็
2: เพื่อส่งเสริมสุขภาพหาเอาเงินมาใช้เอาเงินมาทำอะไรต่างๆที่จำเป็นนะครับผม
1: ครับ
2: หรือแม้กระทั่งที่เขาเรียกว่าภาวะโอเวอร์โหลดจากโซเชียลมีเดียนะครับผมคล้ายๆกับการเข้าถึงข่าวสารที่รวดเร็วจนเกินไปนะครับผมจะให้ยกตัวอย่างไงอย่างเช่นเหตุการณ์แผ่นดินไหว

0: ลภาวะต่างๆนะครับผมที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยเนาะถ้ายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นคนกรุงเทพเนาะอยู่กรุงเทพฉันก็ใช้ชีวิตปกติอยู่ดีอยู่มาวันหนึ่ง PM 2.5 ระบาดเดินอยู่ดี
1: ๆ
0: ปวดหลังเลือดกำเดาไหล
1: อ้าวครับ
0: สิ่งนี้ก็คือเป็นเหมือนกับสิ่งใหม่ที่เข้ามากระทบกับสุขภาพได้นะครับผมก็เรียกว่าเป็นภัยจากสิ่งแวดล้อมนะครับมีส่วนไปกระตุ้นการอักเสบทั้งในระบบประสาทแล้วก็ส่งผลทำให้ตัวผู้ได้รับหรือตัวผู้ปกครองอะไรเงี้ยก็เกิดความวิตกกังวลได้นะครับผมหรือเป็นปัจจัยกระตุ้นอีกอย่างหนึ่งของภาวะวิตกกังวลก็คือมีเหตุการณ์ที่ฝังใจในอดีตนะครับเหตุการณ์สะเทือนใจต่างๆการได้รับอุบัติเหตุการได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีนะครับผมก็อาจจะทำให้นำมาซึ่งเกิดความวิตกกังวลนะครับผมกลัวว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับตัวเราในตอนนี้หรือกับคนรอบตัวนะครับผมเป็นโครงสร้างให้จิตใจเนี่ยไวต่อสิ่งเร้าแล้วก็เกิดความกลัวฝังลึกได้ง่ายนะครับเมื่อโตขึ้นนะจากการสำรวจเนี่ยก็คือเพศที่มีความเสี่ยงเนี่ยมักจะเป็นเพศหญิงนะครับผมอาจจะด้วยหน้าที่การงานด้วยบริบททางสังคมนะครับผมแล้วก็ด้วยความรับผิดชอบที่อาจจะมีมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ช่วงอายุที่น่ากังวลที่สุดเนี่ยก็จะเป็นในช่วงที่เป็นช่วงของเขาเรียกวัยเจริญพันธุ์เนาะวัยรุ่นวัยทำงานนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าประชากรของเราเนี่ยถึงจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวัยทำงานวัยเด็กอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเติบโตขึ้นมาหางานนะครับผมก็มีโอกาสที่จะเกิดความเครียดนะครับผมความวิตกกังวลในเรื่องของการใช้ชีวิตการเอาชีวิตรอดการดำเนินชีวิตนะครับผมหรือแม้กระทั่งชีวิตครอบครัวที่จะมาถึงในอันเร็ววันอะไรอย่างนี้นะฮะอาการของความวิตกกังวลเนี่ยก็แบ่งออกเป็นหลายด้านนะครับผมอย่างด้านสำคัญสำคัญเนี่ยก็จะมาเลยก็คือด้านความรู้สึกและจิตใจนะครับผมความวิตกกังวลเนี่ยเป็นอาการที่เกิดขึ้นบุคคลเวลาพบแพทย์เนี่ยเขามักจะรายงานว่าตนเองเนี่ยรู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมากนะครับรู้สึกว่าอยู่ในภาวะที่มันมีความตึงเครียดอึดอัดหวั่นวันนะครับหงุดหงิดกระวนกระวายก็คือไม่นิ่งนะครับผมอารมณ์แปรปรวนง่ายนะครับผมรู้สึกสิ้นหวังรู้สึกไม่มีคุณค่านะครับผมอาจจะตำหนิตนเองหรือผู้อื่นคิดไปคิดมานะครับอันนี้คือความรู้สึกที่ส่งผลต่อด้านความรู้สึกและจิตใจนะครับด้านร่างกายเนี่ยพอร่างกายมันมีความวิตกกังวลเข้ามาเนี่ยความกังวลจะไปกระตุ้นให้ระบบประสาทอัตโนมัติในร่างกายเนี่ยเขาทำงานผิดปกติไปนะครับเช่นหัวใจเต้นเร็วนะครับเจ็บหน้าอกมือเย็นเหงื่อออกนะครับผมกล้ามเนื้อตึงปวดตามร่างกายไม่อยากอาหารรู้สึกเพลียรู้สึกคลื่นไส้จะอาเจียนอาหารไม่ย่อยนะครับผมหรือถ้าเป็นหนักๆ ก็อาจจะส่งผลต่อผู้หญิงอย่างเช่นเรื่องของประจำเดือนมาผิดปกตินะครับหรือถ้าอย่างสภาพรวมก็ทำให้นอนไม่หลับนะครับทำให้เป็นคนนอนหลับยากนะคร
1: ับ
0: พักผ่อนไม่เพียงพอมันไม่สดชื่นมันก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับผมปัจจัยอย่างนึงก็จะกระตุ้นต่อร่างกายที่ถดถอยก็จะถูกกระตุ้นเข้าไปอีกนะครับผมก็เป็นผลกระทบทางร่างกายเลยนะครับที่น่ากลัวก็คือผลกระทบด้านการพัฒนาของความคิดสติปัญญาและการรับรู้นะครับเมื่อคนนึงเนี่ยมีความวิตกกังวลมีความกังวลมากเนี่ยมันจะเหมือนไปปิดกั้นนะครับผมความคิดสติปัญญาการรับรู้เนี่ยทำให้เกิดความหมกมุ่นฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิลืมสับสนนะครับผมความสามารถในการตัดสินใจเนี่ยลดลงฉะนั้นเนี่ยความสามารถในการเรียนรู้เปิดรับสิ่งใหม่ก็จะน้อยลงด้วยเผลอๆก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าทำจะอันตรายไหมหรือจะไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยนะครับผมไม่ทำดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะครับพอมันมีเรื่องของความคิดสติปัญญาการรับรู้เนี่ยมันก็จะส่งผลไปถึงของภาวะอารมณ์นะครับผมก็อาจจะทำให้เกิดเป็นคนที่อารมณ์ร้ายนะครับโมโหง่ายโกรธง่ายนะครับผมอาจจะแบบว่าไวต่อเรื่องเล็กน้อยนะครับผมไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อะไรเงี้ยนะฮะหรือในด้านของพฤติกรรมนะครับผมบางอย่างเนี่ยมันจะถูกแสดงออกทางพฤติกรรมทั้งคำพูดแล้วก็ทางท่าทางด้วยเช่นเราจะบอกเลยทำไมคนนี้ดูหน้านิ่วคิ้วขมวดจังดูกระสับกระส่ายดูลุกลี้ลุกลนนะครับพูดเรื่องเดิมๆใจลอยขยับบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเขาคือส่วนหนึ่งเนี่ยมันสามารถมองเป็นคนสมาธิสั้นได้แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเขาอาจจะมีภาวะความกดดันบางอย่างที่มันไปกระทบต่อการใช้ชีวิตหรือว่าพฤติกรรมของเขานะครับผมก็อาจจะ

0: เป็นคนที่เกิดความวิตกกังวลได้นะครับผมสุดท้ายเนี่ยก็จะเห็นชัดเลยว่าความวิตกกังวลเนี่ยมันกระทบทุกด้านนะครับผมความรู้สึกจิตใจด้านร่างกายด้านความคิดการพัฒนาความคิดภาวะอารมณ์นะครับผมหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมเลยถ้ามันเป็นมากพอมันก็จะเริ่มทําให้พฤติกรรมของคนคนนึงเปลี่ยนไปนะครับผมส่วนใหญ่บางทีเจ้าตัวจะไม่รู้ตัวแต่ว่าคนรอบข้างเนี่ยจะเป็นผู้ที่สังเกตได้นะครับผมมันก็จะนําไปสู่การดูแลนะครับผมคือต้องบอกว่าเวลามันจะมีช่วงนึงเลยเนาะคุณบรรลมที่อาจจะมีหลายๆที่ด้วยซ้ําไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเนี่ยที่มองว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาจะเริ่มมันจะเหมือนฉากในละครเลยว่าเราคิดมากหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าเธอนอนน้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับผมจริงๆต้องบอกว่าพอในนิยามที่ผมเข้าใจนะคุณบรรลมคือโรคที่มันเป็นโรคทางสุขภาพจิตเนี่ยมันจะมีปัจจัยของสมองที่มันเป็นตัวเปลี่ยนแปลงนะครับเขาจะใช้คำว่าเหมือนเคมีมันไม่สมดุลสารสื่อประสาทมันไม่ปกติซึ่งบางอย่างเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้นะครับผมมันอาจจะเกิดจากได้หลายสาเหตุเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งในกรณีของภาวะอารมณ์ปัจจัยกระทบหรือแม้กระทั่งการทานยาบางอย่างที่มันมีผลนะครับผมซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะทำให้พฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปไม่รู้ตัวนะครับผมหรืออย่างน้อยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราพูดถึงปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยต้องบอกว่าในยุคเอาเป็นปัจจุบันเลยเนาะปี2569เนี่ยหรือก่อนหน้านั้นในหลายๆปีเนี่ยก็มีการรณรงค์ในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยเยอะขึ้นนะครับผมโรคซึมเศร้าภาวะวิตกกังวลถูกมองว่าเป็นความเจ็บป่วยจริงๆนะครับผมไม่ได้แบบว่าเลื่อนลอยอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าบ้านเราเนี่ยก็มีหน่วยงานขึ้นมานะครับผมก็มีมานานแล้วนะฮะกรมสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมก็เป็นแกนหลักในการดูแลเลยนะครับผมซึ่งพอมีกรมสุขภาพจิตเนี่ยมันนอกจากกรมสุขภาพจิตแล้วเขาก็จะมีโรงพยาบาลที่เฉพาะทางตามภูมิภาคต่างๆนะครับอย่างที่คุ้นกันเลยศรีธัญญานะครับผม
1: ครับ
0: ถ้าเวลาเราผมเอาความรู้สึกผมเนาะตอนเวลาเราเป็นเด็กเนี่ยเวลามีใครเล่นมุกหรือพูดอะไรว่าเป็นบ้าเหรอไปศรีธัญญาไหมอะไรเงี้ยจริง
1: ๆใช่
0: พอเราอยู่ในวงการสาธารณสุขเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสถานพยาบาลเหล่านี้เขามีความจำเป็นมากจริงๆเขารองรับผู้ป่วยที่คือบางอย่างมันไม่ใช่ปัญหาทางกายเนาะแต่ว่ามันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องการที่พึ่งนะครับผม
1: ร
0: วมสุขภาพจิตโรงพยาบาลศรีธัญญาสถาบันกัลยาราชนครินทร์หรือสถาบันราชานุกูลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสถาบันที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตนะครับผมต้องบอกว่าโรคมันมีความแพร่หลายมากขึ้นส่วนหนึ่งเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเอาแบบเห็นภาพเลยเนาะคุณบุญหลวงช่วงนี้จะสังเกตว่ามันมีข่าวผู้ป่วยยาเสพติดเยอะขึ้น
1: ใช่
0: ผู้ป่วยยาเสพติดเนี่ยพอเขาเสพไปเนี่ยเขาจะมีอาการเหมือนกับเพ้อ
1: เพี้ยนหล
0: อน
1: หลอน
0: เพศนี้ก็คือเข้าข่ายคำว่าผู้ป่วยสุขภาพผู้ป่วยทางจิตหรือว่าผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพทางจิตแล้วนะครับผมซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ต้องได้รับการบำบัดที่ถูกต้องนะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับถ้าเกิดว่าคุมไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเริ่มไม่ใช่ผลกระทบต่อตัวเองอย่างเดียวแหละมันจะเริ่มเป็นผลกระทบต่อคนรอบข้างและครอบครัวชุมชนนะครับผมหรือพื้นที่สัญจรต่างๆนะครับผมเราจะสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากปัญหาสุขภาพจิตจากการใช้ยาเสพติดเนี่ยก็มีเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับผม
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยการมีอยู่ของหน่วยงานเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลเยียวยานะครับผมรวมถึงการให้ความรู้ต่างๆนะครับผมต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยก็โดยส่วนตัวถือว่าก็เรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องการความเข้าใจเนาะเพื่อให้มันเข้มแข็งนะครับผม
1: ครับ
0: จริงๆเนี่ยเขาก็จะมีอย่างเช่นในเรื่องของสายด่วนสุขภาพจิตด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับผู้ที่แบบว่าเอ้ยฉันไม่อยากไปพบหมอไม่อยากมีประวัติการรักษาอะไรเงี้ยเขาก็สามารถพูดคุยทางสายด่วนสุขภาพจิตได้สายด่วนสุขภาพจิตเนี่ยเขาเหมือนทำเบอร์มาให้จำง่ายคุณบรม1323นะครับผม
1: ครับ
0: โทรได้24 ชั่วโมง
1: เลยมี call center ครับ
0: ซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีคอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะครับผมรวมถึงปัจจุบันเนี่ยอุ๊ยฉันไม่อยากคุยกับใครเลยฉันกังวล เขาก็มีแอปพลิเคชันในการคัดกรองความเสี่ยงเรื่องของสุขภาพจิตขึ้นมาอีกอันนี้ดีมากเลยครับคุณบรมม
1: ัน
0: ชื่อว่าMental Health Check-in นะครับผม MSCI นะครับผมประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปลองกรอกข้อมูลแล้วก็ประเมินภาวะเครียดซึมเศร้าหรือความเสี่ยงเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับผมซึ่งระบบเนี้ยผมต้องบอกเลยว่าคุณต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองในการตอบคำถามเนาะเพราะว่าคำถามบางอย่างมันจะนำไปสู่การให้คำแนะนำที่เหมาะสมนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยมันก็จะมีระบบที่มันดูแลมากขึ้นก็อย่างเช่นในของชุมชนเนี่ยเขาก็จะมีเครือข่ายอสม.ที่แบบว่ามีการไปตรวจตาความเสี่ยงต่างๆในชุมชนมากขึ้นนะครับผมอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละชุมชนว่าเขาจะมุ่งเน้นเรื่องอะไรเพราะว่าการทำงานของอสม.เนี่ยคือเขาจะรับนโยบายเนาะว่าเอ้ยชุมชนนี้มีปัญหาอะไรเขาก็จะไปดูปัญหานั้นๆนะครับผมปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยก็เช่นกันนะครับผมฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าบ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างมีความเอาใจใส่ในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตด้วยเช่นกันนะครับผมแต่ก็อาจจะต้องการความเข้าใจการเข้าถึงมากขึ้นนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการแพทย์แผนไทยกันบ้างนะครับผมจริงๆเนี่ยความเครียดเนี่ยมันก็เป็นมุมมองคล้ายๆกับของแผนปัจจุบันเลยนะครับผมเราเนี่ยมองว่ามันเกิดได้จากทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ภายในร่างกายนะครับผมที่ส่งผลกระทบให้ความสมดุลของธาตุในร่างกายเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับผมความเครียดเนี่ยมองชัดๆเลยเป็นธาตุไฟครับผมไฟกำเริบนะครับไฟกำเริบในที่นี้ก็มองว่าเป็นไฟใจทำให้เกิดความวิตกกังวลโกรธหงุดหงิดง่ายเสียใจนะครับผมทำให้ร่างกายเนี่ยมันล้ามันอ่อนวัยหัวงอกเนี่ยผมก็หัวงอกแล้วเหมือนกันหรือพอร่างกายมันร้อนมากไงครับผิวก็แห้งเหี่ยวย่นได้หน้าตาหมองคล้ำไม่สดชื่นนะครับผมพอไฟกำเริบเนี่ยมันก็อาจจะไปอั้นบางส่วนแล้วก็อาจจะไปหย่อนบางส่วนทำให้ลมเนี่ยมันไหลเวียนไม่สะดวกครับก็ปวดเนื้อปวดตัวอ่อนเพลียวิงเวียนนะครับผมลมหายใจไม่ดีหายใจขัดนะครับผ
1: ม
0: ท้องอืดท้องเฟ้อลำไส้ปั่นป่วนนะครับผมพูดง่ายๆคือกระทบหมดเลยถ้าเป็นน้ำก็อย่างเช่นอ่ะเหงื่อออกท้องเสียท้องผูกนะครับผมถ้าดินก็อ่ะกล้ามเนื้อตึงร่างกายผิดปกติไปนะครับผม
1: ครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยมุมมองของการแพทย์แผนไทยเนี่ยมองคล้ายกับแผนปัจจุบันเลยก็คือมันกระทบทุกด้านนะครับผมแผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็มองอ่ะด้านจิตใจด้านร่างกายด้านสติปัญญาด้านอารมณ์นะครับผมอันนี้ก็เช่นกันนะครับผมคือพอเราไม่สุขสบายอ่ะยังไงมันก็ต้องแสดงออกมาครับผมสักจุดหนึ่งนะครับผมทีนี้อย่างของแผนไทยเนี่ยถ้าเรามองว่าเอ้ยแล้วแผนไทยจะพอช่วยอะไรในกลุ่มนี้ได้บ้างนะครับผมก็จริงๆผมจะพูดแบบนี้ก็คือถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังนะครับผมมีคนรู้จักหรือว่าตัวเองเนี่ยสังเกตรู้สึกมันเหมือนมันไม่มีความสุขมันวิตกกังวลคิดซ้ำย้ำคิดย้ำทำอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่ามันจะเหมือนกับคำว่ามันจะมีความในน่าสงสัยว่าเป็นหรือเปล่าเราไม่มั่นใจว่าเราเป็นหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องพบแพทย์ปัจจุบันเป็นหลักนะครับอันนี้ผมแนะนำมากแต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกเหมือนกันว่าถ้าอย่างตามโรงพยาบาลเนี่ยในลักษณะของเขาขอใช้คำว่าคลินิกจิตเวชแล้วกันนะครับเขาก็จะมีนอกจากคุณหมอจิตเวชเนี่ยเขาก็จะมีนักจิตบำบัดด้วยนะครับผมนักจิตบำบัดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์หรือไม่ก็โรงพยาบาลชุมชนนะครับแต่อย่างที่ผมบอกเลยว่ามันมีสายด่วนแล้วก็มีแอปประเมินด้วยนะสายด่วนทวนอีกครั้ง1323นะครับผมตรงเนี้ยเขาก็จะมาเป็นตัวช่วยในการช่วยประเมินเราได้อีกทีนึงนะฮะทีนี้แผนไทยใช้ร่วมได้ไหมใช้ได้ครับผมเป็นอีกตัวเลือกเสริมนึงที่แนะนําเลยว่าถ้าเรายังไม่มั่นใจเราลองมาบรรเทาด้วยแผนไทยดูก่อนก็ได้นะครับหรือถ้ามีคนที่เป็นอยู่แล้วอยากจะแนะนําให้เขาใช้แผนไทยเข้าไปร่วมด้วยเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับผมถ้าเกี่ยวกับแผนไทยอย่างแรกต้องพูดถึงคือยากลุ่มยาหอมนะครับผมยาหอมเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นยาลมเนาะเข้าถึงคนได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับผมยาหอมเนี่ยก็มีหลายชนิดครับผมบรรเทาอาการแตกต่างกันไปคลื่นเหียนอาเจียนวิงเวียนคลื่นไส้ท้องอืดนะครับแต่ถ้าพูดถึงภาวะความเครียดภาวะความวิตกกังวลร่างกายมันมีไฟเยอะผมแนะนำยาหอมเทพจิตครับผมยาหอมเทพจิตเนี่ยเป็นยาหอมที่มีตำรับยาสุขุมเย็นนะครับคือเขามีตัวยาเนี่ย48ชนิดเลยแต่ตัวเด่นของเขาเลยครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่งของของน้ำหนักยาทั้งหมดคือดอกมะลินะครับดอกมะลิเนี่ยช่วยผ่อนคลายช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับนะครับผมซึ่งพอมันมีความไปทางเย็นเนี่ยยาเนี้ยมันจะเหมือนเป็นยาที่เป็นแบบบรรเทาอาการลมไปสงบเอาความเย็นเนี่ยไปสงบความร้อนนะครับผมแก้ลมแก้วิงเวียนแก้หน้ามืดตาลายสวิงสวายพอเป็นมะลิอ่ะบำรุงหัวใจให้สดชื่นนะครับผมเหมาะกับคนที่เอากว้างๆเลยเครียดปวดศีรษะนอนไม่หลับกังวลนะครับผมเขาจะไปช่วยบรรเทาให้ผ่อนคลายผมต้องพูดอย่างนี้ว่าคือยาแผนไทยเนี่ยเวลาเราพูดถึงปัญหาบางอย่างที่มันจับต้องยากอย่างเช่นเรื่องปัญหาสุขภาพจิตยาสมุนไพรเป็นยาที่ไม่ได้เข้าไปกระทบกับร่างกายแบบกินอันนี้จะหลับปุ๊บกินอันนี้จะหายเครียดไม่ใช่แต่เขาจะเป็นเหมือนตัวช่วยหนึ่งที่เข้าไปบรรเทาอาการของคุณได้นะครับผมยาหอมเทพจิตมีดอกมะลิมีรสหอมเย็นนะครับบำรุงจิตใจนะครับผมแล้วก็เขาก็จะมีแบบผิวส้มนะครับผมมีเป็นน้ำมันหอมระเหยอ่อนๆช่วยคลายกังวลด้วยนะครับผมช่วยให้ผ่อนคลายนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเข้าถึงง่ายนะครับผมไม่ว่าจะคือยาหอมเนี่ยมันเป็นยาตำรับเนาะฉะนั้นเนี่ยอย่างของเจ้าพญาเนี่ยเราก็จะมีเป็นแบรนด์ของเราแต่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังสามารถเจอยาหอมเทพจิตได้จากที่อื่นเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ก็ให้ดูว่าเป็นมีแหล่งผลิตที่ปลอดภัยไหมอันนี้ต้องเน้นย้ำนะครับผมเพราะยาหอมจริงๆใครบอกว่านี่คือยาหอมมันก็เป็นยาหอมได้นะครับผมเขาก็คือเอาอะไรมาบดก็ได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาให้ปลอดภัยอย่างน้อยผมก็การันตีของอภัยภูเบศไว้ก่อนนะครับของเจ้าอื่นเนี่ยมีบริษัทมีแบรนด์อะไรก็ว่าไปนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมันดูฉลากแปลกๆอะไรแปลกๆเนี่ยก็ต้องระวังนะครับผมเราอย่าลืมว่าสเตียรอยด์ยังระบาดอยู่ทุกยุคทุกสมัยนะครับผม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วก็อย่างอื่นๆนะครับผมก็อย่างเช่นเกสรนางห้าหรือเบญจเกสรนะครับในรูปแบบของเบญจเกสรเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยมะลิพิกุลบุญนาคสารพีแล้วก็บัวหลวงนะครับเป็นตำรับยาแผนไทยที่เอาดอกไม้ทั้ง5ชนิดเนี่ยมารวมกันเราเลยเรียกว่าเกสรทั้ง5นะครับผมซึ่งเป็นเขาจะมีความเป็นยาพื้นฐานในการเอาไปทำตำรับยาหอมนะครับผมซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดไปเลยมะลิเนี่ยก็แก้อ่อนเพลียนะครับขยายหลอดเลือดนะครับผมกระตุ้นการทำงานหัวใจพิกุลหอมเย็นบำรุงหัวใจนะครับบุญนาคสารพีเนี่ยก็แก้ลมวิงเวียนบำรุงโลหิตแล้วก็เกสรบัวหลวงก็บำรุงหัวใจช่วยให้นอนหลับนะครับเบญจเกสรเนี่ยอย่างของโรงพยาบาลเราเนี่ยก็จะมีในรูปแบบของการเอามาทำเป็นชานะครับผมเอาตัวยาตัวดอกแห้งเนี่ยมาชงดื่มนะครับผมก็ช่วยให้ผ่อนคลายนะครับหรือเติมน้ำผึ้งลงไปให้ดื่มง่ายขึ้นก็ได้เหมือนกันคือผมต้องบอกงี้เราเห็นดอกไม้สีสวยน่ากินแต่ถ้าต้มส่วนใหญ่จะขมนะครับผมฉะนั้นเนี่ยบางทีการแต่งรสให้ดื่มง่ายเนี่ยก็เป็นส่วนช่วยให้ผ่อนคลายได้เหมือนกันนะครับผมอาจจะใส่เป็นชาเอมอาจจะใส่เป็นมะตูมให้มันพอมีรสอะไรเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างต่อมานะครับผมบัวบกครับผมบัวบกนี่พูดแทบจะพูดทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะบัวบกนี่เป็นพระเอกที่ดีมากนะครับผมบัวบกเนี่ยเหมือนเดิมเลยเวลาพูดแก้ฟกช้ำแก้ช้ำในนะครับผมอกหักกินน้ำบัวบกใช่นะครับผมจริงๆต้องบอกว่าบัวบกเนี่ยถูกใช้เป็นยาเย็นมาตั้งนานแล้วนะครับผมตัวเขาเนี่ยถ้าเอาแบบจับต้องได้เลยเขาเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงหลอดเลือดฝอยนะครับทำให้หลอดเลือดแข็งแรงนะครับ เลือดพอไปเลี้ยงส่วนต่างๆอ่ะไปเลี้ยงสมองทำให้สมองทำงานได้ดีนะครับให้เกิดความผ่อนคลายไปเลี้ยงดวงตานะครับทำให้ดวงตาแข็งแรงไปเลี้ยงส่วนปลายบรรเทาอาการชาบำรุงระบบประสาทนะครับผมฟกช้ำกระทบกระแทกอะไรมาเขาก็ไปเลี้ยงหลอดเลือดฝอยลดอาการฟกช้ำนะครับผมบัวบกเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นยาเย็นด้วยนะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรที่เข้าถึงได้ง่ายมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ำบัวบกยำบัวบกนะครับผมหรือในรูปแบบยาใช้ภายนอกครีมบัวบกก็ช่วยลดรอยแผลเป็นลดการอักเสบหลังผ่าตัดนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่แนะนำในเรื่องของการใช้ผ่อนคลายนะครับผมสมมติว่าถ้าคุณมีใบบัวบกนะครับผมคุณก็สามารถเอาใบบัวบกเนี่ยสักประมาณ1-2ช้อนชานะครับมาชงดื่มก็ได้เหมือนกันนะฮะหรือถ้าอย่างของเจ้าพญาเนี่ยเราก็จะมีเป็นในรูปแบบของตัวแคปซูลบัวบกนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ทานก่อนนอนก่อนอาหารเช้าครับผมช่วยบำรุงสมองแล้วก็ช่วยให้ผ่อนคลายนะครับลดความร้อนในร่างกายนะครับผมหรือหาเป็นเครื่องดื่มได้เนี่ยก็บำรุงร่างกายแล้วก็ลดความร้อนในร่างกายด้วยนะฮะ แต่อย่างที่บอกนะบัวบกเป็นยาเย็นนะครับผมถ้าทานเนี่ยก็ไม่ควรทานติดต่อกันทีละเยอะๆนะครับผมอย่างบางคนบอกโอ้กินเป็นยำได้เอามากินเป็นกำๆเนี่ยบางทีก็ต้องทานบ้างหยุดบ้างนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นความเย็นเนาะร่างกายเราเป็นระบบอุ่นการใช้ใบบัวบกเนี่ยก็ควรใช้แต่พอดีนะครับผมมีมียาหอมมีชาเกสรมีแคปซูลบัวบกนะครับผม
1: อ
0: ีกอย่างหนึ่งที่จะพูดถึงไม่ได้เลยต้องบอกว่านอกจากรูปแบบของยารับประทานที่ทานเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยการนวดก็มีส่วนช่วยคลายกังวลได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมการนวดไทยการนวดน้ำมันนะครับผมหรือการนวดน้ำมันหอมระเหยนะครับผมซึ่งการนวดเนี่ยเวลามีการใช้น้ำมันหอมระเหยร่วมเนี่ยการนวดจะเป็นในลักษณะของการรีเซ็ตครับทำให้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อน้ำมันเนี่ยช่วยให้กล้ามเนื้อหรือดินเนี่ยมันชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับผมรวมถึงสัมผัสที่มันมีความอ่อนโยนเนี่ยมันก็จะเกิดความผ่อนคลายนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นพวกน้ำมันอโรมาน้ำมันหอมระเหยเนี่ยกลิ่นเนี่ยเขาก็จะช่วยให้เกิดความผ่อนคลายมากขึ้นนะครับลดความกังวลนะฮะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของทั้งการกินยาสมุนไพรหรือว่าการใช้หัตถการอย่างเช่นการนวดการอบสมุนไพรการนวดน้ำมันอะไรเงี้ยก็มีส่วนช่วยให้เรามีความผ่อนคลายมากขึ้นได้ด้วยเหมือนกันผมต้องบอกนี้ทำงานเยอะปวดเนื้อปวดตัวก็เกิดความกังวลต่อสุขภาพได้นะครับผมแต่เนี่ยการเข้าถึงการทำหัตถการแผนไทยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแผนไทยกายภาพฝังเข็มเนี่ยผมเชียร์หมดเลยนะขอแค่มันอยู่ในรูปแบบที่ปลอดภัยนะครับผมไม่ใช่บอกเอ้ยเดี๋ยวฉันฝังเข็มให้ลดปวดอะไรเยอะแต่แบบไม่น่าไว้ใจอะไรเงี้ยก็ต้องดูให้ดีนะครับผมต้องบอกว่าทุกวันนี้พอมันมีอะไรที่มันเป็นรายได้หมดคนเขาก็สู้เนาะไม่ว่าจะในที่ถูกหรือในทางที่ไม่ถูกก็ตาม
1: ใช่ใช่ครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเข้าถึงบริการหรือว่ารูปแบบการรักษาอะไรเนี่ยก็ต้องดูให้ปลอดภัยด้วยนะครับผมสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือทั้งหมดเนี้ยเราจะรู้ได้ว่าเราเป็นหรือไม่เป็นเราเข้าไปสู่การรักษาที่ถูกต้องก่อนถ้าเรารู้สึกว่าตัวเราไม่มีความสบายใจอะไรจริงๆเนี่ยเรามากมากจริงๆเราอย่าปล่อยไว้นานนะครับผมเขาบอกเลยว่าการเดินไปพบจิตแพทย์หรือการโทรหา1323ในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายต่อไปนะครับแต่มันคือความกล้าในการดูแลตัวเองนะครับเหมือนเราเจ็บป่วยไม่สบายแล้วก็ไปพบหมอนั่นแหละนะครับผมฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเรามีปัญหาเนี่ยก็ต้องรีบหาทางแก้นะครับบางเดี๋ยวมันจะบานปลายแล้วมันจะยุ่งไปใหญ่นะฮะอย่างการปฏิบัติตนเนี่ยที่แนะนําเลยก็คือเอาใกล้ตัวก่อนนะครับผมการฝึกสมาธิครับคุณบรรลง
1: โอ้ดีครับ
0: ฝึกควบคุมลมหายใจนะครับผมสมมุติว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันอาจจะมีแบบตึงเครียดอะไรนิดนึงเราลองหลับตาหายใจเข้าออกช้าๆนะครับผมมันจะมีส่วนช่วยทำให้หัวใจเราเต้นช้าลงร่างกายมันจะรวนน้อยลงนะครับผมหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเล่นโยคะไฮเก๊กหรือทำฤาษีดัดตนเนี่ยพวกนี้มันจะมีการใช้สมาธิขึ้นมาครับเมื่อร่างกายเกิดสมาธิเนี่ยมันก็จะทำให้มันมีความสงบนะครับผมนอกจากจะได้สมาธิแล้วได้ความแข็งแรงของร่างกายด้วยนะครับผมการออกกำลังกายลักษณะของโยคะไฮเก๊กฤาษีดัดตนเนี่ยช่วยกำหนดลมหายใจทำให้การหายใจของเราเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นด้วยนะครับออกซิเจนเข้าดีสมองก็ใช้ออกซิเจนได้เต็มที่เกิดสมาธิขึ้นมานะครับผมหรือบางอย่างมันเป็นปัจจัยรบกวนเนาะอาหารอากาศอะไรเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าอะไรที่มันทำให้เราเกิดความเครียดความวิตกกังวลง่ายเนี่ยเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับผม
1: ครับ
0: หรือในกรณีนี้มันอาจจะยากหน่อยนะครับผมคิดบวกมองในแง่ดีนะครับผมคิดหาทางแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หรือการช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนเนี่ยก็มีส่วนช่วยทำให้เกิดความสบายใจได้แต่ผมต้องบอกว่าแต่ละคนเจออะไรมาไม่เหมือนกันเนาะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ทำเท่าที่ทำได้สบายๆนะครับสิ่งสุดท้ายที่ผมจะพูดก็คือการบำบัดนะครับผมการหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นหรือสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สุขสบายใจเช่นทำโซเชียลดีท็อกซ์นะครับผมโซเชียลดีท็อกซ์คือการบำบัดความจำเจและลดความเครียดจากการเสพสื่อต่างๆนะครับผมสื่อออนไลน์ถ้าโซเชียลก็คือมาจากโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์เนาะอย่างบางคนเนี่ยดูข่าว Facebook เยอะมันเครียดมันหดหู่นะครับผมอย่างของเคสเจอโดยตรงคุณป้าท่านหนึ่งเนี่ยพอเขาเห็นข่าวองค์พระสวรรคตเนี่ย ขาก็รู้สึกว่ามันใจมันวิวนะครับผมอันนี้ผมค่อนข้างเข้าใจนะเพราะองค์พาเนี่ยท่านใจดีมากท่านน่ารักมากนะครับผมพอมีข่าวแบบนี้มันก็ทำให้รู้สึกแบบเหมือนเราแบบใจไม่สงบเนาะคุณบรรลมก็ต้องบอกกันว่าเราก็ต้องแบบปรับตัวนะเราเสียใจได้เราแสดงความเสียใจได้แต่เราก็ต้องรักษาใจตัวเองด้วยนะครับผม ซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะพักในเรื่องของการดูข่าวไปสักระยะหนึ่งก่อนก็ได้นะ
1: ครับครับ
0: การงดหรือการลดการเข้าแพลตฟอร์มต่างๆเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยก็อาจจะช่วยให้เกิดความผ่อนคลายได้เหมือนกันนะครับผมก็ทิ้งท้ายนิดนึงนะครับผมก็สำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาในเรื่องของการใช้ยาสมุนไพรนะครับเราก็ยังเป็นช่องทางเดิมอยู่นะของที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาใบประเบศนะครับก็มี OPD แผนไทยนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับผมนวดปรึกษายานะครับผมต้องการปรึกษาอะไรเบื้องต้นโทรมาก่อนได้นะครับผม0853912255นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของคลินิกออนไลน์นะครับถ้าไม่สะดวกเดินทางมาหรือไม่โทรคุยยากไม่ค่อยติดอะไรอย่างนี้นะครับก็ทักมาทางคลินิกออนไลน์ได้เหมือนกันนะครับผมก็เป็นแอดไลน์นะครับผมตัว SIABSTHAI แล้วก็ MED นะครับผม
1: ครับ
0: ปรึกษาไม่เสียตังค์นะครับผมแต่ถ้ามีรับยาสมุนไพรก็มีค่ายาแล้วก็มีค่าส่งต่างหากนะครับผมโอเคครับคุณบรรลง
1: ประมาณนี้เนาะ
0: อันนี
1: ้โอเคครับให้อาจารย์แอ๊กให้อาจารย์ปอนพักเลยนะครับให้อาจารย์ปอนพักเลยเดี๋ยวหลังเบรกนะผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเดี๋ยวโทรมาแล้วกันเวลาเราก็เหลือน้อยลงแล้วฟังสปอร์ตเลยแล้วกันนะจบสปอร์ตนะโทรมานะครับ022900473ย้ำเบอร์นะครับ022900473ช่วงนี้พักฟังสปอร์ตครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
3: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
4: ปวดข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศร์

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 20:00 นที่ Impact เมืองทองธานีห่อ1112สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: ครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนะฮะเจอกันนะครับสำหรับแฟนคลับของอภัยภูเบศนะแฟนคลับของคนรักสมุนไพรต้องงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้าที่ Impact เมืองทองธานีห11และห12ครับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยนะครับกับทางอาจารย์ปอนครับเชิญครับ02-290-0473ครับเปิดโอกาสให้ทีละท่านนะรีบด่วนเลยนะโทรก่อนคุยก่อนนะครับคุยทีหลังอาจจะจบรายการซะก่อนเวลาจะหมดซะก่อนนะครับท่านแรกโทรติดแล้วนะครับจากไหนครับ
2: จากชายค่ะ
1: เชิญถามจันปอนได้เลยครับเชิญครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอยากจะถามว่าตอนนี้ยายอายุ83แล้วเนาะแล้วทีนี้ไปเช็คร่างกายหมอบอกว่าเป็นไตระยะแรกๆทีนี้แล้วก็หากเราเป็นมากไปเนี่ยเราไม่ฟอกไตได้ไหม
3: คือเขาบอกชัดกว่านี้ไหมคือคำว่าไตระยะแรกๆไม่อันตรายเลยนะแต่ถ้าต้องฟอกนี่คืออันตรายคือท้ายๆเลยนะ
2: ท้ายๆคือค่ะทราบค่ะ
3: หมอยังบอกไหมครับว่าหมอบอกไหมว่ายังกินน้ำได้ปกติไหมหรือว่าต้องลดการกินน้ำลงแล้วครับ
2: เรื่องน้ำนี่ไม่ได้พูด
3: ไม่ได้พูด
1: แล้วเรื่องฟอกเนี่ยหมอพูดหรือว่าคุณคิดเองหรือว่าได้ข้อมูลมาจากที่อื่น
2: ค
1: ิดเองได้ข้อมูลมาแล้วก็กลัววิตกเองว่างั้นเถอะ
2: วิตกว่
1: า
2: พอรู้วันนั้นว่าคุณป้าระยะที่3 B แล้ว
1: ตกลงระยะ3 B นะ
3: โอเคครับ
1: 3 B กับอายุ83นะ
2: ค่ะ
3: โอเคเดี๋ยวชมก่อนนะครับผมการที่เราอายุ83แล้วไตอยู่ประมาณนี้ไม่ได้แย่เลยนะครับดูแลตัวเองมาได้ดีมากนะขอชื่นชมก่อนเลยนะครับทีนี้คุณป้าเนาะตั้งใจว่าทำยังไงถึงไม่ต้องไปฟอกไตเนาะครับผมดีเลยอ่ะเดี๋ยวผมแนะนำแบบนี้ก่อนนะครับเบื้องต้นมันก็จะเป็นเรื่องอาหารการกินจริงๆนะครับผมแต่มันก็จะมีอย่างอื่นเข้ามาด้วยนะอย่างแรกคือน้ำดื่มนะครับผมพยายามทานเครื่องดื่มเป็นน้ำเปล่าให้มากที่สุดนะครับผมคือต้องพูดอย่างนี้ว่ากินน้ำประจำมาดีแต่ว่าถ้าเป็นน้ำอื่นๆอย่างเช่นน้ำชาน้ำโค้กอะไรพวกนี
2: ้
3: ถ
2: ้
3: าลดได
2: ้ถ้าไม่มีกาแฟด้วย
1: คุณป้าฟังก่อนฟังให้เข้าใจก่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่จบโอเค
3: ที่ไม่ใช่น้ำเปล่านะครับผมก็ค่อยๆลดลงไปนะครับบางอย่างมันถ้าเราจักรักษาตายไว้เนาะบางอย่างก็ค่อยๆลดลงไปนะครับเครื่องดื่มก่อนเนา
2: ะ
3: กาแฟถ้ามันเป็นกาแฟดำความดันมันสูงหลอดเลือดฝอยมันจะแตกไตมันจะเสื่อมได้ง่ายนะครับผมถ้าเป็นกาแฟใส่ครีมใส่น้ำตาลอ่ะก็เป็นผลกระตายอีกเหมือนกันถ้าเราไม่มีความจำเป็นต้องทานก็อาจจะลดความเข้มข้นลงก็หน่อยก็ได้นะครับไม่ต้องถึงกับเลิกกินก็ได้ค่อยๆลดลงไปนะครับอันนี้เครื่องดื่มนะถ้าเป็นอาหารนะครับผมต้องบอกแบบนี้อาหารเนี่ยมันคืออาหารแปรรูปทั้งหลายอาหารรสจัดต่างๆนะครับถ้าเราลดความรสจัดคือไม่ได้หมายความว่าแค่เค็มอย่างเดียวแล้วจบนะเปรี้ยวจัดหวานจัดเค็มจัดอะไรพวกนี้มีผลต่อไตหมดเลยนะครับแล้วก็พวกอาหารแปรรูปนะอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของหมักของดองอะไรพวกนี้มันไม่เค็มจัดก็หวานจัดนะครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆลดนะอาหารอื่นๆก็จะเป็นผลไม้กับขนมไทยครับผมผลไม้กับขนมไทยหวานมากไปไตก็แย่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นคนชอบกินผลไม้ไทยก็กินแต่น้อยค่อยๆลดปริมาณเอานะครับผมพวกนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออย่าไปทำอะไรหนักๆนะครับไปยกไปแบกไปหามอะไรเยอะๆไตมันเหนื่อยนะครับผม
2: ค่ะ
3: ถ้าประมาณเนี้ยพอค่อยๆปรับได้ก็เขาก็จะชะลอความเสื่อมของไตไปได้ดีแหละครับผม
2: ค่ะทีนี้ก็อยากจะทราบอีกว่าถ้าหากว่าเราทำมันเกิดเป็นขึ้นมาคิดเอานะนี่คิดเอานะว่าถ้าหากว่ามันเป็นขึ้นมาเห็นเขาเห็นเพื่อนๆเขาบางคนเป็นเขานอนฟอกไตเราเห็นเราก็
3: ไม่สบายใจ
2: ใจเสียเลยอ่ะใจเสียเลยบอกว่าเอ๊ะถ้าฉันเป็นฉันจะไม่ฟอกฉันจะปล่อยอยู่อย่างเงี้ยทนเอาทรมานเอาจนกว่าไหนฟอกก็จะตายอยู่แล้วทนเอาดีกว่าคิดว่าอย่างเงี้ย
3: ผมกล้าพูด
2: อย่างนี้
1: เขาฟอกไตเนี่ยอยู่ได้เป็น10ปี20ปีเลยครับ
2: ก็ไม่เห็นก็อดสงสารเขาไม่ได้แล้วมันนึกว่าจะมานอนอย่างนี้
3: ไม่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยอย่างน้อยตอนนี้มันยัง 3B อยู่มันยังไม่มาถึงเนี่ยเราก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินการดื่มน้ำให้ดี
2: เข้าใจค
1: ่
2: ะ
1: ก็
2: เข้าใจเรื่องอาหาร
1: สรุปว่ายังไม่ต้องคิดมากแล้วกันคุณยายนะยังไม่ถึง
2: ไปข้อหนึ่งไม่มียาเหรอคะยารักษาว่าเวลาเราเป็นแล้วมียามาช่วยบรรเทาอะไรพวกเนี้ย
3: จะถ้าพูดกันเองเนาะไตระยะพอมันคือมันไม่มีอะไรบำรุงไตโดยตรงนะครับผมถ้าอย่างของมันแท้ปกติมันก็จะมีกล้วยป่าเถาวัลย์เหล็กแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ากินในระยะเนี้ยมันไม่ค่อยแนะนำแล้วครับมันจะเป็นภาระไตมากกว่านะฮะไม่มีอะไรที่ดึงไตกลับมาได้นะมีแต่เราเนี่ยจะชะลอเขาไว้ไม่ให้เขาเสื่อมไปรุนแรงนะครับผมเขาบอกว่าเพื่อนเป็นโรคไตต้องฟอกไตเนี่ยแสดงว่าเขาอาจจะมีบางอย่างที่ทำให้ไตเขาเนี่ยไม่แข็งแรงและถ้าเราอยากรู้รักษาตัวยอดตัวรอดหน่อยเราถามเพื่อนเลยว่าเฮ้ยเคยกินอะไรฉันจะได้ไประวังบ้าง
2: เขาบอกให้ว่าทุกวันนี้เธอฉี่เป็นฟองไหมเขาก็แนะนำอย่างนี้นะบอกว่าโอ้ไม่เป็นเนาะไม่เป็นแล้วก็กินพวกผักสีขาวผลไม้ตามที่เขาแนะนำน่ะก็ใช้ได้อยู่ก็ทีนี้กลัวว่ามันเราอยู่อีกหลายปีเนาะกลัวมันจะเผลอเลยหรือยังไงเนี่ย
1: เผลอได้ไม่เป็นไรนิดหน่อยไม่เป็นไรครับ
3: ไม่ต้อง
1: เป๊ะครับมันไม่มีอะไร 100% หรอกคุณนะเราอาจจะเผลอกินบ้างแต่เราไม่ได้กินประจำกินไม่ได้กินเยอะมันก็เป็นเรื่องปกติครับแล้วก็อายุเรา83กับค่าไตระยะ 3B เนี่ยระยะ 3B เนี่ยถ้าหากว่าเราดูแลดีๆเนี่ยมันก็ 3B ยาวไปจนอีก20ปีได้เลยใช่ไหมอาจารย
3: ์
1: ถึง100ปีเลยครับ
3: ถ้าไม่ได้ทำอะไรหนัก
1: ๆอย่าไปวิตกเลยครับดูแล้วคุณน้าจะวิตกมากไปนิดนึง
2: นั่นแหละ
1: วิตกเนี่ยจะทำให้เราเครียด
3: คือเราเห็น
1: ใช่ดูแล้วเนี่ยเราวิตกเกินเหตุวิตกแล้วทำให้เราเครียดแล้วเราก็จิตใจไม่ดีร่างกายก็ไม่ดีสุขภาพก็จะเสียตามไปด้วยเพราะนั้นก็ปรับเรื่องความคิดใหม่นะว่า 3B กับอายุ83เนี่ยไม่ได้ผิดอะไรผิดปกติเลยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้น่ากลัวด้วยนะครับแต่ว่าก็ให้คุมอาหารให้มากขึ้นกินน้ำมากขึ้น
3: ให้เอาไว้เป็นข้อระวัง
1: แค่นั้นเอง
3: จะได้ไม่เป็นแบบเขา
1: แค่ระวังไว้เราก็จะระวังก็ดูแล้วเนี่ยคงระวังมากขึ้นแน่เพราะว่าถ้าทางจะกลัวจริงๆแล้วเนี่ยระยะของคุณน้าเนี่ยเท่าผมเลยผมก็ 3B ครับผมแค่60เองเนี่ยแค่ 3B
2: ก็มีเพื่อน
1: โอ้ยผมแค่60 3B คุณน้า80
2: 3B นี่60เนี่ย
1: ก็มันอยู่ที่คนไงจุดอ่อนแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็บางทีเราเหตุปัจจัยแตกต่างกันไปครับแล้วก็ต้องควบคุมอะผมก็ต้องคุมอาหารก็ต้องพยายามดื่มน้ำมากขึ้นแล้วก็ไม่เครียดกับมันครับก็ดูแลให้เต็มที่เนาะไม่เครียดนะ
2: ทุกวันนี้ก็ศึกษาอยู่ศึกษาน
1: ั่นแหละนั่นแหละถูกต้อง
2: ฟังรายการเนี้ยถ้าพูดไตหูผึ่ง
1: โอเคครับดีแล้วครับแต่ว่าอย่าไปเครียดกับมันแล้วก็ยารักษาโดยตรงเนี่ยไม่มีนะครับโอเคนะ
2: ค่ะ
1: หมดเวลาพอดีเลยโอเคครับหมดเวลาพอดีเลยครับจตุรงค์ครับ
3: ครับผม
1: ครับโชคดีครับอาจารย์ครับอ่ะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมประมงเตรียมจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
8: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
7: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
8: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
7: ไม่เสพ
8: ไม่ขาย
7: ไม่ทำลายอนาคต
9: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
10: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: กรมประมงเตรียมจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยเพื่อผลักดันปลาสวยงามของประเทศไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลก
12: นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่ากรมประมงร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลเตรียมจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยระหว่างวันที่3ถึง12กรกฎาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 20:00 นณบริเวณชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำปลาสวยงามพันธุ์ไม้น้ำชนิดต่างๆให้กับประชาชนเกษตรกรรวมทั้งยกระดับการจัดงานก้าวสู่สากลโดยเฉพาะการผลักดันปลาสวยงามของประเทศไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลกและยังเป็นเวทีสำคัญสะท้อนศักยภาพด้านการประมงและความหลากหลายทางชีวภาพของไทยโดยนักเรียนเข้าชมฟรีสำหรับบุคคลทั่วไปมีค่าเข้าชม20บาทซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ชวนันท์มาลีรายงาน
5: โดยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยกวางสีสาธารณรัฐประชาชนจีนขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับภาคการเกษตรและแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
13: นายอโศกพลบำรุงผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบพท.กล่าวว่าบพท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยกวางสีสาธารณรัฐประชาชนจีนและเครือข่ายนักวิจัยจาก4มหาวิทยาลัยของประเทศไทยเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับภาคการเกษตรและแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนช่วยพัฒนางานวิจัยให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่มุ่งพัฒนาห่วงโซ่การผลิตกุ้งกล้ามกรามข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้แพะและควายน้ำให้มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้นขณะที่นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยกวางสีหลังศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี พร้อมสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์กุ้งกล้ามกรามให้โตเร็วขึ้นต้านทานโรคและได้มาตรฐานสากลรวมถึงพัฒนาข้าวหอมมะลิให้ทนแล้งทนน้ำท่วมและทนดินเค็มควบคู่กับการยกระดับห่วงโซ่การผลิตแพะและควายน้ำให้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจปิยาพันยางเทียนรายงาน
5: ทีมชาติสเปนพบทีมชาติอุรุกวัยนัดสุดท้ายเพื่อลุ้นเข้ารอบการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้
14: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้จนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้มีลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม G, H และ I โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม H ระหว่างสเปนพบอุรุกวัยแข่งขันเวลา 7:00 นผลงานของทัพกระทิงดุ2เกมแรกเสมอเคปเวิร์ด0-0และถล่มซาอุดิอาระเบีย4-0ส่วนทีมจอมโหดเสมอซาอุดิอาระเบีย1-1และเสมอเคปเวิร์ดมา2-2เกมนี้ตัวหลักของสเปนทั้งลามินยามาลมิเกลโอยาซาบาลเปดรีพร้อมลงสนามแต่แนวรุกอาจมีการปรับอัลเฟรันตอเรสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเกมแรกในทัวร์นาเมนต์นี้โดยให้ดานี่โอโมและเยเรมี่ปีโนเป็นตัวสำรองไปก่อนส่วนอุรุกวัยตัวหลักยังพร้อมหน้าเช่นเดียวกันทั้งโรดริโกเบนตันกูมาเอลอูกาเต้เฟเดริโกบาเบเดโดยมีดาวิดนูนเยสเป็นตัวทีเด็ดจากมานั่งสำรองทั้งนี้ทีมที่ชนะจะได้ผ่านเข้ารอบแน่นอนแต่ทีมที่แพ้ยังต้องลุ้นผลคู่ระหว่างเคปเวิร์ดกับซาอุดิอาระเบียซึ่งแข่งขันเวลาเดียวกันส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆนอร์เวย์พบฝรั่งเศสเซเนกัลพบอิรักเวลา2:00 นนิวซีแลนด์พบเบลเยียมและอียิปต์พบอิหร่านเวลา10:00 นปุริพัฒน์สอนการรายงาน
5: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นางสาวอรสมสุทธิสาครนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆ ก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้า

ั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าทูลหม่อมแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้นคือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์จะมีมือของใครกันที่สนใจจะมาช่วยมาโอบอุ้มพวกเขาชุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์มิรู้เลือน

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยากิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกัน
เพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะทุกเช้าตั้งแต่เปิดสถานีในเวลาตีห้าก็จะพบกับรายการธรรมารับอรุณเป็นรายการแรกซึ่งก็จะเป็นรายการที่จะให้ความรู้ให้ความกระจ่างแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะและถ้าหากเราพบกันในวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่27มิถุนายนปี2569เป็นวันขึ้น13ค่ำเดือน8แล้วก็จะมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมารับอรุณโดยมีดิฉันเตือนใจสินทวนิกมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะมาร่วมจัดรายการในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์เช่นนี้นะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันค่ะเราไปกราบพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
1: เดือนบานเดือนบาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เรามีนัดกันที่จะมาสุมหัวรวมตัวใส่ใจหมกมุ่นจดจ่อเพ่งพิสูจน์อ่านวิเคราะห์ในเรื่องพระไตรปิฎกนี่อันนี้สำคัญเลยเพราะว่าเป็นมรดกคำสอนจากพระพุทธเจ้ามีหลักฐานสืบทอดส่งต่อกันมาส่งต่อมาแล้วแหมถ้าบอกว่าไม่ได้ศึกษาอ่านทำความเข้าใจมันน่าเสียดายเสียดายความพยายามของครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆที่ท่านได้ทรงจำจดบันทึกแลขนเดินทางพาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปแม่เสียดายพระพุทธเจ้าที่ท่านอุตส่าห์อุบัติขึ้นมาบรรลุธรรมรู้สิ่งต่างๆนั่นนี่มาบอกสอนเราเพื่อที่จะให้สิ่งเหล่านี้เกิดประโยชน์เราก็มาศึกษากันสัปดาห์ละครั้งโดยพระอาจารย์ก็จะไปอ่านในพระไตรปิฎกจุดนั้นข้อนี้เห็นแพทเทิร์นใดๆรายละเอียดว่าไงก็จะมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังฟังในทุกวันเสาร์อย่างนี้โดยก็จะมีคุณเตือนใจมาร่วมพูดคุยด้วยแล้วถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามจุดไหนฟังเข้าใจหรือไม่เข้าใจยังไงหรือมีไอเดียความเห็นเป็นอย่างไรในข้อนี้ข้อนี้เราสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะส่งไปที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา .org panya.org หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage YouTube Channel ใน Inbox Direct Message ส่งมาได้ทั้งนั้นเมื่อเราได้รับข้อความต่างๆเหล่านั้นแล้วก็จะมาพูดคุยแต่เรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกนะก็จะมีคุณตาใจมาพูดคุยในทุกวันเสาร์หรือถ้าเป็นคำถามอื่นๆก็จะนำไปคุยในช่วงอื่นๆของรายการต่อไป
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้เราก็จะมาฟังพระอาจารย์กันนะเจ้าค่ะได้สักการะกันต่อขุดเพชรในพระไตรปิฎกจะมาถึงข้อที่83ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นเรื่องของเหตุแห่งการท้อแท้ในการสิกขาเจ้าค่ะน
1: ิ
0: มนต
1: ์
0: เจ้าค่ะ
1: สัปดาห์นี้เราก็อยู่ในข้อที่83เนาะสืบเนื่องคือพอท้ายๆของวรรคเนี่ยนะมันจะเป็นลักษณะอย่างงี้คุณเดชัยอาจารย์เห็นมาในหลายๆคือนี่เราอยู่หมวด9เนาะก็เรียกว่านวกะนิบาตนวะนิบาตว่า9นวะนิบาต
0: เจ้าค่ะ
1: หมวดที่มีธรรมะ9ประการตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8เห็นแพทเทิร์นนี้มาตลอดว่าตอนท้ายๆเนี่ยมักจะแบบเนี้ยจัดเป็นเซตอะไรที่มันลูดๆเหมือนกันจะมารวมๆกันอย่างเงี้ย
0: จ้าค่ะ
1: เป็นแบบว่าแค่ copy paste copy paste แล้วก็เหมือนกับว่าเปลี่ยนตัวแปรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: อืมเจ้าค่ะแต่มีความแตกต่างกันอยู
1: ่นิดหน่อย
0: ในแต่ละรอบ
1: ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: จากสัปดาห์ก่อนที่ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าเซตเกี่ยวกับเรื่องสติปัฏฐาน4ใช่ไหมสูตรที่พระอาจารย์ให้ไว้ก็คือ5บวก4เป็น9
0: เจ้าค่ะ
1: เออ5อย่างปัญหา5อย่างจะแก้ได้ด้วยธรรมะ4อย่างนี
0: ้
1: โดยปัญหา5อย่างนั้นก็หลายแปลงแต่นิวรณ์กามคุณอุปาทานสังโยชน์อะไรต่างๆแล้วก็ที่ผ่านมาในข้อ64ถึง72แก้ได้ด้วยสติปัฏฐาน4นะในข้อ73ถึง82แก้ด้วยสัมมาปัฏฐาน4วันนี้ตอนนี้ข้อที่83เดาไปได้เลยอีก10ข้อนะไปถึง92 83ถึง92สิ่งที่จะแก้ปัญหา10อย่าง5อย่างนั้น5อย่างนั้น10นัยยะเนี่ยนะจะแก้ได้ด้วยอิทธิบาท4ในที่นี
0: ้
1: อิทธิบาท4วรรคนี้ถึงเรียกว่าอิทธิปาทวรรคหมวดว่าด้วยอิทธิบาทใช้อิทธิบาทในการแก้ก็ปัญหาเดียวกัน10นัยยะแบบที่เราคุยกันในสัปดาห์ก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะ10นัยยะแต่ละนัยยะมี5ประการเพราะนั้นมันจึงมีปัญหา50ข้อนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าแยกเป็น10เขาเรียกว่าเป็น10ข้อนะแต่ละข้อมี5ประการใช้คำนี้ในข้อแรกปัญหาข้อแรกคือเรื่องนิวรณ์นิวรณ์อันนี้เราคุยกันไปคุยอีกครั้งก็ได้นิวรณ์นิวรณ์ห้าเราคุยสั้นๆก็คือเรื่องการกั้นให้เราฟุ้งซ่านให้เราง่วงซึมให้เราลังเลสงสัยมีความคิดทางกามนี่คือ5ประการในปัญหาข้อแรกเรื่องนิวรณ์แก้ได้ด้วย
0: สติปัฏฐาน4เจ้าค่ะ
1: สติปัฏฐาน4นี่คือข่าวก่อนเนาะแก้ได้ด้วยนอกจากสติปัฏฐาน4แล้วมีอะไรอีกที่เราพูดมาสัปดาห์ที่แล้ว
0: สัมมาปัฏฐาน4
1: สัมมาปัฏฐาน4นะแล้วในสัปดาห์นี้นอกจากสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4แล้วเราแก้ได้ด้วย
0: อิทธิบาท4เจ้าค่ะ
1: อิทธิบาท4โอเคทีนี้ต่อมาอีกอย่างที่2ที่มี5ประการเหมือนกันคือกามคุณ5ถ้าเรามีความคิดไปในทางกามความคิดเกี่ยวกับเสียงนั้นอาหารนี้กลิ่นโน้นสัมผัสแบบนี้อันนี้คือเรื่องกามคุณ5อันนี้คือข้อที่2มี5ประการเหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างก็สามารถแก้ได้ด้วย
0: อิทธิบาท4ใช่ไหมอ
1: ิทธิบาท4นะถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วต่อมาอีกประการที่3ประการที่3นี่คือเราไล่มาเลยนะข้อที่83นะ84มาแล้วนะนี่มาถึง85นะ85ไล่ไปเรื่อยๆปัญหาประการที่3ที่ท่านยกขึ้นในข้อที่86นี้ก็คือเรื่องของขันธ์5นะขันธ์5ที่ว่าเป็นทุกข์นี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือ5ประการในปัญหาที่3เรื่องขันธ์5เอ้ามันเป็นทุกข์ยังไงอ่ะโอ้ยก็มันไม่ได้จะอยู่ในสภาพเดิมได้มันมีความเปลี่ยนแปลงไปเวทนาสุขก็ไม่ได้สุขอยู่ตลอดทุกข์มันก็มีมาสุขก็หายไปหรือรูปเนื้อรูปก็ไม่ได้คงที่ตลอดเราจะเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เจ็บไม่ปวดมันก็ไม่ใช่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจากที่สบายดีก็เปลี่ยนแปลงไปจากที่ไม่สบายมันดีก็หายลักษณะที่มันเป็นทุกข์เนี้ยก็เรียกว่าอุปทานขันธ์ห้าอุปทานขันธ์ห้าเป็นปัญหาเพราะมันเป็นทุกข์เราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
0: ด้วยอิทธิบาท4เจ้าค่ะ
1: ก็ด้วยอิทธิบาท4อิทธิบาท4เป็นทางแก้ปัญหาทีนี้รูปแบบของการแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้านะเดี๋ยวพระอาจารย์จะมาพูดนะว่าที่นู่นไปแก้ปัญหายังไงเพราะว่าคือไม่ใช่ว่าสุขมันก็จะไปสุขไปตลอดหรือเราก็จะไม่แก่ไม่ตายในเรื่องของรูปไม่ใช่งั้นนะแต่มุมมองในการแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือการที่เราไม่ยึดถือในขันธ์ห้า
0: แ
1: ล้วพอเราไม่ยึดถือว่าเอาทุกข์มาเป็นของเราเราก็จะไม่ทุกข์ไงเราไม่ยึดว่าเอาของหนักมาถือไว้เราก็ไม่หนักไง
0: อืมเจ้าค่ะ
1: จะปล่อยวางได้ สัปดาห์ก่อนนู้นเราพูดถึงเรื่องสติปัฏฐาน4จะปล่อยวางได้สัปดาห์ก่อนนู้นเราพูดถึงเรื่องสัมมาปัฏฐาน4จะปล่อยวางได้ในสัปดาห์นี้เราพูดถึงเรื่อง
0: อิทธิบาท4
1: อิทธิบาท4ใช่อิทธิบาท4ทําให้ปล่อยวางได้เพราะเป็นส่วนของมรรคเหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาประการเรียกว่าปัญหาประการข้อที่4ข้อที่4จะมี5ประการเหมือนกันแล้วข้อที่4คือโอรัมภาคิยะคือโอรัมภาคิยะสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างมีอะไรบ้างนะที่มันจะร้อยรัดให้เราอยู่ในภพแล้วก็จะมีความเห็นผิดสักกายทิฏฐิมีความลังเลเคลือบแคลงสงสัยเห็นแย้งไม่ลงใจนี่วิจิกิจฉามีความยึดมั่นในศีลและพรตจะว่าทำศีลอย่างนี้จะต้องไปที่นั่นที่นี่ไม่ได้ไปนิพพานหรอกคิดอย่างนี้ไม่ถูกเป็นศีลปฏิปปมา
0: จ
1: ยังพอใจในกามเกิดกามฉันทะยังมีความคิดปองร้ายคือพยาบาทอันนี้ก็คือจะทำให้ไม่ไปยังทุกข์ไปเรื่อยๆยังไม่ไปนิพพานนะฮะยังติดอยู่แต่ถ้าละ3อย่างแรกได้อันนี้ไปโสดาบันจะไม่มีชาติที่8ถ้าละ5อย่างได้หมดเลยโอ้นี้อนาคามีเลยจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกมีการเกิดอีกครั้งเดียวเป็นครั้งสุดท้าย5อย่างนี้เรื่องร้ายรัดไม่ดีเราจะกำจัด5อย่างนี้นี่คือปัญหาประการที่4ปัญหาข้อที่4เนาะมี5ประการเนี้ยเราจะกำจัดได้ด้วยข้อใดข้อหนึ่งก็ตามใน5ประการนี้ในสัปดาห์นี้เราก็พูดถึง
0: อิทธิบาท4
1: ใช่สัปดาห์ก่อนนั้นเรามีสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4มาแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาปัญหาประการที่5ก็คือเรื่องของคติคติ5ประการคติ5ประการที่ไม่ดีปัญหาสิ่งที่ไม่ดี5อย่างก็คือนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์แล้วก็เทวดา5อย่างนี้มันที่เราจะต้องไปเกิดแล้วบางคนอาจจะคิดว่าเกิดเป็นเทวดาก็น่าจะดีนะเกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยไม่ดีนะใช่เกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยไม่ดีหรอกเพราะว่าทุกข์มันมากกว่าสุขใช่ไหมล่ะ
0: จ้าค่ะ
1: แต่เกิดเป็นเทวดาก็ใช่ว่าจะดีเพราะว่ามันก็มีทุกข์สุขก็มีมากกว่าทุกข์อยู่แต่ทุกข์ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีก็ยังมีทุกข์อยู่มุมมองตรงนี้
0: มีน้อยใช่ไหมจ้าคะมีน้อย
1: มีน้อยกว่าทุกข์มีน้อยกว่าสุขสุขมีมากกว่าทุกข์แต่สุขเนี่ยมันเป็นทุกข์ตรงไหนตรงที่มันหายไปได้ตรงที่มันไม่ได้อยู่ตลอดนี่คือปัญหาของความสุขถ้าเรามีความสุขมันมีทุกข์ตามมาแน่นอนเพราะมันไม่ได้อยู่ตลอด
0: เจ้าค่ะ
1: มันจะทุกข์ตอนที่มันหายไปเนี่ยสุขเนี่ยนะและที่เราอยู่ในความเป็นสัตว์นรกเนี่ยนะอยู่ในภพนรกหรืออยู่ในเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีสุขเขามีทุกข์อยู่ก็จริงแต่เขาก็มีสุขสุขน้อยหน่อยแต่ก็มีแล้วสุขของเขาเนี่ยจะมากเลยตรงจังหวะที่ทุกข์เขาหายไปความทุกข์ก็มีสุขอยู่ในนั้นด้วยสุขของความทุกข์คือตรงที่มันหายไปแต่ถ้าเขาออกจากภพเหล่านี้ได้โอ้ก็จึงเรียกว่าจะเป็นสุขอันเกษมสุขอันเกษมเราจะเข้าถึงสุขอันเกษมละคติ5อย่างนี้ทำยังไงอ่ะในสัปดาห์นี
0: ้ก็ต้องเจริญอิทธิบาท4
1: อิทธิบาท4ถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: ถูกต้องอิทธิบาท4จะละคติ5ประการเหล่านี้ได้เป็นบาง
0: เจ้าค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้โยมคิดว่าคงมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านอยากจะให้โยมถามพระอาจารย์ว่าช่วยแจงหน่อยได้ไหมเจ้าค่ะว่าอิทธิบาท4นี้มีอะไรบ้างเจ้าค่ะ
1: ได้ได้อิทธิบาท4มีอะไรบ้างแหมมันให้มันจบ10ข้อก่อนนะเพราะปัญหามันมี10ข้อใช่
0: เจ้าค่ะ
1: มันจะมีปัญหาอยู่10ข้อที่เรายกมาตอนนี้5ข้อแล้วใช่ไหม1คือนิวรณ์2คือกามกามคุณทั้งหลาย3คือขันธ์5 4คือสังโยชน์5นะแต่5ในที่นี้คือคติ5แล
0: ้
1: วก็จะมี6 7 8 9 10ใช่ไหมแล้วก็จึงจะค่อยมาสรุปว่าแล้วไอ้อิทธิบาท4เนี่ยมันคืออะไร
0: ได้เจ้าค่ะ
1: โอเคจะมาปัญหาในข้อที่6ที่มีอยู่5ประการก็คือความตรณีหรือมัจฉริยะคือความตรณี5อย่าง ตรณีที่อยู่ตรณีตระกูลตรณีลาภตรณีวรรณะตรณีธรรมะความตรณีแบบนี้คือเรื่องนี้เราพูดละเอียดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะอันนี้คือแบบว่ามาแต่นิดนึง
0: ทบ
1: ทวนนิดนึงให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจว่าโอเคมันมีความตรณี9อย่างก็มี5อย่างก็มีนะ7อย่างก็มีนะในที่นี้ท่านยกมา5เพื่อให้มันเข้าสู่5บวก4เนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ความตรณีไม่ดีแน่ละถ้ามีอยู่ในจิตใจเราโอ้จิตใจเราไปไม่สูงอาจจะทำไงให้ละได้ในสัปดาห์นี้เราพูดถึง
0: อิทธิบาท4
1: อิทธิบาท4นอกจากความตรณีนี่เป็นปัญหาข้อที่6เนาะก็ยังมีท่านใช้คำว่าสังโยชน์เบื้องสูงหรือสังโยชน์เบื้องสูงเขาเรียกว่าอุทพัทธาคิยะคิยะสังโยชน์อุทธัมภาคิยะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูงคือสังโยชน์จริงๆมันมี10อย่างไง
0: เจ้าค่ะ
1: แบ่งเป็นเบื้องต่ำกับเบื้องสูงเบื้องต่ำนี่ก็คือรัดรัดแรกรัดไม่ลึกเท่าไหร่เบื้องสูงนี่คือรัดสูงๆรัดลึกๆรัดแน่นๆเบื้องต่ำ3อย่างแรกที่พูดไปเมื่อกี้สำหรับโสดาบันต้องละได้ถ้าละได้5อย่างเลยก็คือจะเป็นอนาคามีทีนี้เบื้องสูงตรงนี้อีก5อย่างอันนี้คือสำหรับพระอรหันต์ที่จะสามารถละได้
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็จะมีรูปราคะอรูปราคะคือสำหรับคนที่สมาธิเต็มแล้วอ่ะมันยังจะมีความพอใจในสมาธินั้นอยู่ความยินดีพอใจในสมาธินั่นแหละเรียกว่ารูปราคะกับอรูปราคะถ้าเรายังพอใจในสมาธิอยู่คุณไปนิพพานไม่ได้นะบางคนจะคิดว่าต้องมีสมาธิสิถึงไปนิพพานได้คือใช่อยู่แต่ว่าถ้าเรายึดในสมาธิคุณไปนิพพานไม่ได้มันจะอยู่ตรงทางนั่นแหละเหมือน
0: เจ้าค่ะ
1: คุณขับรถมาตามถนนแล้วก็ถึงที่ละแต่ไม่เลี้ยวเข้าที่บ้านนั้นไปก็ยังจอดอยู่บนถนนมันก็ไม่ถึงอ่ะจนกระทั่งคุณต้องเลี้ยวเข้าไปก็ออกจากถนนถึงจะไปถึงเข้าสู่โลเคชันนั้นถนนเนี่ยเปรียบเหมือนกับสมาธิศีลสมาธิปัญญานี่คือถนนเข้าไปตรงนั้นแล้วนี่คือนิพพานเราต้องละสมาธิถึงจะเข้านิพพานไปได้แล้วนอกจากรูปราคะอรูปราคะยังมีมานะคือความถือตัวความฟุ้งซ่านแล้วก็ความไม่รู้คืออวิชชาอย่างนี้คือสังโยชน์เบื้องสูงเรียกภาษาบาลีว่าอุทธัมภาคิยะสังโยชน์นี่คือปัญหาน่าจะข้อที่7เนาะปัญหาข้อที่7
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ต่อมาปัญหาถัดมาก็คือข้อที่8ก็อาจจะเรียงผิดๆถูกๆนะตรงนี้เพราะว่ามันไล่ๆมาตามลำดับนี่แหละ
0: เจ้าค่ะไม่เป็นไรเจ้าค่ะ
1: สิกขามันน่าจะมีสิกขาข้อหนึ่งน่าจะเป็นข้อแรกโนนิวรณ์นี้น่าจะเป็นข้อที่2ถ้าเราไล่กันอีกทีนึงอย่างไรก็ตามก็ไล่ไปตามลำดับแล้วกันต่อมาในข้อที่8ไปแล้วต่อมาข้อที่9คือเจโตกีระก็คือตะปูตรึงใจเป็นตะปูตรึงใจซึ่งเราได้พูดกันไปก็คือ5อย่าง5ประการเนาะตะปูตรึงใจ5ประการคือความเคลือบแคลงไม่ลงใจเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาแล้วก็ความผูกโกรธความไม่พอใจความคิดประทุษร้ายในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยคือเราพูดถึงเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับองค์รวมไม่ได้เจาะจงใครสักคนใดคนหนึ่งนะองค์รวมกระบวนการวิธีการซิสเต็มระบบพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธไม่ใช่หมายถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแต่หมายถึงการตรัสรู้ธัมโมนี่หมายถึงวิธีการที่คุณจะตรัสรู้นั้นได้สังโฆนี่หมายถึงผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายส่วนข้อที่4ที่ว่าสิกขาเนี่ยคือข้ออะไรที่เรายังไม่ได้เราคิดว่าเราไม่ได้นี่คือข้อที่4สิกขาแล้วข้อที่5นี่คือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเฉพาะเจาะจงลงไปไม่ใช่ว่าเป็นสงฆ์แต่ถ้าเราเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจหรือผูกโกรธไม่พอใจ นี่จิตคุณไปข้างหน้าไม่ได้มันจะตรึงยึดเอาไว้เหมือนเข้าไปสู่หนามแต่มันก็เกี่ยวไว้จะไปข้างหน้าไม่ได้เราจะละตะปูตรึงจิตทั้ง5ประการนี้ได้โดยธรรมะ4ประการคื
0: ออิทธิบาท4จังหวะอ
1: ิทธิบาท4จังหวะใจและในประการในข้อสุดท้ายในปัญหาข้อสุดท้ายคือเครื่องผูกใจเครื่องผูกใจก็มี5อย่างนั่นคือความกำหนัดยังยินดีในการบำเพ็ญว่าต้องไปบำเพ็ญเพื่ออะไรต่อไปนะข้อที่2คือในกายข้อที่3คือในรูปข้อที่4นี่คือกินอิ่มจนกระทั่งมันทำอะไรไม่ได้ต้องไปหาความสุขในการนอนนะแล้วข้อที่5คือประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปรารถนาความเป็นใหญ่ในหมู่เทพชั้นใดชั้นหนึ่งนะนี่คือจะเครื่องตรึงใจข้อที่ผ่านมานี่คือตะปูตรึงจิตเรียกว่าเจโตกีละอันนี้คือตะปูเครื่องตรึงใจมันจะยึดไว้ให้เราไปข้างหน้าไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วนี่ก็คือปัญหาทั้งหมด10ข้อแต่ละข้อมี5ประการในข้อแรกนี่เรามาพูดสุดท้ายนั่นคือเรื่องของสิกขาสิกขานี่ก็คือท้อแท้ในสิกขาเหตุให้เกิดความท้อแท้ในสิกขาคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การผิดศีลห้านั่นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าผิดศีลห้าปุ๊บมันก็จะท้อแท้ในการปฏิบัติธรรมเราจะละการผิดศีลห้าได้ยังไงก็ด้วยการเจริญอิทธิบาท4
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ก็มาถึงคำถามของคุณเดินใจ
0: ที่ถามว่าอิทธิบาท4เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเพื่อท่านผู้ฟังทางบ้านจะได้เข้าใจค่ะ
1: เดินผ่านอิทธิบาท4ที่เรามักจะได้ยินกันนั่นก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิ
0: ม
1: ัง สา
0: ใช่ไหม
1: เ
0: จ้าค่ะ
1: แต่อิทธิบาท4ในที่นี้เป็นนัยยะที่แตกต่างกันไปจากที่เราเคยได้ยินมาตรงนี้เลยอ่านให้ฟังเลยเดี๋ยวอาจารย์อ่านให้ฟังเลย
0: เจ้าค่ะ
1: พระพุทธเจ้าตรัสว่าอิทธิบาท4มีอะไรบ้างคือการสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นข้อที่2คือเหมือนกันเลยพยายามมีฉันทะปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วส่วนข้อที่3

0: คือตั้งแต่อ่านมาก็เจอตรงนี้แหละที่อธิบายอิทธิบาท4ว่าคือสัมมาประธาน4ว่าคือสัมมาวายามะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่ว่าที่ทำไมตรงนี้เป็นอย่างเงี้ยมันทำไมบัญญัติซ้ำแล้วก็อะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเรากลับไปดูความหมายอื่นๆเรื่องของอิทธิบาท4ที่เราเคยได้ยินกันมาไม่ว่าจะที่ในเราผ่านๆมาแล้วเนาะในอังคุตตรนิกายหมวด4หรือที่เราจะไปเจอข้างหน้าสังยุตตนิกายเรื่องเกี่ยวกับท่านพระมหาโมคคัลลานะที่มีฤทธิ์มากใดๆก็มีอธิบาย4ยังไงอันนี้อธิบายไว้นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราก็ต้องมีฉันทะสมาธิและประธานสังขารเนาะฉันทะสมาธิและประธานสังขารหมายความว่าที่เราได้ยินกันน่ะว่าฉันทะวิริยะจิตตวิมังสามันไม่ได้ฉันทาอย่างเดียวมันมีสมาธิด้วยและประธานสังขารด้วย3อย่างนี้ต้องมี3อย่างนะวิริยะสมาธิและประธานสังขารจิตตสมาธิและประธานสังขารวิมังสาสมาธิและประธานสังขารที่มันซ้ำกันแตกต่างกันเฉพาะฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาซ้ำกันเนี่ยคือสมาธิและประธานสังขารสมาธิและประธานสังขารสมาธิคือความที่จิตเราเป็นสมาธิประธานสังขารมีแปลอยู่หลายที่เลยเนาะไม่ว่าจะคือถ้าแปลตรงตัวก็คือทำเครื่องปรุงแต่งอะไรที่เราจะตั้งความเพียรไว้ประธานนี่นะปอปาทอทงสลานอหนูหมายถึงคุณจะตั้งความเพียรไว้ตรงนี
1: ้
0: สังขารคือทำเครื่องปรุงแต่งในฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแปลว่าเป้าหมายเลยด้วยซ้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: คุณปรุงแต่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณจะตั้งความเพียรตรงนั้นเอาไว้นั่นคือเป้าหมายนั่นแหละคุณมีเป้าหมายคุณจะเอาฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเข้าไปติดได้คุณต้องมีสมาธิเป็นตัวเชื่อม
1: เจ้าค่ะ
0: เอาสมาธิเป็นตัวเชื่อมฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเข้าไปติดกับเป้าหมายที่เราต้องการคือประธานสังขารนั้นนะนี่ให้สำเร็จนี่คือที่เราได้ยินได้ฟังกันมาทั่วไปเนาะอันนี้คือแบบเฉียดเฉียดหมายถึงว่าแค่เป็นหัวแล้วคนที่ฉลาดเนี่ยเขาฟังแค่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเขาเก็ตเลยคนที่ต้องอธิบายเพิ่มหน่อยต้องมีสมาธิด้วยนะแล้วก็มีประธานสังขารด้วยนะเขาก็เก็ตเลยคนที่แบบต้องอธิบายเพิ่มเข้าไปอีกก็มีนะรายละเอียดเพิ่มเข้าไปอีกท่านก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไม่ย่อหย่อนเกินไปนะต้องไม่ประคับประคองเกินไปนะต้องอย่าให้หดหู่ในภายในนะต้องอย่าให้ฟุ้งไปในภายนอกนะเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังต้องอย่างนั้นนะเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างต้องอย่างนั้นนะสว่างกลางวันยังไงก็คือต้องอย่างนั้นนะเนี่ยคือรายละเอียดที่จะเพิ่มเติมเข้าไป3 ระดับนะเอาไว้นะระดับแรกคือเฉพาะคำนี้เลยฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเราบอกนี่คืออิทธิบาท4ระดับที่2เฮ้ยอธิบายเพิ่มอีกก็คือมีสมาธิและมีประธานสังขารเพิ่มเข้าไปด้วยระดับที่3อธิบายเพิ่มเข้าไปอีกไม่ย่อหย่อนไม่ประคับประคองเกินไปไม่หดหู่ภายในไม่ฟุ้งไปในภายนอกเบื้องหน้ายังไงเบื้องหลังอย่างนั้นนี่คือระดับที่เท่าไหร่เนี่ย1 2 3นะระดับที่3
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าคนที่เขาเก็ทอ่ะเขาฟังแค่นี้เขาก็เก็ทเลยแต่คนที่ไม่เก็ตต้องอธิบายระดับที่4ต่อไปอีกคุณใหญ
1: ่
0: เอาที่จะบอกว่าไม่ย่อหย่อนเกินไปเนี่ยเป็นยังไงที่ต้องประคับประคองเกินไปเนี่ยมันเป็นยังไงอย่าให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องการอธิบายไปอีกเนี่ยก
1: ็
0: คืออย่าให้เกียจคร้านเกินไปเนี่ยคือย่อหย่อนเกินไปแล้วก็ถ้าฟุ้งซ่านไปแล้วนี่คือประคับประคองเกินไปแล้วย่อหย่อนเกินไปคือปล่อยปละละเลยฟุ้งประกอบประกอบจะไปคือคุณบีบแน่นเกินไปจนมือมันเกร็งมันสั่นก็ไม่ได้เน
1: า
0: ะปวดหูในภายในก็คือความง
1: ่
0: วงซ
1: ึ
0: มความง่วงซึมคือทีนิมิตะเนาะฟุ้งไปสั้นไปในภายนอกก็คือลักษณะความฟุ้งซ่านไม่ได้กามคุณ5กามคุณ5นะคือฟุ้งซ่านตะกี้เราไปแล้วนะคือประกอบประกอบเกินไป
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: คือคุณเพ่งจดจ่อทำสิ่งใดตั้งใจมากเกินไปจิตมันฟุ้งซ่านได
1: ้
0: อีกอันหนึ่งคือฟุ้งซ่านไปในภายนอกคำนี้เฉาะจงเนี่ยหมายถึงกามคุณ5คิดไปเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นแล้วก็

0: ที่ประคับประคองให้เบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นก็คือทำให้มันได้ตลอดเวลาแต่ที่ทำงานที่บ้านให้มันเหมาะสมต่อเนื่องกันไปให้ได้ตลอดเวลาแล้วก็อย่าลืมในการทำเบื้องบนเบื้องล่างนั่นก็จะใช้เรื่องของกายเราเป็นหลักให้เราเห็นอยู่ในกายพิจารณากายด้วยก็เป็นนัยยะแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราดูเรื่องของอิทธิบาท4ตั้งแต่แบบหลุมแบบรายละเอียดไม่ค่อยมากคือฉันทะไปจนถึงวิมังสาเท่านั้นจนถึงรายละเอียดสุดๆเลยแล้วมันก็คือจะแบ่งเป็นเรื่องกุศลอกุศลนั่นเองทำไงให้จิตเรามีกุศลตั้งอยู่ให้มันมากทำยังไงให้จิตเรากำจัดอกุศลออกไปให้ได้มากมีอกุศลให้อยู่น้อยมีกุศลให้อยู่มากให้เพิ่มกุศลที่มันมีน้อยให้มันมากขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: มันก็คือเรื่องเดียวกันนั่นเองอธิบายในที่นี้ด้วยสัมมัปปธาน4คือสัมมาวายามะใช่ไหมมันก็เลยเป็นเรื่องที่เขาจะไม่ค่อยได้พูดกันเพราะว่าก็จะไปซ้ำกับสัมมาวายามะพอก็ถ้าพูดสัมมาวายามะไปแล้วในยะเรื่องของอิทธิบาท4ที่เหมือนกันก็จะไปพูดทำไมก็พูดเรื่องอิทธิบาท4ที่จะไม่เหมือนกันกับสัมมาวายามะก็แล้วกันไปอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็พอดีมีคำถามจากท่านผู้ฟังนะเจ้าค่ะค
0: ือ
1: ไม่เชิงคำถามแต่ว่าได้ฟังขุดเพชรในพระไตรปิฎกเมื่อตอนต้นเดือนมิถุนายนนี้เมื่อวันที่6อ่ะเจ้าค่ะเม
0: ื่
1: อเสาร์แรกอ่ะเจ้าค่ะแล้วก็เลยบอกว่าพอฟังแล้วเนี่ยท่านก็พูดมาถึงเรื่องของการจิตตั้งมั่นเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่ารู้สึกว่ามาเก็ตตรงข้อความที่ว่าหมายถึงว่าตัวท่านเองอ่ะหรือว่าแม้แต่เพื่อนที่เล่าประสบการณ์มานะเจ้าคะก็แบบรู้เลยว่าต้องมีจิตตั้งมั่นนะเจ้าค่ะในการทำสมาธิเนี่ยมันจะเกิดสมาธิได้อย่างดีแล้วก็สมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นของเพื่อนเนี่ยบางทีพอไปทำสมาธิแล้วพอมีจิตตั้งมั่นเนี่ยก็เห็นแสงสว่างอะไรต่างๆมากมายอยู่ตรงหน้าผาส่วนตัวของท่านผู้ถามที่ว่าเขียนเข้ามาหรือว่าพูดเข้ามาในรายการเนี่ยก็คือตัวของท่านเองเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเดินจงกรมเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเกิดสมาธิได้มากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ปรากฏว่าอยู่วันนึงเดินจงกรมอยู่เนี่ยก็แบบว่ามันได้อะเจ้าค่ะหมายถึงว่าเดินแล้วเนี่ยเกิดสมาธิอย่างจริงจังเลยจนน้ำหูน้ำตาไหลก็เรียกว่ามีความปิติแบบนั้นอ่ะท่านก็เลยสรุปมาว่ามันต้องเรื่องของจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยอยากให้พระอาจารย์ช่วยขยายความตรงนี้เจ้าค่ะจะได้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยเกี่ยวกับเรื่องของจิตตั้งมั่นที่คล้ายๆมาข้อตรงที่พระอาจารย์กำลังสักษาอยู่ตรงนี้เจ้าค่ะ
0: คือในคำถามของท่านผู้ฟังท่านผู้นี้ถามมาคือคุณจินตมาศคุณจินตมาศนี่ฟังช่วงของคุณเพชรในพระไตรปิฎกแล้วก็ได้เข้าใจธรรมะอะไรต่างๆมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็ด้วยความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการนะแล้วก็พอไปปฏิบัติเองด้วยความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการนี่คือปัญญาคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่พอมีปัญญาปุ๊บเนี่ยความมั่นใจมันจะมาเลยพอความมั่นใจมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมันต้องได้สิฉันเข้าใจเงี้ยฉันอยากจะลงมือทำในตรงที่ว่าคุณจะลงมือทำเนี่ยคือความเพียรละตรงนี้ไงคือความเพียรสัมมาประธาน4แต่เป็นอิทธิบาท 4ตรงนี้เราพิจารณาอ้อมันมีมังสานี่แล้วฉันมีความพอใจในการทำนั่นฉันท้านี่ฉันก็เลยลงมือทำนั่นคือวิริยะฉันมีความพอใจว่าอะไรฉันมีศรัทธาไงศรัทธาก็มาด้วยอินทรีย์5ก็มาด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: อิทธิบาท4ก็มาด้วยสัมมาประธาน4ก็มาด้วยทำไมสติมีกำลังแล้วพอสติมีกำลังปุ๊บสมาธิคุณได้มาสมาธินี่ก็คือฌาน1 2 3 4ซึ่งเรื่องฌานเดี๋ยวจะพูดกันไปในวันนี้อีกนะมันจะมีข้อต่อๆไปฌาน1ถึงฌาน9เลยตรงนี้ไปทบทวนอีกครั้งก็ได้เดี๋ยวพอเราได้สมาธิหมายถึงสมาธิขั้นที่หนึ่งนะสติกับสมาธิไม่เหมือนกันสติคือการที่เรามีรู้ตัวแต่สมาธิคุณต้องมีปิติสุขด้วยในที่นี้คุณจินตมาศบอกเออฉันได้ปิติสุขฉันบอกได้ของฉันเองเลยมั่นใจมากว่าฉันได้แล้วได้ตอนนั้นได้ดีนั่นคือสมาธิในขั้นที่หนึ่งละมีปิติสุขมีวิตกวิจารเนี่ยเกิดตอนไหนก็อาจจะเกิดเรื่องที่เราพิจารณาธรรมะข้อใดข้อหนึ่งหรือเห็น อย่างใดอย่างหนึ่งคิดถึงพระพุทธเจ้าบ้างคิดถึงพระธรรมบ้างนั่นคือวิตกวิจารณ์นะมีวิตกวิจารณ์จึงมีปีติและสุขอันเกิดจากวิตกวิจารณ์นั้นก็ได้ขึ้นมาก็เลยเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจเกิดขึ้นว่าโอ้ธรรมะเป็นอย่างนี้อย่างนี
1: ้
0: แล้วพอรู้ได้เฉพาะตนเนี่ยก็คือฐานที่ตั้งในการที่เราจะมีความรู้พิเศษอิทธิละหรืออิทธิบาท4ซึ่งสมาธิที่ได้เนี่ยนะคุณเดชไม่ใช่ว่าคนธรรมดาเขาจะได้นะก็ให้พระอาจารย์พูดใหม่หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าปุถุชนหมายถึงคนที่คือถ้ามนุษย์ธรรมดาเอาพูดอย่างนี้เถอะมนุษย์ธรรมดาเนี่ยก็จะต้องมีศีลตอนนี้คือคนทั่วไปคนทั่วไปต้องมีศีลนะ
1: เป็นเรื่องปกติ
0: ใช่ใช่ค่ะถ้าไม่มีศีลนี่ก็คือเป็นสัตว์เดรัจฉานในร่างของมนุษย์เฉยๆถ้าไม่มีศีลนะผิดศีลเพราะว่าธรรมชาติของสัตว์เดรัจฉานนี่คือเขาก็จะเบียดเบียนกันไม่แคร์ว่าใครเป็นเจ้าของอะไรยังไงเป็นอย่างนั้นไปถ้าเรามีศีลคือเราคุณเป็นมนุษย์จริงๆล่ะแต่มนุษย์จริงๆบางทีมันก็ยังร้อนใจบ้างกุ้มใจบ้างอันนี้เป็นถ้าจะเหนือมนุษย์ขึ้นมาตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าจะพูดถึงสมาธินั่นเองสมาธิเนี่ยจะเป็นธรรมเครื่องเหนือมนุษย์เหนือกว่าคนทั่วไปแต่คำนี้ละกันนะคนทั่วไปเขาจะไม่ได้สมาธิแบบนี้นะถ้าเราได้แสดงว่าคุณเหนือคนทั่วไปล่ะเราเป็นคนเหนือคนแต่คนเหนือคนตรงนี้เรียกอุตริมนุสธรรมอุตรินี่คือเหนือไง
1: เจ้าค่ะ
0: เหนือธรรมของมนุษย์มนุษยธรรมธรรมของมนุษย์คืออะไรก็ศีลธรรมดาเหนือกว่าศีลธรรมดาคือสมาธิตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยมีความเป็นอัลตร้าแมนแล้วนะอัลตร้าแมน
1: อ
0: ุตริมนุสธรรมเหนือกว่าของมนุษย์ทั่วไปก็เพราะว่าได้สมาธิได้เดี๋ยวนั้นตรงนั้นแหละเหนือแล้วถามว่าต่อไปทำได้อีกไหมทำได้ทุกเวลาไหมทำได้ทุกอริยบทไหมทำได้เวลาอยู่กับครอบครัวด้วยได้ไหมหรือทำได้เฉพาะเวลาอยู่คนเดียวหรืออยู่ที่ทำงานทำได้ไหมอันนี้คือเราขยายความเป็นยอดมนุษย์ของเราเนี่ยไปในทุกๆที
1: ่
0: คือถ้าที่อื่นๆแล้วเรากับคนอื่นๆแล้วเรากับสถานการณ์อื่นแล้วเรายังเป็นยังทำไม่ได้อะก็คือเป็นมนุษย์ธรรมดาในสถานการณ์อื่นๆนั้นกับคนอื่นๆนั้นๆกับเวลานั้นๆไอ้ดีหมดนั้นๆเราก็ขยายออกไปให้ความเป็นยอดมนุษย์ของเรามันดีขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ในการกระทำตรงนี้ฝึกบ่อยๆมันก็จะดีขึ้นมาได
1: ้
0: การฟังธรรมอย่างเงี้ยมันช่วยได้คุณใหญ่เพราะว่ามันเสริมสร้างอินทรีย์ของเรามันได้รับการบ่มอยู่ตลอดเวลา
1: เดี๋ยว
0: ท่านผู้ฟังรายการเสร็จปุ๊บไปอ่านเพิ่มเติมนี่ตรงนี้ท่านว่าอย่างนี้มันใช่หรือเปล่านับจำนวนข้อถูกเปล่าเนี่ยไปดูอ่านเราอ่านตรงไหนเนี่ยเรารูปมือตามไปสายตากวาดไปเรามีความรู้เฉพาะอย่างบางประการเกิดขึ้นเราก็เพิ่มบ่มอินทรีย์คือปัญญาของเราบ่มอินทรีย์คือความเพียรของเราเนี่ยเพิ่มมามันจะมีการบรรลุธรรมได้เร็วเพิ่มขึ้นด้วยอินทรีย์ที่แก่กล้านั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: นี่ก็คือคำถามของคุณจินตมาศซึ่งมันจะมีนัยยะเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวเราจะไปข้อต่อไปได้แต่นี่คือเราจบข้อที่93นะ92นะ
1: เจ้าค่ะ
0: 83ถึง92 10ข้อไปแล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ด้วยสูตร5บวก4โอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: 5 4 9นะให้เลขไว้งวดนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดไปมีชุดหนึ่งนี่คือวันนี้เราจะเอาให้จบเลยคุณเดชใ
1: จได้เจ้าค่ะ
0: ชุดนี้ก็เป็นชุดที่ใหญ่เหมือนกันเราคือเราดูโครงสร้างโดยรวมก่อนโครงสร้างโดยรวมของจากตรงนี้ไปนะคือข้อ93จนถึง432
1: โอ้ยาวเลยนะเจ้าค่ะ
0: ยาวเลยยาวเลยแต่ยาวเนี่ยมันมีโครงสร้างอยู่ไม่ยากท่านตั้งเรื่องแรกขึ้นคือเอาอุปกิเลส16อย่างมาอันนี้ตั้งขึ้นก่อนนะอุปกิเลส16อย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: อุปกิเลส16อย่างมีอะไรบ้างเอาสั้นๆง่ายๆก่อนแล้วก็อะไรไปราคะโทสะโกทะโมหะด้วยแล้วโกทะโก โกรธคือความโกรธความผูกโกรธการลบหลู่คุณท่านความตีเสมอความริษยาความตระหนี่มายาความโอ้อวดหัวดีถือตัวแข็งดีไปเรื่อยๆ16อย่างอุปกิเลส16อย่างท่านผู้ฟังคงจะคุ้นเคยกันดีในอุปกิเลส16อย่างในแต่ละอย่าง16อย่างนั้นนี่คือ16ตั้งไว้เป็นตัวคูณก่อนเลยนะโอเคอะไรมันคูณ16นี่มันออกมาเยอะแน่นอนนะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ในแต่ละอย่างนั้นเราแยกออกเป็นโซลูชัน2อย่างและนี่คือปัญหานะ16อย่างนี่คือปัญหานะในปัญหา2อย่างนะในปัญหาแต่ละอย่าง16อย่างนั้นนะมีวิธีแก้2อย่างนี้เขาเรียกว่ามีวิธีแก้2ข้อนี้2ข้อนี้2ข้อแต่ละข้อเนี่ยมี9ประการนี่คือจึงเป็นที่มาของหมวด9
1: อืมเจ้าค่ะ
0: โดย9ประการนั้นในยะแรกข้อแรกคือธรรมะ9ประการได้แก่อันนี้คือเป็นส่วนที่พระอาจารย์จะเรียกว่าเป็นแนววิปัสสนาละกันนะก็คืออสุภสัญญามรณะสัญญาปฏิกูลในอาหารความไม่น่าเพลิดเพลินในเรื่องของปูวังก็เอาชื่อเขาเต็มๆเลยละกันนะอสุภสัญญามรณะสัญญาอาหาเรปฏิกูลสัญญาสัพพะโลเกอนาภิเรตสัญญาอนิจจสัญญาอนิเจทุกขสัญญาทุกเขอนัตตะสัญญาปหานะสัญญาวิราคะสัญญาสัญญาเนี่ยหมายถึงการกำหนดหมายในเรื่องนั้นๆเช่นถ้าเรากำหนดหมายให้มันเห็นด้วยความเป็นของไม่สวยงามก็เรียกอสุภสัญญากำหนดหมายให้เห็นว่าเอ้ยเป็นเรื่องความตายเป็นธรรมดาเนี่ยอันนี้คือมรณะสัญญาเข้าใจเนาะนี่คือถึงใจคำว่าสัญญาขึ้นมาเพราะฉะนั้นการมองเห็นตรงนี้เป็นเรื่องแบบว่าเราต้องพิจารณามุมมองที่พระพุทธเจ้าให้กำหนดดูแบบนี้ไม่ใช่เห็นโดยความเป็นสวยงามนะไม่ใช่เห็นโดยความเป็นของไม่ปฏิกูลนะแต่ให้เห็นโดยความเป็นของไม่สวยงามไม่เห็นโดยความเป็นของปฏิกูลอันนี้ก็เรียกสัญญาสัญญา10สัญญา9ประการนั่นเองนะสัญญา9ประการนี่คือสัญญา9ประการนะเรียกว่าแนววิปัสสนานี่คือโซลูชันข้อที่1ในยะที่1มี9ประการในยะที่2ในยะที่2คือเอาเรื่องของสมาธิฌาน1ถึงฌาน9คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญาณสัญญายตนะและสัญญาเวทายตานิโรธคือฌาน9ขั้นนั่นเองมาเป็นโซลูชันนี่คือในอย่างที่2โอเคไหมของแต่ละอุปกิเลส16อย่างนั้นโอเคไหม16ประการนะคูณ2เข้าไปแล้วเข้าใจป
1: ่ะ
0: ทีนี้ในแต่ละคู่เราเรียกว่าคู่แล้วกันเดี๋ยวคู่ที่พูดถึงว่าสัญญา9แล้วก็ฌาน9 1คู่เราเรียก1คู่เนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ในแต่ละคู่ที่เอาไปแก้ปัญหาอุปกิเลส16อย่างนั้นเนี่ยแต่ละคู่นี่ท่านแยกออกเป็น10คู่10อย่าง10อย่างนี่อะไรกันโดยเอาในยะของการทำความเข้าใจมาเป็นตัวแยกคือรู้ยิ่งนะรู้ยิ่งราคะคุณจะรู้ยิ่งอุปกิเลส16อย่างนี่รู้ยิ่งราคะได้ไงก็ใช้คู่นี้นะใช้โซลูชันนี้สัญญาแล้วก็ฌานสัญญา9แล้วก็ฌาน9รู้ยิ่งนะกำหนดรู้มันจะมีศัพท์บาลีรู้ยิ่งก็คือใช้คำว่าอภิญญายะกำหนดรู้ปริญญายะสิ้นไปปริขายะละกำจัดเสียคือปหานายะสิ้นไปคือขยายะหมายถึงมันดับไปได้เสื่อมไปคือมันจางคลายไปวยายะคลายไปคือเราคลายออกจากมันคือวิราคายะดับไปคือมันหายไปนิโรธายะสละไปคือเราไม่เอามันคือจาคายะและสละคืนคือสละแล้วไม่กลับไปเอาใหม่คือปฏินิสักคายะเอา10นัยยะของการทำความเข้าใจนี่มาใส่กับ อุปกิเลส16อย่างแล้วคุณจะทำความเข้าใจใน10แบบนี้ได้ด้วยคู่ของสัญญา9ประการและฌาน9อย่างโอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือโครงแบบกว้างๆเนาะ
1: ลึกซึ้งมากเลยเจ้าค่ะพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย
0: มันแตกไปเรื่อยๆแตกไปเรื่อยๆเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาใหม่นะเราจะมาทำความเข้าใจไอ้เจ้าอุปกิเลส16อย่างได้นะทำความเข้าใจเจ้าอุปกิเลส16อย่างได้เนี่ยในยะของการทำความเข้าใจพุทธเจ้าให้ไว้10อย่างโอเคไหมในยะของการทำความเข้าใจคือเข้าใจคุณต้องรอบรู้มันหมดเลยทั้งรู้ยิ่งทั้งกำหนดรู้ทั้งให้เห็นสิ้นกำจัดมันให้ได้กำจัดนี่ก็จะเห็นเป็นหลายแบบอีกกำจัดแบบละไปแล้วอาจจะติดกลับเข้ามาใหม่เช่นจาคะจาคายะนี่นะหรือละแล้วละเลยคือปฏินิสคายะคือสละคืนหรือเห็นความดับไปของมันเห็นความที่มันจางคลายไปก็จะมีความเข้าใจกำหนดรู้ในอุปกิเลส16อย่างนั้นได้อยู่ทั้งหมด10แบบด้วยกันโอเคไหม10แบบนะเพราะนั่นคือ16คูณ10แล้วนะ16คูณ10อะแล้ววิธีการที่คุณจะเข้าใจในทั้ง10แบบนั้นได้อะคุณมี2วิธีคุณมี2วิธีวิธีแรกมี9ประการวิธีที่2ก็มี9ประการวิธีแรก9ประการนั้นคือสัญญา9อย่างมีอสุภสัญญาเป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: วิธีที่2มีฌาน9อย่างมีปฐมฌานเป็นต้นเข้าใจมั้ยเป็นนั้นมันก็เลยคูณ2เลย
1: เจ้าค่ะ
0: คูณ2เข้าไปอีกเข้าใจมั้ย16อุปกิเลส16อย่างมีนัยยะของการทำความเข้าใจ10แบบ16คูณ10นะในแต่ละแบบละแบบมีวิธีการทำความเข้าใจ2อย่างนั่นคือคูณ2เข้าไปอีกไงดังนั้นจึงเป็น16คูณ10คูณ2โอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วในแต่ละวิธีการทำความเข้าใจ2อย่างนั้นน่ะก็จึงเป็นธรรมะ9ข้อนี่ไงเป็นธรรมะ9ข้อ9ข้อก็มีอสุภสัญญาเป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคไหมเพราะฉะนั้นที่สำคัญมันคือไอ้ตรงเลข9นี่เรามาทำความเข้าใจตรง9ข้อนี้ก่อนเพราะฉะนั้นพอเรารู้โครงทั้งหมดแล้วใช่ไหมเรามาทำความเข้าใจจากข้างในออกไปข้างนอกจากข้างนอกเข้ามาข้างในแล้วนะ
1: คื
0: ออุปกิเลส16อย่างวิธีการทำความเข้าใจ10แบบแล้วก็วิธีการนั้นมี2วิธีเราก็มาจากข้างในออกไปข้างนอกคราวนี้ข้างในออกไปข้างนอกอสุภสัญญาคืออะไรอันนี้เราก็ฟังกันมาอยู่เรื่อย
1: เจ้าค่ะ
0: คือเราหมายรู้โดยความเป็นของไม่งาม
1: ไม่งามแห่งกายนะเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่เป็นของแบบไม่สวยงามเช่นผมโอ้ในเขาโฆษณานะผมสวยผมดำจากขาวก็ดำได้เงาได้เดี๋ยวคุณอย่าไปกำหนดแบบนั้นให้กำหนดด้วยความเป็นของปฏิกูลเนาะมันเป็นเส้นมันมีกลิ่นเหม็นมันเป็นสีไม่สวยงามอยู่บนหัวก็แบบหนึ่งพอไปอยู่ในอาหารไปอยู่ในท่อน้ำอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยให้กำหนดดูแบบนี
1: ้ okay.
0: การกำหนดนี้เรียกว่าเป็นสัญญาหมายรู้แบบนี้นะอันที่สองคือความตายเรื่องความตาย Happy Birthday อย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ Happy Birthday นี่ให้รู้ว่าโอ้คนสองคนนี่เสี่ยงตายเลยนะในวันที่เราจะเกิดมาคือแม่เราคนหนึ่งแล้วก็ตัวเราคนหนึ่งตอนเกิดไม่ใช่ว่าเราจะเกิดมาได้ง่ายๆโอ้เราเกือบตายมาแล้วเงี้ยแล้วไม่ใช่เป็นง่ายๆจะมาเกิดได้โอ้ต้องทำความดีกว่าจะหลุดจากนรกกว่าจะหลุดจากจำเนิดเดรัจฉานโอ้กว่าจะมาเป็นมนุษย์เนี่ยยากยากนี่เขาก็จึงต้องฉลองเซเลบเรตก็เรียกทีนี้จะเซเลบเรตฉลองเนี่ยไม่ใช่ฉลองด้วยเรื่องของการไม่ใช่ฉลองด้วยการที่มันเดินรื่นเริงแต่ต้องฉลองด้วยการทำความดีต้องทำสิ่งที่มันทำได้ยากนี่คือการทำความดีต้องฉลองแบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ความเข้าใจที่ว่าโอ้มันยากในการที่จะเกิดมาเนี่ยเราต้องรีบทำความดีนั่นคือมรณะสัญญามรณะสัญญาเรามีความตายง่ายได้ง่ายง่าย
1: เจ้าค่ะแล้วก็เห็นว่าความตายก็ต้องมาถึงมันเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเกิดมาก็ต้องตายนะเจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เลยต้องพูดถึงเรื่องมรณะสัญญาในวันเกิดถ้าพูดถึงเรื่องความตายต้องพูดเรื่องการเกิดหรือที่มันเกิดมาได้ยากมันถึงตายได้ง่ายถัดมา ในประการที่3คือมารู้ในเรื่องอาหารเป็นปฏิกูลอาหารเรปฏิกูลสัญญาไม่ใช่เห็นอาหารอร่อยๆนี่ก็น่ากินนั่นก็น่ากินไม่ใช่แต่เห็นโดยว่ามันปฏิกูลนะเห็นตอนที่มันออกมาแล้วหลังจากเรากินเข้าไปอย่างเงี้ย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: พิจารณางั้นข้อที่3
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ข้อที่4คือความไม่เพลิดเพลินในโลกทั้งปวงเห็นว่าโลกนี้ไม่ใช่เป็นของที่จะน่าเพลิดเพลินใจแต่ให้มองว่านี้คือกับดักทั้งหลายกับดักที่จะให้เราไปติดเหมือนเหยื่อที่นายพรานเขาใส่ไว้กับเบ็ดเขาไม่ได้ต้องการจะให้เรากินอาหารนะ
1: เ
0: หยื่อที่เขาใส่ไว้เนี่ยเขาไม่เรียกอาหารเขาเรียกเหยื่อเพราะมันมีนิดเดียวแล้วที่เหลือนี่ก็เป็นโทษไปหมดเป็นหนามอ่ะเรียกเป็นตะขอเป
1: ็
0: นเบ็ดซ่อนอยู่ในเหยื่อนั้นแล้วก็ไม่ดีอย่าไปเพลิดเพลินอย่างนั้นแต่มาในข้อที่5คือเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงถ้าเราคิดว่าเอ้ยนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดโอ้ไม่เลยคุณจะคิดอย่างนั้นว่ามันอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนมันคือไม่เที่ยงนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ให้เข้าใจอย่างนั้นว่ามันเป็นของที่ไม่ได้จะตั้งอยู่คงทนถาวรอันนี้จะสัญญาถัดมาก็คือเห็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นข้อที่6อันนี้เจทุกขะสัญญาโดยสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นน่ะมันเป็นทุกข์ยังไงอ่ะเนี่ยเราต้องเห็นก่อนนี้แล้วก็เห็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นนะคือมันเริ่มมาจากอนิจจังก่อนเนาะอนิจจังแล้วก็จะเป็นทุกขังทุกขังแล้วเป็นอนัตตาเราก็ต้องเห็นทุกข์ในสิ่งที่เป็นอนิจจังนั้นแล้วก็เห็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นไล่มาอย่างนี้ก็เป็น5 6 7ไปแล้วข้อที่8ก็คือละนะปาณสัญญาคือละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมบาปทั้งหลายปาณสัญญาคือจะปาณะได้จะละได้ก็ต้องโอ้นี่มันเป็นภัยยังไงมันเป็นอันตรายยังไงแต่ต้องคิดก่อนนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วเราก็วิราคะในวิราคะคือความคลายกำหนัดความคลายกำหนัดคลายกำหนัดในสิ่งที่แม้ดีๆก็ตามเนี่ยนะความคลายกำหนัดเนี่ยมันละเอียดประณีตกว่าในตรงคลายกำหนัดเราเอาตรงนี้เราไม่ได้เอาตรงสมมติว่าคุณจะคลายกำหนัดเรื่องอะไรอ่ะคลายกำหนัดเรื่องกามอย่างเงี้ยโอ้กามนี่เราเห็นมันไม่มีดีมาตั้งนานแล้วก็ได้ก่อนๆแล้วแต่เราจะเห็นไอ้ตรงคลายกำหนัดนี่ต่างหากว่ามันดีนะนี่คือวิราคะสัญญาพอเราไปถึงหมวด10นะเราก็จะมีสัญญา10ประการอีกนะคุณใหญ
1: ่อืมเจ้าค่ะ
0: นี่จะเป็นข้อแรกๆของหมวด10มั้งในสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยเรื่องนี้กันอันนี้คือวิธีแก้นัยยะที่1มี9ประการวิธีก็เรียกไม่ใช่วิธีแก้เขาเรียกวิธีเพื่อให้เรารู้เข้าใจ10แบบในอุปกิเลส16อย่างนั้นโอเควิธีแรกนี้ก็คือรู้ยิ่งเราจะรู้ยิ่งซึ่งอุปกิเลส16อย่างนั้นได้เนี่ยใช้อันนี้ได้สัญญา9ประการรู้ยิ่งในที่นี้คืออภิญญาญาณอภิญญาญาณนอกจากสัญญา9ประการนี้แล้วยังมีฌาน9อีกด้วยวันนี้เราพูดถึงข้อนี้คือปฐมฌานทุติยฌานไล่ไปเลยแต่ปฐมฌานคืออะไรคือความสุขที่เราจะได้จากการมีปีติที่อาศัยวิตกวิจารนี่คือฌานที่1ฌานที่2คือความสุขที่เราได้จากปีติที่ไม่ต้องมีวิตกวิจารฌานที่3คือความสุขที่เราได้จากอุเบกขาฌานที่4คือความสุขคืออุเบกขาล้วนๆไม่มีสุขเลยข้อที่5นี่คือเรื่องของอรูปแล้วอากาศสัญจายตนะคือเห็นแบบว่าความว่างๆอากาศเนี่ยอากาศเป็นว่างๆก็จะพูดถึงในเรื่องของโดเมนรูปนะฟิสิกส์เมตาฟิสิกส์อย่างเงี้ยก็คือเห็นช่องว่างในอะตอมอย่างเงี้ย
1: อืมเจ้าค่ะ
0: แล้วก็วิญญาณสัญจายตนะคือผู้ที่เข้าไปรู้วิญญาณผู้ที่เข้าไปรู้รูปนั้นนามนั้นนี่คือปัญญาเริ่มมานามจริงๆละกินจัญญาตนะว่าอะไรๆก็ไม่มีนี่ว่าสัญญาณสัญญาตนะคือจะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่แล้วก็สัญญาเวทายตานิโรธคือทุกอย่างก็ดับเวทนาสัญญาไม่มีรายละเอียดเรื่องนี้เราพูดไปในหัวข้อ9เรื่องของฌาน9ไปได้สักเดือนที่แล้วมั้งแล้วนี่มาทบทวนให้ผู้ฟังได้เห็นภาพแบบนี้ ันนี้คือเป็นวิธีที่สองเพื่อที่จะให้เรารู้ยิ่งรู้ยิ่งซึ่งอุปกิเลส16อย่างนั้นได้ทบทวนจริงๆนะคุณใหญ่
1: เจ้าค่ะ
0: สองวิธีเนี้ยสองวิธีเนี้ยแต่ละวิธีมี9ข้อเนี่ยเป็นวิธีที่จะให้เราเกิดความเข้าใจในอุปกิเลส16อย่างในวิธีการเข้าใจ10แบบในอุปกิเลส16อย่างมีอะไรบ้างนะอภิญญายะรู้ยิ่งปริญญายะคือกำหนดรู้ปริขายะคือสิ้นปหานายะปหานายะคือละนักขยายะคือสิ้นไปแต่ทำความเข้าใจตรงนี้นิดนึงมันใกล้หมดเวลาแล้วกำหนดรู้คือรอบรู้แบบเรารับปริญญาแต่สิ้นไปก็คือมันดับไปได้สิ้นไปได้แต่สิ้นไปสิ้นเฉยๆนะกับสิ้นไปเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ต่างกันว่าคือตัวมันไม่เที่ยงนี่คือปริขายะมันสิ้นไปแล้วสิ้นรอบไปได้หมดไปได้แต่ขยายะนี่คือเราเห็นว่าแล้วมันไม่เที่ยงตรงไหนขยายะสิ้นไปเสื่อมไปมัคยายะคือจางคลายไปแล้วดับไปวิราคายะดับไปนี่คือนิโรธายะคือมันตัวมันเองอ่ะคุณสมบัติของมันเนี่ยมันสิ้นไปได้คือปริขายะเนาะแล้วเราต้องละมันนะนี่คือปหานายะแล้วจังหวะมันจะละเนี่ยมันจะดับไปได้มันจะจางคลายไปก่อนคือวิราคายะเสื่อมไปวยายะแล้วก็สิ้นไปจากจิตของเรานิขยายะแล้วก็ดับไปคือนิโรธายะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสละได้แล้วสละแล้วบางทีติดกลับใหม่ติดกลับใหม่จนกระทั่งว่าสละคืนเลยนี่คือปฏินิสสคายะจะมีศัพท์ที่เป็นซินโนนิมกันบ้างนั้นเถอะนะคุณใจคำคล้ายคลึงกัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็เป็นนัยยะที่จะให้เกิดการรอบรู้เกิดการรู้ในอุปกิเลสทั้ง16อย่างนี้พอรอบรู้จะรอบรู้ได้ไงก็คือปฏิบัติตามสัญญา9ประการแล้วก็ฌานทั้ง9ข้อแล้วก็จะจบในข้อที่432คุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: จากข้อ93ยิงยาวรวดเลยท่านผู้ฟังลองคูณดูนะเอา16ตั้งคูณด้วย10แล้วก็คูณด้วย
1: 2
0: ได้เท่าไหร่มาบอกด้วยนะแล้วแต่ละอย่างละอย่างมันซ้ำกันก็คือคูณ9ก็มีอีกครับ
1: อ
0: ันนี้ก็จะจบบริบูรณ์ในโอกาสนิบาต
1: อ๋อเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้มาแจกแจงให้เราได้รับฟังเรียกว่าจบสมบูรณ์ละสำหรับธรรมะ9ประการดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตั้งใจฟังเรียกว่าตั้งใจมั่นมีจิตมั่นพิจารณาไปด้วยและฟังไปด้วยเนี่ยเข้าใจกระจ่างทีเดียวนะคะเพราะว่าพระอาจารย์ได้พยายามที่จะค้นคว้าแล้วก็นำมาสรุปให้เราได้เห็นในภาพรวมเป็นองค์รวมแล้วก็อธิบายแยกมาดีมากๆเลยนะคะหวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะได้เกิดปัญญาขึ้นอีกเยอะเลยสำหรับการรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้มาแจกแจงขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์นี้นะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในขุดเพชรในพระไตรปิฎกวันเสาร์หน้านะคะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามYou.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลกดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: ทองฟ้ามนสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ทีมชาติฝรั่งเศสชนะทีมชาตินอร์เวย์4-1คว้าแชมป์กลุ่ม L เข้ารอบน็อกเอาท์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่ม I นัดสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4-1ทำให้ฮับตราไก่เก็บเพิ่มเป็น9แต้มผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนนอร์เวย์มี6แต้มผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเซเนกัลได้ถล่มเอาชนะอิรัก5-0เก็บ3แต้มสำคัญยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะ1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆในวันนี้อุรุกวัยพบสเปนและเคปเวิร์ดพบซาอุดิอาระเบียเวลา7:00 นนิวซีแลนด์พบเบลเยียมและอียิปต์พบอิหร่านเวลา10:00 นปุ๋ยพันศรการรายงาน
1: กรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขอให้ประชาชนวางแผนเดินทางก่อนออกมาใช้สิทธิ
10: ์นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความพร้อมรับมือฝนที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้ว่ากรุงเทพมหานครได้จะทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนโดยให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตกำหนดมาตรการสำคัญป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้งทั้งการตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมกับเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรถสูบน้ำเคลื่อนที่และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินประกอบกับเพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งได้ควบคุมระดับน้ำในคลองคูน้ำและลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมพร้อมเร่งเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางในคลองซึ่งขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งวันจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดยะลาวันนี้เพื่อรับฟังปัญหาการศึกษาใน3จังหวัดชายแดนใต้
11: นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดยะลาในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการศึกษาและรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะได้เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จากนั้นจะได้เดินทางไปยังโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิเพื่อพบปะกับผู้แทนโรงเรียนสอนศาสนาเอกชนในพื้นที่รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะโดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการกำหนดนโยบายและยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอัมรันไมหะสวท.ยะลารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์แล้วครับ27มิถุนายน2569ขึ้น13ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมครับต้นอานนท์ตาสุคนครับ
0: ค่ะและไอวรินอนันทเมธนะคะรวมถึงวันนี้เป็นวันเสาร์สุดท้ายแล้ว
1: ของเดือน
0: สำหรับเดือนมิถุนายนนะคะก็ผ่านเข้าไปครึ่งปีแล้วเนาะ
1: ใช่
0: ค่ะก็คุณผู้ฟังหรือว่าสามารถรับชมแล้วก็รับฟังเราได้ผ่านทางนี้เลยนะคะ FM 92.5 MHz AM 819 AM 891รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวอีก 80,000 แห่งทั่วประเทศเลยรวมถึงตอนนี้ Facebook Live ของเรานะคะข่าวยามเช้ามาหรือยังเอ่ย
1: มาแล้ว
0: มาเรียบร้อยแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้เรื่องของสภาพอากาศนะคะแล้วก็ใครที่อยู่กรุงเทพรวมถึงพัทยาด้วยตอนนี้เตรียมตัวกันหรือยัง
1: เตรียมตัวกัน
0: ในการ
1: เตรียมตัวเลยนะ
0: เตรียมตัว
1: กัน
0: เตรียมตัวหรือยังในการ
1: พร
0: ุ่
1: งน
0: ี
1: ้พรุ่งนี้นะ
0: ใช่ในการเลือกตั้งพรุ่งนี้นะคะส่วนในเรื่องของสภาพอากาศเมื่อวาน
1: ติดตามกันใช่เมื่อวานฝนเยอะเหมือนกัน
0: ฝนตกหนักมาก
1: ใช่วันนี้เราไม่ได้มากันแค่สองคนนะเราม ีทีมงานเทคนิคของเราวันนี้พี่บุญประกอบอกกลิ่นแล้วก็ทางนิวมีเดียพี่โบพี่ฟิวพี่แดนด้วยนะครับพูดถึงอากาศเมื่อวานโหเมื่อวานมีถนนดนตรีทีนี้ใช่ไหมแต่ก่อนการแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยโอ้โห
0: ฝน
1: กระหน่ำมากนะครับแล้วก็ช่วงนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนกันสักนิดหนึ่งละกันเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละจนถึงวันนี้เนี่ยฝนหนักนะครับบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยแล้วมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมเวียดนามตอนบนอีกนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนาะ28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะเพิ่มกว่านี้อีกนะแล้วตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากทางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็อ่าวไทยเองต้องบอกว่าทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยเองมีกำลังแรงขึ้นแต่ยังคงมีกำลังปานกลางอยู่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนโซนฝนตกเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรยังไงเฝ้าระมัดระวังกันสักนิดนึงแล้วก็ช่วงนี้ยาวไปจนถึง2กรกฎาคมฝนตกหนักเยอะเนอะยังไงก็ต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมจับพลานน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งด้วยนะครับส่วนพี่น้องชาวเรือทั้งอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับ
0: ค่ะซึ่งถ้าดูจากเพจกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้แบบเรียลไทม์เลยนะคะพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางที่กรุงเทพมหานครจริงๆอ่ะไอ้นี่ไปละตกไปละนะคะที่มีนบุรีหนองจอกแต่ว่าใดๆก็ตามวันนี้คาดว่าฝนน่าจะตกอีกแล้วก็เมื่อวานนี้หลังจากที่ฝนตกหนักทุกกลุ่มไลน์ของดิฉันและกล
1: ุ่
0: มไลน์เพื่อนกลุ่มไลน์บ้านครอบครัวแชร์กันหมดเลยเรื่องของรุ้งกินน้ำมีใครเห็นบ้างไหมใช
1: ่
0: หมายความว่าไงคะหลังฟ้าหลังฝนสดใสเสมอเราก็พยายามสดใสบ้างนะแต่เขาแชร์กันจริงๆนะโอ้ยมีรุ้งกินน้ำทุกที่เลยนะคะแสดงว่าฝนตกทั่วฟ้าจริงๆนะเมื่อวานนะคะ
1: แล้วก็เมื่อวานที่กทมเองเนี่ยพอฝนตกหนักเมื่อวานเนี่ยเหตุในพื้นที่ของถนนฉลองกรุงถ้าใครได้ติดตามโซเชียลท่านในพื้นที่ของกทมเนอะจะเจอเรื่องของเสาไฟฟ้าที่ล้มที่เส้นถนนฉลองกรุงลาดกระบังเนี่ยล้มเพราะว่าเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองนั่นแหละแล้วทำให้ต้องปิดการจราจรตั้งแต่แยกบริเวณตัดถนนสุวินทวงศ์แล้วก็ฝั่งถนนเจ้าคุณทหารปิดการจราจรตั้งแต่แยกเจ้าคุณทหารนะครับอันนี้ล่าสุดจากทางสำนักงานเขตลาดกระบังออกมาเปิดเผยว่าเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่รถเคลนเพราะว่าพอเสาไฟฟ้าล้มเนี่ยไฟฟ้าดับนะไฟฟ้าดับแต่ว่าเมื่อ5ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยเบื้องต้นการไฟฟ้าแจ้งว่ามีแผนเร่งเคลียร์พื้นที่เก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าตลอดทั้งคืนแล้วแล้วก็ตั้งเป้าจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ประชาชนในช่วงเช้าของวันนี้ส่วนการจราจรเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมายังคงปิดการจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุบนถนนฉลองกรุงอยู
0: ่
1: ปิดตั้งแต่บริเวณแยกนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังก็คือซอยฉลองกรุง31นะครับส่วนสำหรับบริเวณแยกเจ้าคุณทหารเนี่ยยังสามารถใช้การจราจรได้ตามปกติแต่ยังไม่สามารถขับมุ่งหน้าไปยังถนนสุวินทวงศ์ผ่านถนนฉลองกรุงได้เนื่องจากปิดพื้นที่เพราะต้องรอเก็บซากเสาไฟฟ้าก่อนนะครับแล้วก็สายไฟฟ้าที่โค่นล้มด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้บริหารของการไฟฟ้าเองเนี่ยลงพื้นที่ติดตามแล้วแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนต่อไปเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันว่าเดี๋ยวเช้าวันนี้เนี่ยเคลียร์พื้นที่แล้วก็เร่งจ่ายไฟให้พี่น้องประชาชนในระแวกนั้นอยู่นะครับ
0: ค่ะก็จริงๆก็มีข่าวประกาศ มาด้วยนะคะจากเป็นประชาสัมพันธ์ก็แล้วกันนะคะจากสำนักพระราชวังนะขอแจ้งเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังเนี่ยได้กำหนดเวลาแล้วก็เส้นทางเข้าถวายสักการะนะคะในพระบรมมหาราชวังซึ่งเปิดเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันนะเวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะคะนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาก็คือช่วงแรก8โมงเช้าถึง10โมงเช้าช่วงที่2 11โมงครึ่งถึง4โมงเย็นและช่วงที่3 2ทุ่มถึง3ทุ่มนั่นเองค่ะทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองแล้วก็รับลำดับการจัดเข้าถวายสักการะพระศพนะคะภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดหน้าพระลานซึ่งจุดปิดคัดกรองในเวลา20นาฬิกานะทางเข้าประตูมณีนพรัตน์นะคะแล้วก็เดินทางตามเส้นทางที่พระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายชุดไว้ถูกด้วยนะคะสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้นค่ะการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยก็สามารถเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 15:30 นเข้าทางประตูมณีนพรัตน์แล้วก็ผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยงดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินออกทางถนนจักรีจรัญผ่านประตูพิมานชัยศรีแล้วก็เลี้ยวซ้ายหน้าหอรัศดากรพิพัฒน์เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าซึ่งสวยงามมากๆนะคะพวกเราเข้าไปชมกันเรียบร้อยแล้วค่ะก็สามารถเข้าไปตามที่สำนักพระราชวังนะคะได้มีการประชาสัมพันธ์กันออกมานะคะ
1: ครับผมก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับในขณะเดียวกันมีในส่วนของเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันสักนิดนึงเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาไม่ได้มีการเพิ่มวงเงินเนอะหลายคนบอกว่าเนี่ยมีได้รับอีเมลได้รับ SMS มาบอกว่าเนี่ยให้กดยืนยันสิทธิ์เพื่อที่จะได้รับไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต้องบอกอย่างนี้ว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเรายังได้เดือนละ 1,000 บาทเนอะเดือนนี้บางคนน่าจะใช้กันจนหมดแล้ว
0: ดิฉันหมดสิทธิ์ตั้งแต่วันที่15
1: บางคนใช้กันหมดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวก็จะเข้าใหม่มีสิทธิ์ใหม่แล้วก็เติมเงินผ่านทาง G-Wallet แล้วก็เพื่อใช้สิทธิ์กันไปนะครับทีนี้จะมีในส่วนของไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสด้วยนะอันนี้รัฐบาลเขาก็เปิดมาใหม่อีกเป็นพลัสใหม่อีกเหมือนกันนะครับเขาจะสนับสนุนคนไทยที่มีธุรกิจเป็นของตนเองรัฐจะช่วยลงทุน 10,000 บาท อันนี้สำหรับคนที่มีธุรกิจของตัวเองนะแล้วเขาจะมีพื้นที่ขายของเนี่ยสมมติคุณมีธุรกิจใช่ไหมคุณแอบลินมีพื้นเดี๋ยวเขาจะมีพื้นที่ขายให้ขายฟรีด้วย6เดือนคืออาจจะไม่เก็บค่าที่ด้วย
0: ก็คือขายไปก่อน6เดือนถ้าขายดีก็จะเช่าก็เช่า
1: ก็น่าจะอย่างนั้น
0: ถ้าไม่เช่าก็อาจจะไปหาท
1: างเดี๋ยวดู
0: หาถิ่นอื
1: ่
0: น
1: ดูเงื่อนไขกันซึ่งเรื่องนี้นะครับรัฐบาลได้เปิดไทยช่วยไทยพลัสไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสนะครับซึ่งข้อมูลนี้มาจากท่านรองโฆษกลลิดาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะเปิดโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ขยายโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองในโครงการนี้แหละย้ำชื่อโครงการอีกทีว่าไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเขาจะเปิดตัวในเดือนกรกฎาคม69นี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยผู้เข้าร่วมโครงการนะจะได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนจากภาครัฐร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนสินเชื่ออัตราพิเศษระบบการชำระเงินการค้ำประกันสินเชื่อลดภาระต้นทุนและอุปสรรคในการเริ่มต้นธุรกิจนะครับนอกจากนี้คนที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้พื้นที่ในการไปจำหน่ายสินค้าและบริการในเครือโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศเราจะเห็นว่าห้างโลตัสกับแมคโครเนี่ยก็จะมีพื้นที่แล้วก็ตั้งบูธขายของถูกไหมสามารถไปตั้งได้ 2,000 สาขาทั่วประเทศไม่ต้องจ่ายค่าที่6เดือนนะครับช่วยเพิ่มช่องทางการขายเข้าถึงผู้บริโภคด้วยซึ่งโครงการนี้เปิดโอกาสในการสร้างอาชีพให้พี่น้องประชาชนเนอะที่มีธุรกิจเป็นของตนเองแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ของไทยนะให้สามารถขยายธุรกิจได้อย่างมีมาตรฐานซึ่งถ้าใครที่เข้าเกณฑ์เนี่ยแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจใครที่สนใจเข้าไปร่วมโครงการได้ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัส เอาใหม่ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์แต่เว็บไซต์ชื่อว่าไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th ตั้งแต่1กรกฎาคม69เป็นต้นไปขณะที่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทั่วประเทศเลยนะครับ
0: ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเขาเรียกเป็นโครงการไหมจริงๆแล้วมีทุกปีนะเรื่องของ OTOP นะคะ
1: งาน OTOP
0: งาน OTOP ของเราค่ะ OTOP Mid Year 2026ยอดคึกคักมากนะยอดขายกระฉูดเลย5วันเนี่ยทะลุกว่า438ล้านบาทนะคะก็จริงๆงานเนี่ยเดี๋ยวจะมีสิ้นสุดในวันพรุ่งนี้รัฐบาลก็เลยอยากจะเชิญชวนให้ไปเที่ยวกันให้อย่างสนุกเลยไปช็อปไปชิมไปใช้กันนะคะในโค้งสุดท้ายแล้วมีไทยช่วยไทยด้วยถ้าใครยังเหลือก็สามารถไปใช้ได้จะบอกว่าถูกบูธมีไทยช่วยไทย plus หมดเลยนะคะแล้วก็มีคอนเสิร์ตฟรีด้วยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่างาน OTOP ในปีนี้นะคะคือรวมสินค้าคุณภาพจาก77จังหวัดมากกว่า 2,500 คูหานะไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งบ้านแล้วก็ของสมุนไพรคือจะบอกว่ามียอดจำหน่ายสูงสุดเนี่ยให้คุณถ่ายว่ายอดอะไรจำหน่ายสูงสุด
1: ของในโอท็อป
0: ของในโอท็อป
1: ของกิน
0: ไม่ใช่จ้ะ
1: อ้าวอะไรอ่ะ
0: เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
1: อ๋อจริงป่ะเออ
0: เกินคาดนะ 60% นะคะรองลงมาก็คืออาหารจริงๆเห็นมั้ยคนตั้งใจไปช
1: ็อป
0: คุณต้องใส่เป็นแฟชั่นเพราะว่าอะไรคุณตอนนี้ผ้าถุงผ้าไทยเขาใส่กันได้แบบโอ้ใส่สนุกแล้วจ้านะคะของใช้เครื่องดื่มแล้วก็สมุนไพรนี่ของเราก็ขึ้นหิ้งเหมือนกันรัฐบาลนะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนนี่แหละไปสนุกกันไปมีความสุขกันที่งานโอท็อปกินช็อปใช้กันให้สนั่นเลยนะใช้ไทยช่วยไทยด้วยนะคะทุกบูธเลยโค้งสุดท้ายแล้วในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับกรมราชทัณฑ์นะคะวันที่27มิถุนายนเตรียมมอบความบันเทิงพิเศษให้กับผู้ร่วมงานด้วยมินิคอนเสิร์ต
1: วันนี้
0: จากพี่เสกโลโซ
1: มาเลยเหรอ
0: มาเลย
1: ทันใจมาก
0: ปุ๊บมาปั๊บนะดิฉันเพิ่งได้ดูข่าวคุณพี่เขาออกมาเมื่อวานนี้เองนะคะวันนี้มาแล้ว
1: ทันใจมาก
0: พี่เสกโลโซศิลปินร็อกระดับตั้งนานของเมืองไทยนะคะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะวันนี้นะที่เวทีกลางอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีนะคะแล้วก็ในช่วงเย็นมีการแสดงคอนเสิร์ตจากคุณเอกชัยศรีวิชัยไปเพลงอะไรนะ
1: มากัด
0: มากัดมากัดนะแล้วก็ปิดท้ายในวันพรุ่งนี้นะคะด้วยแสดงของน้องเอิร์ธภัทรวดีอุ๊ยน้องคนนี้ก็เสียงใสนะเสียงน่ารักมากนะคะก็แน่นอนว่าชมฟรีตลอดทั้งงานแต่เราอาจจะเสียเงินในการจับจ่ายใช้สอย ไม่เป็นไรหรอกนิดๆหน่อยๆนะ60 40นะคะงาน OTOP Mid Year Sale นะเป็น OTOP Next Inspiration อุ๊ยใครตั้งชื่อเก๋ๆนะ จัดจนถึงวันที่28มิถุนายน 10:00 นถึง 3:00 นเลยนะคะอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีก็แน่นอนจัดโดยรัฐบาลนะคะแล้วก็ร่วมมือกับศูนย์โอท็อปทั่วประเทศเนี่ยรวมถึงเนี่ยกรมราชทัณฑ์ด้วยนะคะแน่นอนว่าเราก็ต้องการสนับสนุนเนาะรายได้ของผู้ประกอบการไทยสู่ชุมชนแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยค่ะ
1: แน่นอนแหละว่าโอ้ยอดนี่ทะลุเป้านะแล้วก็เห็นว่าล่าสุดเมื่อวานเนี่ยพอนับเมื่อวานคือ6วันเนี่ยยอดทะลุไป6คาดเขาคาดการว่า
0: ถึง24วันนี
1: ้แต่เขาคาดการว่ามันจะทะลุถึง600ล้านบาท
0: ว้าว
1: ยังไงเสาร์อาทิตย์นี้คืองานมันมีถึงวันอาทิตย์นี้เนาะพรุ่งนี้28มิถุนายนไปกัน
0: จริงๆก็ไปเลือกตั้งก่อนก็ได้แล้วค่อย
1: 28พรุ่งนี้นะ
0: แล้วก็ค่อย
1: ไปช็อป นะพูดถึงเลือกตั้งเดี๋ยวขอข้ามไปเลือกตั้งเลยละกันเพราะว่า
0: ดิฉันข้ามดิฉันข้ามบทคุณเหรอ
1: ไม่เราขอข้ามเอง
0: ได้ได้ได้ได้ไปดูเลือกตั้ง
1: เพราะว่าอยากจะเน้นเรื่องของเลือกตั้งสักนิดนึงนี่คือเราเตรียมข่าวเลือกตั้งมาค่อนข้างแบบ
0: เยอะ
1: เ
0: ดี๋ยวจะไม่หมด
1: ต้องบอกว่าพื้นที่ที่ต้องใช้สิทธิ์คือใครที่ทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพมหานครกับคนที่อยู่ชลบุรีเมืองพัทยานะซึ่งครั้งนี้เนี่ยไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้า
0: ไม่
1: มีเลือกตั้งไม่มีเลือกตั้งนอกเขตก็ต้องถ้าอยู่ชลบุรีอาจจะต้องกลับไปเลือกที่นู่น
0: แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวก7วันให้หลังนี้สามารถ
1: แจ้งได
0: ้ไม่ใช่ลงทะเบียนค่ะสามารถแจ้งออนไลน์ได้ถึงสาเหตุของการไม่ไปเลือกตั้ง
1: ใช่นะครับซึ่งทางด้านก็ต้องกกต.ของกทม.อันนี้เป็นฝั่งของกทม.กันเนอะเขายืนยันความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และก็สก.ในวันพรุ่งนี้ทั้งเรื่องของบุคลากรอุปกรณ์มาตรการรับมือฝนด้วยเดี๋ยวฝนตกไม่ไปแล้วอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็เชิญชวนประชาชนกว่า 4.4 ล้านนี่ของกทม.นะ4ล้านกว่าคนเลยนะออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งการตั้งเป้าว่าจะมีคนมาใช้สิทธิ์เนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ70รอลุ้นกันละกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศ ท่านผอ.การเลือกตั้งกทม.เนี่ยออกมาบอกนะครับว่าก็เตรียมพร้อมและเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้28มิถุนายนก็ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งของประจำกทม.เองร่วมกับกทม.เขาแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ไปยังเขตเลือกตั้ง50เขตแล้วเพื่อใช้ในการที่จะจัดการเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งเนี่ยดำเนินการกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆตั้งแต่17ถึง19มิถุนายนที่ผ่านมาประทับตาบัตรเลือกตั้งครบถ้วนปัจจุบันเหลือเพียงแค่ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์และส่งมอบไปยังหน่วยเลือกตั้ง 6,628 หน่วยของกทม.ทั่วกทม.เลยโดยจะดำเนินการในช่วงเช้ามืดของวันที่28มิถุนาขณะที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งกว่า 72,000 กว่าคนซ้อมและอบรมและเรียบร้อยการจัดปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องฝนตกกทม.ก็ซ้อมเหมือนกันซ้อมรับมือฝนเหมือนกันจากการที่เราจัดงานถนนดนตรีเมื่อวานเราก็รู้สึกว่าเราต้องซ้อมแหละนะนะครับ50เขตเขาก็ซ้อมกันเน้นติดตั้งเต็นท์ที่มีความมั่นคงแข็งแรงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังก็เฝ้าระวังมอบสำนักการระบายน้ำเฝ้าดูเลยเตรียมเครื่องสูบน้ำให้เต็มที่รองรับปริมาณฝนแล้วก็เตรียมเรื่องของระบบไฟนะเดี๋ยวไม่ใช่เลือกตั้งอยู่ไฟดับอะไรแบบนี้นะครับ อุปกรณ์ต่างๆเชื่อว่าถ้าไม่มีพายุรุนแรงเนี่ยการเลือกตั้งก็จะดำเนินการอย่างราบรื่นนะครับขณะที่หลังปิดหีบเองเนี่ยการนับคะแนนหน่วยเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อนส่งผลคะแนนไปยังสำนักงานเขตเนี่ยแล้วก็จะมีการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ศูนย์ประมวลผลกลางที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าและรอรายงานผลให้พี่น้องประชาชนด้วย
0: นะคะแล้วก็อันนี้เราขอย้ำนิดนึงนะว่าวันพรุ่งนี้นะคะเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยแล้วก็หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผ้าที่มีตัวเลขตรงกับหมายเลขผู้สมัครคือช่วงนี้เป็นช่วงบอลโลกไงหลายๆคนก็อาจจะใส่เสื้อที่มีเสื้อบอลแต่ว่าก็ต้องเลี่ยงนะคะเพราะว่ามันเป็นการเข้าข่ายผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ตรวจ

0: สามารถไปทำบัตรประชาชนได้ที่จุดเลยนะคะก็คือทำตั้งแต่เช้าทำเสร็จปุ๊บก็เลือกตั้งต่อได้ไม่มีปัญหาหรือถ้ารู้ตัวล่วงหน้าก็สามารถไปทำบัตรประชาชนได้จริงๆมีจุดเลือกตั้งมีจุดทำพิเศษด้วยนะนะคะทางกรุงเทพมหานครก็เปิดตั้งแต่วันเสาร์ก็เปิดนะทั้งสำนักงานทั้ง50เขตเลยเปิดปกติเลยเปิดทำปกติ8นาฬิกาถึง16นาฬิกาส่วนวันอาทิตย์ที่28นาฬิกาวันอาทิตย์ที่28มิถุนาเป็นวันเลือกตั้งก็จะเปิดให้บริการทั้ง50เขตเช่นเดียวกันจนถึง15นาฬิกาเลยนะคะ
1: ถ
0: ึง17นาฬิกาค่ะขอโทษทีรวมถึงเปิดให้บริการที่จุดบริการด่วนมหานคร19แห่งทั่วประเทศด้วยก็แต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีเวลาที่แตกต่างกันก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่สายด่วนกทม1555ได้เลยนะว่าแต่ละจุด19แห่งเนี่ยเปิดที่ไหนอะไรกันยังไงบ้างส่วนเมืองพัทยาแน่นอนค่ะเปิดบริการทำแบบประจำตัวประชาชนที่สารวการเมืองพัทยาในวันเสาร์ที่27แล้วก็อาทิตย์ที่28นะคะเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีนะดิฉันก็ไปทำที่นี
1: ่ใช่ไหมที่สารว่าการเมืองพัทยา
0: ใช่ค่ะแต่พอบัตรหายก็มาทำห้วยขวางถ่ายรูปสวยนะคุณ
1: อ้าวเหรอ
0: สวยสวยเลยคุณไปลองนะ
1: ตอนหมดอายุก็ไม่ต้องกังวลนะไปทำได้
0: ไปทำได้ไปทำได้
1: แล้วก็เห็นว่าบัตรหมดอายุจริงๆเขาสามารถใช้ยืนยันตัวตนได้นะการเลือกตั้งนะนะครับส่วนทางด้านกกต.เองเขาขอความร่วมมือนายจ้างอำนวยความสะดวกให้หน่อยกับลูกจ้างคือบางคนทำงานเสาร์อาทิตย์เนอะให้แวะไปเลือกตั้งกันสักนิดนึงก่อน
0: ไม่ถือว่าเป็นวันลาซะหน่อยสักครึ่งวันก็ได
1: ้นะ
0: แล้วกลับมาทำงาน
1: ถึงทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขามีหนังสือเลยนะประสานขอความร่วมมือไปยังปลัดกระทรวงแรงงานแล้วก็ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบกิจการเลยทั้งในเขตกทม.และเมืองพัทยาอำนวยความสะดวกลูกจ้างหน่อยนะในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี่แหละ28มิถุนายน8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะหน่วยเลือกตั้งที่เขามีสิทธิ์มีชื่ออยู่ซึ่งการดำเนินการเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการส่งเสริมนะสนับสนุนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งปฏิบัติงานในวันเลือกตั้งเนี่ยออกไปใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกซึ่งเขาบอกว่าตามกฎหมายเนี่ยตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา117เขาบอกว่าผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวางนะดวงเหนียวหรือไม่ให้ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควรในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้างแล้วแต่กรณีระวางโทษนะจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับระวังสักนิดนึงยังไงไปใช้สิทธิ์กันได้8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะจ๊ะ
0: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ห้ามขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือว่าจัดเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราทุกชนิดเลยนะคะจนถึงวันที่18นาฬิกาของวันที่28มิถุนายนนะ
1: ตั้งแต่18นาฬิกาของวันเสาร์คืน
0: ของวันเสาร์ใช่จนถึง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี
1: ้
0: นะคะก็ต้องเอาจริงๆนะเขามีกฎมีระเบียบอะไรอ่ะก็ปฏิบัติตามแล้วกันนะรวมถึงเรื่องนี้ด้วยที่ต้องปฏิบัติตามก็คือเรื่องของกาบัตรบ
1: ั
0: ตรเนี่ยเขาจะมีให้ทั้งหมด2ใบใบแรกเนี่ยเป็นใบสีเขียวใบสีเขียวเนี่ยเลือก
1: ผู้ว่า
0: เลือกผู้นำเอาเพื่อง่ายสีเขียวเลือกผู้นำสีชมพูเลือกทีมนะจำแบบนี้แล้วกันนะกากบาทเท่านั้นไม่เอาหัวใจไม่เอาดอกจันไม่เอาติ๊กถูกนะ
1: ไม่เอาสวัสดีค่ะ
0: ไม่เอา
1: ค่ะไม่ได้นะครับ
0: ไม่ได้มีมินิฮาร์ทไม่ได้
1: แ
0: ล้วก็กาเกินช่องได้ไหมก็ไม่ได้แล้วก็ใช้ปากกาที่ทางหน่วยอ่ะเตรียมเอาไว้ให้เท่านั้นนะคะพอไปถึงหน่วยปุ๊บเนี่ยเช็คชื่อตัวเองก่อนไปถึงปุ๊บเตรียมบัตรประชาชนเช็คชื่อตัวเองอยู่คูหาไหนเข้าไปยื่นบัตรประชาชนจากนั้นก็นึกในใจละเบอร์อะไรนะไปถึงปุ๊บกาแล้วก็หย่อนใส
1: ่
0: นะคะหีบให้เรียบร้อย
1: ย้ำหน่อยละกันมีเวลาอยู่สักนิดนึงนะเรื่องของการกากบาทเนี่ยการทำบัตรดีเนี่ยคือต้องเป็นเครื่องหมายกากบาทหรือพูดง่ายคือต้องเป็นเส้นตรง2เส้นที่มีจุดตัด1จุดนะกากบาทคือบางทีกาเล็กกาใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้มันเป็นกากบาทแต่เป็นกากบาท1กาเท่านั้นคือมันต้องมีจุดตัดเป็นจุดเดียวไม่ใช่กาเห็นกากบาทก็กาไป2กากบาทอยู่ในนั้นมันก
0: ็ไม
1: ่ได้นะ
0: มันจะกลายเป็นดักจานมันจะกลายเป็นดักโบกากบาทไปนะ
1: เพราะฉันต้องระมัดระวังกันให้ดีนะเรื่องของตัวบัตรแล้วก็ติ๊กถูกไม่ได้อย่างที่พี่ไอบอกติ๊กถูกไม่ได้สี่เหลี่ยมไม่ได้วาดดาว
0: หัวใจ
1: หัวใจ
0: ฉันรักมากเลยทีนี้
1: หรือบางคนถ้าเผลอติ๊กถูกไปแล้วใช่ปะน
0: ึ
1: กขึ้นได้ก็ขีดทับเพื่อให้มันมีจุด
0: ได้มาได้มาดูตามนี้เอ้ยได้ได้
1: ได้ได้เห็นไหมเออในนี้คือได
0: ้อ๋อถ้าติ๊กถูกไปแล้วคือมันมีแง่งไปแล้ว
1: ไงมีแง่งไปแต่ก็ข
0: ีดทับได้ก็ถือว่าเป็นบัตรดีเหมือนกันอ๋อไม่ต้องตก

0: จเน
1: า
0: ะ
1: ใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอติดตามกันและกันเรื่องของการเลือกตั้งอาจจะมีอีกเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยแต่เดี๋ยวตอนนี้6นาฬิกากับอีก30นาทีเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ตีของรองข่าวกับคุณพฤทธิ์กันสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
0: ค่ะคืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
7: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
6: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
7: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
6: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
7: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
8: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าววันนี้กับผมพฤฒแก้วพี่บูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของการปราบยาเสพติดครับนายกประกาศเดินหน้าปราบยาเสพติดเต็มกำลังชวนประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดพ่อแม่พี่น้องครับที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีนั้นเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกครับโดยประเทศไทยเราครับในฐานะเป็นประเทศสมาชิกได้ประกาศเจตนารมณ์และดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจังครับทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในอนุทินชาญวีรกูลเน้นย้ำว่ารัฐบาลนั้นกำหนดให้การจัดการกับปัญหายาเสพติดเป็นภาระที่สำคัญและเร่งด่วนและในปีนี้ครับจะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมครับพร้อมกันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนั้นขอให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดโดยหากพี่น้องประชาชนครับพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนของท่านสามารถแจ้งข้อมูลที่สายด่วนปปส1386ย้ำ1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นดำเนินการอย่างเร่งด่วนให้ประเทศไทยของเราปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องการค้ากันบ้างครับรองนายกสุภจีนำทีมไทยแลนด์เจรจา EU เดินหน้าเร่งปิดดีล FTA ไทย EU หนุนการค้าการลงทุนและขยายโอกาสสินค้าเกษตรไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์นำคณะทีมไทยแลนด์เดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ราชอาณาจักรเบลเยียมครับเพื่อหารือกับผู้บริหารระดับสูงของสหภาพยุโรปหรือ EU ครับเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ไทย EU ให้มีความคืบหน้าครับพร้อมยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างกันระหว่างไทยและ EU ครับโดยการหารือในครั้งนี้ครับมุ่งสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานในระยะยาวโดยให้ความสำคัญกับการเปิดตลาดสินค้าและการลงทุนอย่างสมดุลควบคู่กับการคำนึงถึงมาตรการด้านสินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหวเพื่อจะรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรพี่น้องชาวไทยครับรวมไปถึงผู้ประกอบการ SME และภาคธุรกิจของประเทศครับปัจจุบันครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทาง EU หรือว่าสหภาพยุโรปนั้นเป็นคู่ค้าอันดับ4ของประเทศไทยโดยในปีที่ผ่านมาครับ2568มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ไทยเราครับได้ดุลการค้าสินค้าเกษตรกับสหภาพยุโรปกว่า940ล้านดอลลาร์สหรัฐสะท้อนถึงศักยภาพของสินค้าไทยครับโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่าง2ฝ่ายในอนาคตครับทั้งนี้ครับกระทรวงพาณิชย์นั้นยืนยันนะครับว่าเดินหน้าเจรจา FTA ไทย EU อย่างเต็มที่เต็มความสามารถครับเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยขยายตลาดส่งออกและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการไทยในระยะยาวอีกด้วยครับ จากเรื่องการค้าการลงทุนมาดูกันที่ไทยช่วยไทยกันบ้างครับกระทรวงมหาดไทยสานต่อไทยช่วยไทยเฟส2พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าครองชีพผ่านความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนโดยทางกรมการปกครองครับได้สานต่อโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพในระยะที่2หรือว่าเฟส2ครับหลังจากที่ในเฟสแรกนั้นประสบความสำเร็จในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นสินค้าที่จำเป็นกว่า 3,000 รายการครับโดยเป็นการจำหน่ายในราคาพิเศษผ่านที่ว่าการอำเภอ878อำเภอทั่วประเทศครับช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเพิ่มการเข้าถึงสินค้าจำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมครับขยายการดำเนินงานต่อเนื่องในเดือนหน้าเลยครับตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงกันยายนปีนี้ครับในทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ครับรวมจำนวน7ครั้งครับพี่น้องประชาชนมาต่อกันที่ข่าวสำคัญในเรื่องต่อไปกันบ้างครับสำนักพระราชวังขอแจ้งเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพทุกท่านครับสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง3ทุ่มครับแบ่งเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันครับช่วงเวลาที่1ครับคือ8โมงเช้าถึง10โมงช่วงที่2ครับ11โมงครึ่งถึง4โมงเย็นและช่วงที่3ครับ2ทุ่มถึง3ทุ่มครับซึ่งประชาชนนั้นต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดหน้าพระลานจุดคัดกรองนั้นจะปิดในเวลา2ทุ่มนะครับโดยเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดสำหรับการแต่งกายครับขอให้แต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษครับงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับในส่วนของการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้นสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติเลยครับตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งโดยเข้าทางประตูมณีนพรัตน์ครับและผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยงดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับจากนั้นขอให้นักท่องเที่ยวเดินออกทางถนนจักรีจรัญผ่านประตูพิมานชัยศรีเลี้ยวซ้ายหน้าหอรัศดากรพิพัฒน์เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเดินออกพระบรมมหาราชวังทางประตูวิมานเทเวศครับมาต่อกันที่ข่าวดีๆของประเทศไทยกันบ้างครับเป็นความภูมิใจในเรื่องการท่องเที่ยวครับเกาะสมุยครับที่เกาะสมุยนั้นมีอะไรเกาะสมุยคว้าอันดับ1เกาะที่ดีที่สุดประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี2026ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องราวดีๆของประเทศไทยครับรัฐบาลชื่นชมการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่คว้าอันดับ1ในหมวดเกาะที่ดีที่สุดประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในรางวัล Travel PlusLeisure Luxury Award 2026ครับนิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับแนวหน้าตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกอีกครั้งครับสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของเกาะสมุยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกด้วยมาตรฐานการบริการระดับลักชัวรี่ควบคู่ไปกับเสน่ห์ทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ครับนอกจากรางวัลชนะเลิศในประเภทเกาะที่ดีที่สุดนะครับหรือว่า Best Island แล้วนะครับสถานประกอบการและโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะสมุยครับยังได้รับรางวัลอื่นๆในระดับท็อปจากเวทีเดียวกันนี้มาครองได้สำเร็จนะครับได้แก่ ในประเภทของรางวัลสนามบินที่ดีที่สุดหรือว่า Base Airport นั้นท่าอากาศยานนานาชาติสมุยครับสมุย International Airport ครับคว้าอันดับที่2ของสนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเป็นรองแค่ที่เดียวครับคือสนามบินชางงีของสิงคโปร์เท่านั้นครับชี้ให้เห็นถึงเอกลักษณ์การออกแบบที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติและความสะดวกสบายในการให้บริการผู้โดยสารครับประเภทต่อมาคือรางวัลรีสอร์ทริมหาดและเกาะที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับหรือว่า Base Beach Plus Island Resort in Thailand ครับโดยโรงแรมและรีสอร์ทหรูบนเกาะสมุยนั้นพาเรทกันติดอันดับท็อป10มากถึง5แห่งด้วยกันครับตอกย้ำความเป็น destination หรือว่าจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อนระดับ High End นั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องดีๆที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพครับประเทศไทยเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับการที่ประเทศไทยเรานั้นได้รับการรับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569เรื่องนี้นับเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางด้านการทูตและเศรษฐกิจของประเทศครับการประชุมนี้ครับทรงเกียรติสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับในฐานะสมาชิกที่มีบทบาทในประชาคมการเงินโลกประเทศไทยเรานั้นมีประสบการณ์ยาวนานด้านการเป็นผู้นำในระดับของภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตำแหน่งที่ตั้งยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าในอาเซียนนั้นประกอบกับมรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยครับทำให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่เหมาะสมสำหรับการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญนี้ครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเป็นเวทีแสดงถึงความมุ่งมั่นของไทยในด้านนวัตกรรมความยั่งยืนและการเติบโตอย่างทั่วถึงเราตั้งตารอต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกให้มาสัมผัสอัธยาศัยไมตรีของคนไทยพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอนาคตของระบบการเงินโลกและการพัฒนาครับที่ผ่านมาครับเมื่อปี34หรือว่า2534นั้นประเทศไทยเราได้รับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของ IMF ครับและกลุ่มธนาคารโลกเป็นครั้งแรกครับนับเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับที่แสดงถึงบทบาทที่เติบโตขึ้นของประเทศบนเวทีเศรษฐกิจโลกและในอีกกว่า30ปีต่อมานะครับหรือว่าปัจจุบันการประชุมครั้งนี้ก็ได้หวนกลับมาจัดที่กรุงเทพมหานครอีกครั้งยืนยันถึงความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคีความเป็นผู้นำระดับภูมิภาคและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการเจรจาเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สะท้อนถึงบทบาทใหม่ของไทยในฐานะเจ้าภาพอีกครั้งสะท้อนถึงความร่วมมือในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องและความพร้อมในการอำนวยความสะดวกต่อความร่วมมือระดับสูงของประชาคมโลกครับสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกากับอีก48นาทีครับกลับมาสู่ข่าวยามเช้ากับพวกเราสองคนแล้วก็ทีมงานข่าวยามเช้ากันต่อนะครับคอมเมนต์วันนี้หลั่งไหลกันเข้ามาเยอะมากใน Facebook แต่ว่าอาจจะไล่อ่านไม่หมดต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าคอมเมนต์ช่วงแรกเนี่ยไหลขึ้นไปแล้วนะครับมีพี่ปานเกษมสุขมาสวัสดีค่ะข่าวยามเช้านะครับมีพี่ปองพี่สมปองพี่คนมีสีมาอีกแล้วคุณไอวรินสวย
2: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวแล้วคุณมองหน้าดิฉันแบบ
1: นะแล้วก็มีคุณมี Facebook วัดเผาวัดเผาเครือง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับอำเภอเชียนใหญ่นะครับฟังเสียงดังชัดครับเช้านี้อากาศดีขอบคุณนะครับพี่สังวาสวัสดีข่าวยามเช้าพี่เพ็ญทิชาพี่ทินนกรสวัสดีผู้ดำเนินรายการพี่สุริยาฟังจากบ้านดงดำกำแพงเพชรพี่รุ่งทิพย์นะครับพี่ทินนกรบอกอยู่อุทัยพี่คารมจากยโสธรพี่สมนึกฟังจากสวทขอนแก่นด้วยสวัสดีครับ
2: พี่พงษ์ชยานะคะนครปฐมนะบอกว่าฝนตกทุกวันเลยนะคะแล้วก็ฝนตกทุกวันแต่ฟังเราทุกวันด้วยนะน่ารักมาก
1: ขอบคุณ
2: ม
1: ากค
2: ่ะคุณประคองนะคะติดตามทุกวันครับขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับมีพี่ประกิตบอกว่าอะไรที่ไม่ชัวร์ไม่จริงอย่าแชร์เช่นข่าวปลอมเฟกนิวเช่นประเด็นโครงการเออรี่รีไทยของกพ.ใช่คือตอนนี้เขายังไม่มีรายละเอียดอะไรออกมานะครับเป็นแนวทางนะครับยังไม่มีอะไรเลย
2: ค่ะพี่มารีชุ่มเย็นบอกว่าสวัสดีค่ะน้องไอวรินนะคะน้องต้น
1: สวัสดี
2: หลายเสาแล้วค่ะเจอกันที่หน้าจอมือถือนี่เป็นยังไงล
1: ่
2: ะ
1: ขอบคุณมากเลยครับ
2: ดูในมือถือได้เลยนะคะเพราะว่าเราไลฟ์ตลอดเลยนะคะ
1: พี่สุเมธนะครับพี่ไก่เกศยองนครสวรรค์26องศาพี่เสริมสวยมาริสาจากพิษณุโลกขอบคุณนะครับ
2: คุณไม่น้อยหน้าฉันแล้วนะพี่มารีบอกว่าน้องต้นตัวจริงนางหล่อมากๆนะคะคุณไม่น้อยหน้าฉันแล้วนะ
1: ใครนะพี่มารีใช่ไหม
2: คุณพี่มารี
1: เคยเจอคุณพี่มารีเหมือนกันแต่ว่าโอ้โหคุณพี่มารีนะชมเกินไปจริงๆผมก็ได
2: ้เลยขนาดนั้นอ๋อเขาชมคุณหล่อนะ
1: คุณยอมรับ
2: สิ
1: ยอมรับครึ่งนึงนะ
2: มีคุณพี่คุณพงพูนAM 891ไปวิเชียรบุรีเพชรบุรีชัดเจนครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ไปหมดนะไป AM นะ AM ของเรานะ
1: มีพี่วันดีอะไรนะพี่ประจิมโตมีจากพิษณุโลกเหมือนกันพี่วันขอไปครับพี่วันดีทำงานถึงวันเสาร์ค่ะแต่ไม่ได้อยู่ในเขตเลือกตั้งไม่เป็นไรนะครับ
2: ก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนที่เลือกตั้งนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กรุงเทพมหานครรวมถึงพัทยาด้วย
1: โอเค
2: และสำหรับใครที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้นะคะก็อย่างที่เพื่อเราเกริ่นกันไว
1: ้
2: เมื่อต้นชั่วโมงเนาะว่าถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ตอนนี้นะคะไปแจ้งสิทธิ์ก่อนเนี่ยไม่ทันละเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะเลือกตั้งแล้วนะคะ
1: แจ้งวันนี้ได้แจ้งวันนี้ได้
2: อีกวันนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากวันนี้ต้องไปแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้นะวันที่29มิถุนายนจนถึง5กรกฎาคมนะ2569นะคะก็มันก็จะมีแบบฟอร์มของเขาแหละนะก็ให้ไปแจ้งไประบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่หลักฐานหรือว่าไปที่แอปพลิเคชัน Smart Vote หรือเว็บไซต์ www.ect.go.th ก็ได
1: ้
2: หรือไปเว็บไซต์สำนักงานสำนักบริหารการทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยก็คือเข้าไปปุ๊บเขาก็จะมีแบนเนอร์แหละแล้วให้เราคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลตามนั้นหรือไปแจ้งด้วยตัวเองมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนก็ต้องมีใบรับมอบอำนาจไปนะคะแล้วก็หรือว่าแจ้งทางไปรษณีย์แต่เดี๋ยวนี้สะดวกสบาย
1: ผมว่าสะดวกสุดคือแอปสมาร์ทโบสถ
2: ์จริงๆหลายคนน่าจะมีนะเว็บไซต์ก็ได้
1: คืออย่างของผมเนี่ยคือบางทีไม่ตัวเองไม่ได้แบบว่าไอ้นี่นะตัวเองไปใช้สิทธิ์ปกติแต่ว่าทำคอนเทนต์หรืออะไรเงี้ยก็เข้าไปลองเซิร์ช Google ดูเขียนว่าแจ้งสิทธิ์ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมันก็จะขึ้นเว็บไซต์มาให้เราเลยสะดวกมากใช่แล้วก็กรอกเพียงแค่เลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลเลือกเหตุผลหน่อยว่าเหตุผลที่เราไม่ได้ไปแต่เหตุผลเนี่ยมันต้องสมเหตุสมผลนะไม่ใช่ว่าอยากไปเพราะขี้เกียจตื่นไม่อยากไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไง
2: ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้รู้สึกว่าการไม่ไปเลือกตั้งครั้งเนี้ยเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกผิดขนาดน
1: ั้
2: นติดภารกิจ
1: คุณอยู่นอกพื้นที่แล้วไม่สามารถกลับไปทานป่วย
2: เจ็บป่วยนะคะ
1: หรืออะไรแบบนี้อยู่ต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่
2: คือผู้มีสิทธิ์เนี่ยที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เนี่ย ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปแจ้งเหตุด้วยนะก็จะถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งอันนี้ก็คือผลเสียที่ทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าเสียงเราบอดไปเลยอ่ะนะ
1: ใช่เช่นสิทธิ์การจะไปสมัครเป็นสสสวอะไรอย่างเงี้ยเป็นสภาชิกสภาท้องถิ่นจะไปเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรแบบเนี้ย
2: อันนี้อาจจะมีผลต่อการดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองแล้วก็ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองด้วยนะใครที่อยากจะเป็นผู้บริหงผู้บริหารเนี่ยเขาไปเช็คย้อนหลังมาเลยนะว่าคุณให้ความใส่ใจในเรื่องของการเลือกตั้งหรือการเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนไม่แน่อนาคตนะใครที่จะสอบข้าราชการ
1: เขาอาจจะดู
2: แล้วอาจจะเช็คก็ได้นะเราก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะคะ
1: ซึ่งสิทธิ์เนี้ยเสียสิทธิ์2ปีนะ
2: 2ปี
1: นับจากวันเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะครับแล้วก็ต้องดูกันให้ดีๆแล้วกันเรื่องของการไปใช้สิทธิ์นะครับอยากจริงๆอยากให้ไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆเขาขยายเวลาเปิดหีบเนื้อตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นเวลายาวนานมากนะครับก็ไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆแล้วกันส่วนอีกเรื่องนึงที่อาจจะต้องติดตามกันคือเรื่องของสินค้าออนไลน์ใช่ไหมแบบสั้นๆสักนิดนึงสินค้าออนไลน์อยู่ไหนแล้วล่ะ
2: อยู่นี่อยู่หน้าหกอันนี้จ้ะสินค้าออนไลน์ตอนนี้คือจริงๆก่อนหน้านี้เราได้คุยกันเรื่องของของไม่ตรงปกบ้างนะคะแล้วก็การรับของมาโดยที่เราไม่ได้สั่งบ้างก็มี
1: หรือแม้กระทั่งของก๊อปของอะไรอย่าง
2: น
1: ี้
2: ใช่นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะล่าสุดเนี่ยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือว่านางสาวรัชดาธนาดิเรกบอกว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความคุ้มครองกับการคุ้มครองสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาในระบบดิจิทัลแล้วพูดง่ายๆว่าตอนนี้นะข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาในช่วง5เดือนแรกเนี่ยคือสามารถระงับแล้วก็ลบรายการสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดการค้าเนี่ยนะคะประมาณ 1,322 รายการแล้วก็จับกุมผู้กระทำความผิดได้116คดียึดของกลางได้ 200,000 กว่าชิ้นมูลค่าความเสียหาย81ล้านกว่าบาทโอ้โหแล้วก็ที่สำคัญนะตอนนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมมือกับ Meta หรือว่า Facebook ประเทศไทยนะไอเลิฟเฟซบุ๊กนะจัดอบรมการใช้เราไลฟ์เขาด้วยนะเราไลฟ์เขาด้วยจัดอบรมการใช้เครื่องมือนะคะแบรนด์ไรท์โปรเทคชั่นให้แก่เจ้าของสิทธิ์แล้วก็ภาคเอกชนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวังไม่พอต้องตรวจจับด้วยตรวจจับให้เป็นแล้วก็แจ้งระงับสินค้าให้เป็นด้วยนะคะในแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งตอนนี้ก็แน่นอนว่าทางด้านของรัฐบาลก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นแล้วก็แจ้งเข้ามาว่าใครเป็นเหยื่อนะคะหรือว่ารู้เห็นว่าเว็บไซต์นี
1: ้
2: แอคเคาท์นี
1: ้ขายของ
2: ละเมิดปลอมหรือว่าโกง
1: แบรนด์เช่นแบรนด์ Adidas สมมุติว่า Adidas เป็น Adidas แต่มาเปลี่ยน
2: เฮ้ยคุณมันมี
1: อักษรหรือเปลี่ยนสลับ
2: จากตัว A จากตัว A ซ้ายเป็นคลิปเป็น A ขวา
1: อะไรอย่างเงี้ย
2: คุณมันมีนะมีอยู่ช่วงนึง
1: หรือลาคอสที่หัน
2: จระเข
1: ้หันผิดอะไรอย่างเงี้ยต้องระวัง
2: นิดนึงไม่ถ้าคุณจะใช้ของมีแบรนด์หรือมียี่ห้อคุณก็ต้องดูให้ดีด้วยว่าเป็นของจริงหรือของปลอม
1: หรือถ้ารู้สึกว่าหุ้ยราคามันสูงเกินอะไรเงี้ยผมอันนี้ส่วนตัวเนอะใช้มือสองซื้อมือสองแล้วเดี๋ยวนี้ร้านที่เป็นตามห้างเนี่ยเป็นร้านมือสองเนี่ยเยอะมากนะสินค้าและของดีคุณภาพดี
2: ตัวของดิฉันเนี่ยถ้าเป็นของแบรนด์จะใช้แบรนด์แท้ไปเลยแต่ถ้าไม่ใช้แบรนด์จะใช้กระเป๋ากระจูด
1: ของไทย
2: ของไทยใช้กระจูด
1: จริงๆแล้ว
2: ใช
1: ้
2: จักสาน
1: หรือแม้กระทั่ง
2: กระเป๋าย่าม
1: หรือแม้กระทั่งแบรนด์คนไทยเองเนี่ยมีชื่อเยอะแล้วก็ราคาย่อมเยาวมีเยอะเหมือนกันผู้ประกอบการโอท็อป
2: ใช่
1: ถ้าคิดอะไรไม่ออกไปโอท็อปมิดเยีย
2: คุณของมันสวยงามทั้งนั้นเลยนะแล้วใช้ทนด้วยจนบัดนี้ตะกร้าสารของฉันจะไม่พังเลยค่ะ
1: ถ้าคิดอะไรไม่ออกไปโอท็อปมิดเยีย2026นะ
2: นะคะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของมิจฉาชีพการละเมิดมาเรื่องของทุจริตบ้างดีกว่า
1: การสอบสั้นๆละกันเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นล่าสุดเองปปช.เขาเร่งตรวจสอบแล้วนะแล้วก็ยึดกระดาษคำตอบจริงเทียบของมสว.แล้วก็ของทางสท.ด้วยแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ดึงปปง.เนี่ยมาร่วมแกะเส้นทางการเงินด้วยซึ่งอันนี้แบบสั้นๆละกันมาจากผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูนท่านให้สัมภาษณ์เรื่องนี้บอกว่าในส่วนของปปช.เองเนี่ยไปรวบรวมกระดาษคำตอบฉบับจริงจากโรงพิมพ์จังหวัดสมุทรปราการแล้วนะแล้วก็นำมาเก็บไว้ที่ปปช.ก่อนอยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ตั้งแต่การเข้าไปที่มสว.เนี่ยว่ามีเอกสารหลักฐานหรือบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้างซึ่งพนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการปปช.ส่วนมสว.เองก็ได้ชี้แจงว่าส่งไฟล์ผลส อบเนี่ยไปให้ทางสธ.แล้วแล้วก็หากนำข้อมูลมาเปิดต่อสาธารณชนจะกระทบต่อรูปคดีหรือไม่ท่านพัฒนพงศ์บอกว่าก็เดี๋ยวติดตามจากสื่อมวลชนละกันว่าเป็นยังไงบ้างในเรื่องนี้ก็แสดงความหากแสดงความรู้สึกใจที่จะส่งข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่มีมาให้ปปช.ตรวจสอบก็ยินดีที่จะตรวจสอบนะครับ
2: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะมสว.นะต่อเนื่องไปเลยเขาบอกว่าจะมีการแถลงตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกำหนดกรอบเวลา7วันนะคะแล้วก็ได้รวบรวมข้อมูลเอกสารส่งปปช.เรียบร้อยแล้วซึ่ง7วันเนี่ยตั้งแต่วันที่มีคำสั่งก็คือ23มิถุนายนนับไปอีก7วันเดี๋ยวจะมีการตั้งโต๊ะแถลงนะเกี่ยวกับเรื่องนี
1: ้
2: การรวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งทุกอย่างเนี่ยไปอยู่ปปช.เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะตรวจสอบคือจริงๆทางด้านของมสว.นะคะได้บอกว่าคือเขาได้ดำเนินการด้วยความสุจริตแหละแล้วก็จะยืนยันเจตนารมณ์ที่สุจริตของเขาแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวเรารอดูกันนะคะเรื่องความคืบหน้าในเรื่องของการทุจริตในการสอบท้องถิ่นของประเทศไทยของเรานะคะ
1: โอเคและนี่คือทั้งหมดของข่าวยามเช้าประจำวันนี้วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569วันนี้เราสองคนแล้วก็ทีมงานลากันไปก่อนเดี๋ยวติดตามกันต่อในภาคข่าว7โมงเช้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา